0: คุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้ท่านวันไซพองสวรรค์และคณะได้รับทราบในโอกาสนี้ท่านวันไซพองสวรรค์ได้ให้การอบรมและแจ้งสถานทูตรับทราบเกี่ยวกับบางสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการปฏิบัติวัฒนธรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ลาวซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติที่รัฐบาลได้วางออกและผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติสุดที่10วาระแห่งชาตินี้ถือเป็นเข็มทิศเนื้องทางอันสำคัญในการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนลดพรความทุกข์ยากอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความกินดีอยู่ดีอย่างยืนยงท่านยังได้ซี้นำให้สถานทูตลาวจงสืบต่อเป็นขั้วต่อประสานงานในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามให้ขยายตัวขึ้นไปอย่างบ่ยุดยั้ง
1: คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้จัดปาฐกถาเผยแพร่เสื่อมซึมมูลเสื้อวันสร้างตั้งในรอสร้างชาติวันที่13สิงหาคมครบ76ปีวันที่25สิงหาที่นครหลวงจันทน์ให้เกียรติปาฐกถาของสหายลาวเป่าซ่งณวงไซกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะบริหารงานภาคห้องประธานศูนย์กลางในรอสร้างชาติเข้าร่วมรับฟังมิสหายวาลาไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะบริหารงานภาคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยบรรดาสหายกรรมการคณะภาคคณะกรมคณะแผนกพร้อมด้วยพนักงานภายในคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคเข้าร่วมการปาฐกถาครั้งนี้เพื่อเสริมซึมซึกสมหมให้พนักงานภายในคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาครับรู้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์สำคัญของชาติพร้อมการเสริมขยายมนต์เสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษตั้งหน้าฝึกฝนรอลอมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองนักเน้นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จทุกหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายสหายลาวเป่าซ่งณวงไซได้ยกเห็นการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของในรอบสร้างชาติซึ่งแมนองค์การที่สืบทอดมุ่นเสื้ออันสง่างามของแนวลาวอิสระและแนวลาวหักชาติในเมื่อก่อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของแนวลาวอิสระได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาปี1950ได้รับรองมติสำคัญคือมติว่าด้วยการสร้างรัฐบาลลาวต่อต้านโครงการการเมือง12ข้อสื่อของประเทศเพลงชาติและกาหมายชาติมติตกลงว่าด้วยการสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ลาวอิสระและการนำพาปลุกระดมขบวนการต่อสู้ต้านพวกลาวเมืองคืนอย่างดุเดือดและสามารถญาติได้ไซสนะในปี1954หลังจากนั้นปี1956ได้เปลี่ยนชื่อแนวลาวอิสระมาเป็นแนวลาวหักชาติเพื่อสืบโตเป็นคันธงเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าห่วมสัมพันธ์กับบรรดากำลังการเมืองที่มิถะเอียงหักชาติได้ขยายสายสัมพันธ์กับกองทัพและประชาชน3ชาติอินโดจีนอ้ายน้องต่อสู้ต้านจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นและภารกิจอื่นๆซึ่งได้รับไซสนะแต่น้อยหายใหญ่เป็นเก่าๆมาและยะปี1979ถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากแนวลาวหักชาติมาเป็นแนวลาวสร้างชาติเพื่อแน่ใจเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าถูกสั้นคนศาสนาและเพศไว้นับทางคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศใต้ห่มธงปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นแล้วเราสั่งซาได้ยึดมั่นพันธภาพกับกรรมกรชาวกสิกรนักเรียนรู้ปัญญาชนและสั้นคนที่ก้าวหน้าเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นศึกษาอบรมประชาชนด้วยการหมุนไส้หลักการอันถูกต้องของพรรคเหตุให้ขบวนการปฏิวัตินับมือเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งนอกนี้แนวเราสั่งซายังมีมุ่นเสื้อที่ปรึกษาแนะนำและเป็นบอนให้ประชาชนได้เพิ่งพาเหตุบทบาทเป็นขั้วโตที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนเป็นพื้นฐานการเมืองของอำนาจประชาธิปไตยประชาชน
0: พิธีลงนามสัญญาย่อยโครงการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ในภาคใต้ของลาวมูลค่า61ล้านดอลลาร์ระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การมือสากลญี่ปุ่นหรือใจกล้าจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงเวียงจันทน์ โดยการเข้าร่วมลงนามของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมิซุยุโกะห้องประธานบริหารองค์การละมือสากลญี่ปุ่นประจำลาวมีหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยพนักงาน2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นว่าการลงนามในสัญญาย่อยครั้งนี้เป็นบาดก้าวที่สำคัญในการหั่นโครงการจากระยะการก้าเกียมก้าวเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบสัญญานี้มีขึ้นหลังจากการลงนามในสัญญากิจกรรมที่ได้รับทุนในเดือนเมษายนปี2026และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการเงินในเวลาต่อมาจะช่วยให้สามารถเบิกจ่ายทุนโครงการงวดทำอิฐและอำนวยความสะดวกให้แก่การเริ่มต้นกิจกรรมทั้งในระดับชาติขั้นแขวงและขั้นสุมสนสุมใส่การเพิ่มทวีกลไกระดับชาติการปรับปรุงการคุ้มครองป่าไม้และภูมิทัศน์แบบยืนยงเคียงคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่และการรับประกันการบริหารและคุ้มครองโครงการอย่างมีประสิทธิภาพนอกนี้จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษถึงการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและทั่วถึงของบรรดากลุ่มชนเผ่าและมยิงในการคุ้มครองปกปักรักษาและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยง
2: สำหรับสปป.ลาวก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกข้าพเจ้าแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญเพราะป่าไม้และภูมิทัศน์ธรรมชาติบ่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของสาแต่ก็ยังติดพันกับการทำมาหากินการดำรงชีวิตของประชาชนลาวดังนั้นการปกปักรักษาป่าไม้และการพัฒนาจึงต้องดำเนินไปเคียงคู่กันเพื่อให้สามารถอนุรักษ์ป่าไม้ไปพร้อมกับการสร้างโอกาสด้านอาชีพและรายรับให้แก่ประชาชนซึ่งนี้ก็แม่นการแม่นหัวใจของการพัฒนาที่ยืนยงความสำเร็จของโครงการจะบ่สามารถวัดแทกได้เพียงแต่จากจำนวนกิจกรรมหรืองบประมาณที่นำใส่แต่ควรสะท้อนออกมาเห็นผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อป่าไม้ต่อชุมชนและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกลุ่มชนเผ่าแมยิ่งและกลุ่มคนที่ต้องการช่วยเหลือให้ได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้นี่แม้นหลักการสำคัญหลายเพราะว่าการอนุรักษ์ป่าไม้จะสามารถบรรลุผลอย่างยืนยงได้ก็ต่อเมื่อประชาชนและชุมชนได้เป็นภาคส่วนที่สำคัญเข้าร่วมในขบวนการนี
0: ้ท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นซึ่งว่าโครงการนี้จะจัดตั้งปฏิบัติอยู่5แขวงคือสวรรณเขตสระวันจำปาสักเสกองและแขวงอัตปือโดยมีเป้าหมายรวมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองและฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้แบบยืนยงพร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการจัดสร้างปฏิบัติจะสุ่มใส่การเพิ่มทวีกลไกระดับชาติการปรับปรุงการคุ้มครองป่าไม้และภูมิทัศน์แบบยืนยงเคียงคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่การรับประกันการบริหารและคุ้มครองโครงการอย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นกว่าเก่า
1: วันที่24สิงหาคมนี้ที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้มีพิธีเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างระบบน้ำดินบ้านนาปันแขวงเสียงควางภายใต้โครงการช่วยเหลือคันฮักทานซึ่งพิธีเซ็นสัญญาครั้งนี้แมนการสนับสนุนทุนเพื่อก่อสร้างระบบน้ำดินที่บ้านนาปันแขวงเสียงควางโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัยในพิธีเซ็นสัญญาทานโคอิซึมิสึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้เซ็นเอกสารแลกเปลี่ยนการร่วมมือกับผู้ต่างหน้าจากแขนงการที่รับเอาการช่วยเหลือจากท้องถิ่นโดยมิทานภูวงศ์อุ่นคำเสนเลขาพรรคแขวงเสียงควางพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีทานโคอิซึมิสึโตมุมีคำเห็นว่าอยู่ประเทศลาวอัตราส่วนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและปลอดภัยแม้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีปัจจุบันได้บรรลุถึง 90% แล้วแต่ถึงยังไงก็ตามยังมีบางพื้นที่อยู่เขตทางไกลโซกลีกยังมีความต้องการการปรับปรุงเส้นบ้านนาปันแห่งนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการก่อสร้างโครงการจะสำเร็จอย่างจบงามโดยไวโด ้วยการร่วมมือร่วมใจจากประชาชนเขตดังกล่าวและนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของชุมชนด้วยโครงการช่วยเหลือคันฮักทานแม่นการสนองทุนที่จำเป็นให้แก่โครงการขนาดน้อยที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายแนใสการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่มีกำลังพัฒนาซึ่งรวมมีประเทศลาวอยู่นำรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนแขวงเสียงควางมูลค่าหลายกว่า $290,000 ในแขนงการศึกษาระบบน้ำลินและสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นในนามเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการแก้ไขความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาคพื้นจะสืบโตให้การสนับสนุนประเทศลาวในการปรับปรุงพื้นฐานชีวิตการเป็นอยู่คันทักทานของประชาชนเพื่อหับประกันว่าจะบ่ให้มีภัยถูกปัดทิ่มไว้อยู่ทางหลัง
0: ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการสุดกลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเชียงบุรีพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามและสุกยู่โครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมแม่น้ำเหืองอยู่มังเกนเท่าในวันที่22สิงหานี้โดยการต้อนรับของท่านคำปุ่นนวลสบับกรรมการภาคแขวงเลขาคณะบริหารภาคเมืองแก่นเท่าพร้อมด้วยแขนงการที่เกี่ยวข้องการลงติดตามครั้งนี้ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งพร้อมด้วยคณะได้ลงกวดกาความคืบหน้าการก่อสร้างอยู่2จุดคือจุดบ้านพ้นสว่างตอนเหนือมีความยาว2กิโลเมตรครึ่งมูลค่าก่อสร้าง104กว่าตื้อกีบรับเหมาโดยบริษัทดวงจันทร์หงเฮืองจำกัดผู้เดียวมาฮอดปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จหลายกว่า30ส่วนห้อยและจุดกลางบ้านพลสว่างมีความยาว1กิโลเมตรครึ่งมูลค่าการก่อสร้าง97ตื้อกว่ากีบรับเหมาโดยบริษัท SLK ก่อสร้างขวดทางและเคหสถานจำกัดผู้เดียวมาฮอดปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จหลายกว่า32ส่วนห้อยในโอกาสนี้เลขาพรรคแขวงเชียงบุรีได้เน้นนักให้แขนงการที่เกี่ยวข้องสืบต่อติดตามกวดกาและสุขยุ่งของการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จตามแผนการในมาตรฐานเทคนิคและทันเวลา
1: ท่านสมศักดิ์เสาวรัตน์เลขาพรรคเมืองมูลประโมกแขวงจำปาสักพร้อมด้วยท่านสมจันทร์สีจันแดงหงเลขาพรรคเมืองคณะกรรมการต้านภัยพิบัติคันเมืองได้สืบต่อลงติดตามกวดกาสภาพความเสียหายเก็บกำข้อมูลตัวจริงพร้อมทางมอบเครื่องช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ตาแสงนาดีเมืองมูลประโมกเมื่อบดินมานี้การลงเคลื่อนไปติดตามครั้งนี้คณะนำคันเมืองได้ให้การช่วยเหลือ4บ้านอยู่ตาแสงนาดีที่ได้รับผลกระทบเซนบ้านสะพังเหนือบ้านสะพังใต้บ้านห้วยยางและบ้านเวิร์นยางนอกจากการเก็บกำข้อมูลด้านเฮือนซานเนื้อที่ทำการผลิตและพื้นฐานโครงรางที่ได้รับความเสียหายแล้วคณะกรรมการต้านภัยพิบัติขันเมืองยังได้มอบเครื่องบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบภัยท่านสมศักดิ์เสาวรัตน์ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมทางเน้นนักให้องค์การปกครองตาแสงนาดีพร้อมด้วย4บ้านประสานงานกับกำลังประจำการสืบต่อติดตามเฝ้าระวังสภาพระดับน้ำและการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างใกล้ชิดสั่งรวมสถิติความเสียหายให้ครบถ้วนละเอียดและถูกต้องเพื่อรายงานให้คันเทิงโดยไววางแผนมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่สุขอนามัยและการผลิตของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
0: บรรดาฮงเฮียนในขอบเขตทั่วเมืองผาดุมแขวงบ่อแก้วพวมกะเกี่ยมความพร้อมไข่สุขเฮียนใหม่2026 2027ด้วยความเป็นเจ้าการเมืองผาอุดมมีฮงเฮียนเลี้ยงเด็กและอนุบาล40แห่งฮงเฮียนประถมมี54แห่งฮงเฮียนมัธยมศึกษา11แห่งและนี่มีฮงเฮียนมัธยมตอนต้น8แห่งฮงเฮียนมัธยมสมบูรณ์3แห่งผาอุดมเป็นเมืองหนึ่งที่มีอัตราเข้าเฮียนของน้องนักเรียนหนาแน่นและนี่ก่อนจะไขสุขเฮียนใหม่ได้เฮ็ดแจ้งกันแนะนำให้แต่ละโรงเรียนภายในเมืองตะเกียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ได้จัดโรงเรียนอนามัยตัดหญ้าปัดกวาดอาคารสถานที่ตะเกียมเครื่องใช้อยู่ห้องการครูและห้องเรียนเพื่อสะดวกในการเรียนการสอนพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนพร้อมนี้ ยังได้ประสานงานกับสมาคมผู้ปกครองนักเรียนแจ้งให้บรรดาบ้านที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของโรงเรียนนำพาลูกหลานมาจดลายชื่อให้ทันกับกำหนดเวลาเพื่อจะได้ไขสุขเรียนใหม่

0: องค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกที่ต่อกันหลายวันเพื่อให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ต่อเป็นสันทานฟังข่าวกีฬาสโมสรมาสด้าลาว GBFC หุ่นอายุบ่เกิน12ปีเป็นตัวแทนจากลาวสร้างประวัติศาสตร์นามใหม่ของวงการกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนลาวหลังจากครองแชมป์บาสเกตบอลเยาวชนระดับโลก U12 Junior Soccer World Challenge 2016ที่นครซีบะประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ระหว่างตัวแทนจากลาวและทีมชั้นนำระดับโลกจากประเทศแอสปายคือสโมสร FC บาร์เซโลนาผลการแข่งขันนักกีฬาเยาวชนลาวมาสด้าลาว GB สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นและเอาชนะบาร์เซโลนา3ประตูต่อ2เฮ็ดให้ตัวแทนจากลาวสามารถคว้าขันรางวัลชนะเลิศได้อย่างสมเกียรติผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญของการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเยาวชนลาวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพความตั้งใจและความสามารถของนักกีฬาลาวที่สามารถก้าวขึ้นไปเทียบเท่ากับทีมระดับแถวหน้าในระดับนานาชาติท่านผู้มาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบุดันมานี้กัมพูเชียพร้อมพิจารณาการขยายเวลามาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่พลเมืองของจีนและยกเว้นวีซ่าให้ตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงแห่งอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูคะแนนการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พร้อมพบกับความยุ่งยากลำบากคณะเฮ็ดเวียกด้านการท่องเที่ยวของกัมพูเชียได้เรียกร้องให้ขยายเวลาของมาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในระยะทดลองโดยได้กำหนดไว้ในวันที่15มิถุนาหาวันที่15ตุลา2026ให้ขยายออกไปจนฮอดท้ายปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูเชียจะยื่นขอพิจารณาดังกล่าวต่อทานฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูเชียเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้ายมาตรการนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการขยายตลาดการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวกัมพูเชียเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเติบโตของคะแนนการบินปัจจุบันคะแนนการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในเสาค้ำสำคัญที่ค้ำสู่เศรษฐกิจกัมพูเชียแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวกัมพูเชียในระยะเดือนมังกร5เดือนมิถุนายนปีนี้มีจำนวนเพียงแต่ 1,750,000 คนลดลงหลายกว่า 47 ส่วนร้อยเมื่อสมเทียบปีต่อปี
1: ตามข่าวจากสำนักงานข่าวสารสินหัวของทางการจีนเมื่อบ่เดือนมานี้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและองค์การ

0: ัฒนาการสื่อสารสิงคโปร์รายงานว่าได้จัดสรรไฟฟ้าให้แก่ศูนย์ข้อมูลสิแห่งประกอบมี Digital Realty Equinix Capio และ ST Telemedia Global โดยเน้นหับการจัดสรรไฟฟ้าแห่งละ50เมกะวัตต์ภายใต้โครงการเปิดหับคำห้องจากศูนย์ข้อมูลข้างที่2ปัจจุบันสิงคโปร์พร้อมสุมใส่ขยายพื้นฐานโครงรางด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมทั้งควบคุมการใช้พลังงานของแขนงการนี้ให้มีความยืนยงบทรายงานระบุว่าสิงคโปร์ได้เริ่มต้นโครงการเปิดหับคำห้องการใช้ไฟฟ้าจากศูนย์ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปี2015และได้หับคำห้องจากศูนย์ข้อมูลทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศหลายกว่า20รายการโดยศูนย์ข้อมูลทั้ง4แห่งในเบื้องต้นได้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินงานแบบยืนยงซึ่งเป็นตัวเลขสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำการนำใช้แหล่งพลังงานสีเขียวหลายกว่า50ส่วนห้อยของกำลังการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานขั้นสูงเช่นระบบระบายความร้อนด้วยของแล้วอุปกรณ์ IT ที่ประหยัดพลังงานห้อยส่วนห้อยและผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ข้อมูลสีเขียวของสิงคโปร์อีกด้วย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อบัดนี้สหภาพยุโรปหรือ EU จะส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือแซกบี้หลังจากประเสริญกับไฟไหม้ล้ำป่าครั้งใหญ่ในเขตปกป้องรักษาธรรมชาติทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งสืบโตแผ่ลามออกไปเป็นเวลาหลายอาทิตย์ชานอันเดียแบกกรัสหัวหน้าคณะผู้ต่างหน้าเอโรปประจำนครหลวงเบลกราสประเทศแซกบีได้เปิดเผยว่า EU จะให้การช่วยเหลือแซกบีผ่านกลไกการปกป้องพลเรือนของสหภาพยุโรปหลังจากรัฐบาลแซกบีได้ขอความช่วยเหลือจุดที่เกิดไฟไหม้ล้ำป่าครั้งใหญ่นี้แม้นอยู่เขตปกป้องรักษาธรรมชาติเดลริฟลาสกาเปรซาราซึ่งตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงเบลกราสของแซกบีประมาณ80กิโลเมตรโดยเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีทั้งเนินทรายและเนื้อที่ป่านอกนั้นยังเกิดไฟไหม้ล้ำป่าขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอีกด้วย
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พยศิษฐ์อ่าน
2: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
7: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
8: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนําเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงินไขดัดต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน9ขึ้น13ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันพุธวันที่26ของเดือนสิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่เช้าๆท้องฟ้าก็เป็นลักษณะครึ้มๆ มีลมเย็นพัดผ่านพอมาฮอดบางเวลา 7:00 น.ยังนี่ก็เห็นแสงแดดออกมาแต่ปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีสำหรับอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปแต่อยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสุ่มใส่การบริบัติรักษาข้าวนาปีเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผนเวียกค่าเวียกขายดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความอิ่มหนำสำราญรุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้นับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อย51ปีประเทศชาติมีการพัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลยั่งยืนยังปวงสลาของพวกเฮาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นนับตั้งแต่เขตภูดอยลงถึงภูเพียงหรือว่าทงเพียงล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาและเคียงคู่กันนั้นพรรครัฐบาลก็ได้ทุ่มเททุนหอดอันมหาศาลเข้าในการปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างเพื่อเฮ็ดให้ปวงสลาของพวกเฮามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ว่าเคียงคู่กันนั้นทบทวนกระดบก็คือดังพวกเฮาฮู้เห็นนํากันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งพวกเฮารับรู้นํากันปัจจุบันนี้ก็คือปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ําท่วมบางเขตแขวงบางท้องถิ่นอยู่ในสปปลาวของพวกเฮาเนื่องจากว่าภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของคนในสังคมในระยะสั้นและระยะยาวภัยพิบัติมี2ประเภทคือภัยพิบัติทางธรรมชาติหมายถึงเหตุการณ์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเช่นว่าภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งลมพายุศัตรูพืชพยาธิระบาดภัยหนาวดินเจือนแผ่นดินไหวปูไฟระเบิดส่วนภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นก็แม่นหมายถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินและอันตรายทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการกระทำของมนุษย์เช่นว่าอัคคีภัยไฟไหม้ลามป่าสารเคมีหัวไหลและระเบิดตัวค้างที่บ่ทันแตกเล่านี้เป็นต้นเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัตินั้นระยะผ่านมาลาวเฮาประสบภัยน้ำท่วมอย่างนักหน่วงสมควรซึ่งส่งผลกระทบโดยกงต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อโครงร่างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่บรรดาแขวงในทั่วประเทศสำหรับปี2016นี้อยู่หลายแขวงนับแต่เหนือฮอดใต้ก็ได้ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมอย่างนักหน่วงซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการผลิตชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะนับแต่ต้นเดือนสิงหาเป็นต้นมาต่อกับสภาพการดังกล่าวนั้นยามใดภาครัฐก็ได้เอาใจใส่ส่งเสริมงานป้องกันและควบคุมภัยพิบัติด้วยการวางนโยบายงบประมาณและระดมการช่วยเหลือจากสังคมนอกนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติก็ได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นบ่อนเกิดภัยพิบัติแขนงการและทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยพิบัติเป็นต้นการบริการด้านสาธารณสุขการสนองเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการจัดสรรที่อยู่อาศัยปัจจุบันนี้มีหลายภาคส่วนนับทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้นำเอาวัตถุปัจจัยไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาแขวงคือแขวงเสียงขวง2บริษัท TCL Mining จำกัดและบริษัทแสงเจริญจำกัดมอบเงินช่วยเหลือจำนวน1ตื้อกุกีบเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในวันที่11สิงหาคมผ่านมาที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีกลุ่มบริษัทเจริญเสกองพลังงานจำกัดธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจำกัดบริษัทหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาพลังงานเวียดลาวภาคส่วนละ5ตื้อกีบและกลุ่มบริษัทโชคชัยจำกัดจำนวน4ตื้อกีบในมอบช่วยเหลือในการแก้ไขผลกระทบและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวย
ท่านสอนใช้สิพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ลงติดตามแก้ไขสภาพความเป็นจริงในต่อภัยน้ำท่วมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าภัยหลังสภาพฝนตกหนักในระยะเดือนสิงหาคม2016เขตให้น้ำของได้น้ำห้วยใสต่างๆเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างว่องไวส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนหลวงหลายที่ทำการผลิตพื้นฐานโครงล่างเป้เพยอย่างนักหน่วงท่านสอนเซตสิบันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามแก้ไขตัวจริงต่อกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นกำลังใจและมอบเครื่องช่วยเหลือกับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ทางเมืองกลึมแขวงเสกองเมืองคงเสดอนแขวงสารวันและเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักระหว่างวันที่11หาวันที่23สิงหาผ่านมาในโอกาสดังกล่าวนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวความเห็นอกเห็นใจและเป็นห่วงเป็นใยต่อสภาพที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บางด้านเป็นต้นให้จัดตั้งเวรยามรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมียนวัตถุสิ่งของต่างๆให้ดีเพื่อบ่ให้ผู้มีผู้สวยโอกาสมาลักลอบกาเกียมแนวพันธุ์พืชและส่งและสิ่งที่ติดพันเพื่อการผลิตทดแทนพร้อมกันรักษาสุขอนามัยและตามสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดสืบต่อติดตามและให้การช่วยเหลือแก้ไขความยุ่งยากต่างๆของประชาชนติดตามสภาพดินฟ้าอากาศก็คือระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำบกแห้งลงเห็นว่าบ่มีความเสี่ยงแล้วจึงพากันกลับสู่บ้านเหือนของตนเองเอาใจใส่ติดตามช่วยเหลือในระยะน้ำกำลังท่วมและการฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมให้ได้รับผลดีสำหรับการแก้ไขระยะยาวแม่นให้แขวงและเมืองสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ประชาชนอยู่เขตต่ำและถูกน้ำท่วมอย่างตัวเนื่องขึ้นใหม่เพื่อให้มีที่อยู่มั่นคงถาวรและปลอดภัยดีหลังจากนั้นท่านสอนใสสิบันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินมอบเครื่องอุปโภคบริโภคยาและอุปกรณ์การแพทย์จำนวนนึงให้องค์การปกครองแขวงและเมืองนำไปช่วยเหลือประชาชนแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเคียงคู่กันนั้นยามใดก็ตามในระยะฝนนี้ยังจะสืบต่อตกและยังจะมีพายุอีกฉะนั้นจงเอาใจใส่มีสติเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดการขึ้นลงของน้ำของก็คือสภาพดินฟ้าอากาศจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมอุตุกศาสตร์ยังทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุทางโทรภาพเอาใจใส่ตอบสนองโดยเฉพาะการตอบโต้พยาธิระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังน้ำท่วมและเอาใจใส่ปรับปรุงเวียกการสุขอนามัยเป็นต้นน้ำดินนำสร้างนำบาดาลมิตรท่ายที่ถูกผลกระทบเพื่อเป็นการฟื้นฟูกลับคือสภาพปกติโดยไวสืบต่อที่ตามกวดกาการฟื้นฟูครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติสืบต่อกวดกาคืนบรรดาสิ่งปกสร้างเวียกงานกสิกรรมพื้นฐานโครงล่างฮิปฮอนฟื้นฟูการผลิตเป็นต้นปักดำเข้าหน้าปีคืนใหม่ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพิ่มทวีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันให้แน่นแฟนโดยเฉพาะสังคมทุกภาคส่วนนับทั้งภาครัฐและเอกชนจงห่วมแหงห่วมใจกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางด้านวัตถุและจิตใจทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลับคืนสู่ภาพปกติโดยไวท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสดีนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:46 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโครงหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook วสล.เอิ้นว่าวิทยุเห็นภาพที่ผู้จัดทำรายการกำลังจัดรายการให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้ปวงสล.ของพวกเขากำได้ทิศทางแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสลับพวกเขาสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาผลงานได้ต่างๆไว้กำหนดพรรคต้นวันที่มีความหมายความสำคัญสำหรับวันที่มีความหมายความสำคัญย้อนในเดือนสิงหาก็แม่นผ่านพ้นไปแล้วทับไปกระดบเนาะมหัศมื้อนี้วันที่26จากอีกตัวนี้พอเท่าใด4-5วันเดือนสิงหาเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปหลังจากนั้นเดือนกันยาก็จะก้าวเข้ามาพอถ้าเดือนกันยาก้าวเข้ามาก็จะมีวันชาติสสเวียดนามครบรอบ81ปีวันที่5กันยานี่วันสร้างตั้งสายพัวพันธ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีวันที่9กันยาวันสร้างตั้งสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวครบรอบ24ปี16กันยาวันเอิ้นว่าวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและ1ใน1ในนั้นที่โลกคำนึงแล้วก็ชื่อจำตกตรึงนั่นก็คือ11กันยาวันโสตนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฝดที่นิวยอร์กเสียชีวิต 3,000 กว่า 3,000 กว่าชีวิตครบรอบ25ปีนะอันนั้นมาคาวาสาวโลกตกตรึงเกี่ยวกับวันโสตนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฝดที่นิวยอร์กเสียชีวิต 3,000 กว่าชีวิตครบรอบปีนี้จะครบรอบ25ปีอยู่ในเดือนกันยานี่แหละทำเป็นครบสถานที่ใดๆเพื่อเฮ็ดให้ผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวประเทศชาติได้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติไปแต่ละระยะปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบ้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาไปพร้อมๆกับการแบ่งขอบเขตสิทธิอำนาจและหน้าที่ระวังขั้นบริหารขึ้นใหม่ตามทิศมอบความเป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหลายขึ้นเคียงคู่กับการยกระดับความสามารถของการจัดตั้งบุคลากรให้แก่ท้องถิ่นยกสูงบทบาทคุณภาพและความสามารถของสภาแห่งชาติเพื่อตอบสนองความมีความต้องการในการสร้างกฎหมายให้แก่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายการพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติการติดตามกวดกาเคารพและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่สภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงเลือกตั้งและรับรองเอาการแต่งตั้งและผลของการติดตามกวดกาต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขจากองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทันเวลาเอาใจใส่ยกสูงขีดความสามารถของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงในการปฏิบัติสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเพื่อเป็นเพิ่มความรับผิดชอบการดำเนินการตรวจสอบของบรรดาหัวหน่วยที่นำแสงงบประมาณและทรัพย์สินของรัฐปรับปรุงแก้ไขมาตรการแนะนำจากผลตรวจสอบให้เข้มงวดเด็ดขาดทันเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการกำหนดและการดำเนินตามขบวนการยุติธรรมสร้างเงื่อนไขตัวจริงและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขบวนการยุติธรรมก็คือการบริหารการบริการด้านกฎหมายจากรัฐหรือว่าสังคมเพื่อปกป้องความเป็นธรรมให้แก่ตนเองก็คือสิทธิผลประโยชน์ของรัฐของรวมหมู่ของประชาชนยกระดับเบี้ยการประชาสัมพันธ์ระหว่างบรรดาองค์การของรัฐกับสังคมโดยผ่านสื่อให้แข็งแรงโดยติดพันกับการสร้างระบบสื่ออยู่ภายในใต้การคุ้มครองของรัฐให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติบทบาทอันตั้งหน้าในการเป็นสื่อกลางเพื่อตอบสนองบรรดาข้อมูลอันจำเป็นในการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางให้สังคมแสดงความคิดความเห็นอันสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวของอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบว่องไวและชัดเจนตลอดไปฉะนั้นเพื่อเป็นการผ่านขยายเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในคงเขตเวียกงานพนักงานกองประชุมครบคณะสมัยสามัญอากาศขวาภัยสมัยวิสามันของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคได้ค้นคว้าปรึกษาหารือย่างลึกซึ้งกงไปกงมาและเป็นความเอกภาพสูงเกี่ยวกับปัญหาพนักงานและเวียกงานพนักงานในสุ่มปีผ่านมาซึ่งได้ตีราคาว่าพนักงานรัฐกรในกงจักรภาครัฐถึงว่ามีจำนวนหลายแต่ยังขาดความสมดุล
ระหว่างแขนงการพนักงานจำนวนบ่น้อยมีการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองมีคุณเอิ้นว่าคุณสุบัติสินธรรมปฏิวัติความเป็นแบบย่างนำหน้าการเสียสละเพื่อส่วนรวมนั้นลดลงไปเรื่อยๆบรรดาปรากฏการเลือกเวียกเลือกบ่อนประจำการและสวยแซ่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาพ้นเด่นที่สังคมให้ความเป็นห่วงและจมว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองบ่สูงความรู้ความสามารถบ่สมคู่กับหน้าที่ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในเวียกงานพนักงานยังมีหลายปัญหาอย่างอ่อนแอในนั้นการสร้างแผนกำหนดพนักงานยังบ่ทันเป็นระบบครบสุดและบ่ทันติดพันกับแผนบำรุงก่อสร้างการบำรุงสร้างก็บ่ทันสอดคล้องกับความเพียงพอต้องการตัวจริงการทดสอบพนักงานในขบวนเวียกงานตัวจริงอยู่หลายบ่อนบ่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นฮากฐานยังบ่ทันแข็งแรงในการคุ้มครองพนักงานนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นยังมีปรากฏการละเมิดหลักการขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งการซับซ้อนการจัดวางพนักงานยังบ่ทันรับประกันมาตรฐานเงื่อนไขผลงานบ่ทันติดพันกับแผนกำหนดพนักงานหลายบ่อนยังบ่พ้นจากสภาพกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจือเสื้อสายท้องถิ่นต่างตีราคาประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานยังบ่ทันเป็นปกติยังมีลักษณะรูปการขาดสนับภาวะวิสัยบ่เลิกซึ่งเห็นแต่ปรากฏการบ่เบิ่งความสามารถและผลสำเร็จตัวจริงที่ถูกมอบหมายการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานบางคงเขตยังบ่ทันสอดคล้องและเหมาะสมมีลักษณะซ้ำซ้อนบ่จ่าแจ้งยังบ่ทันเป็นเอกภาพบางแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นกำหนดนโยบายเฉพาะซึ่งบ่สอดคล้องกับนโยบายรวมที่ได้กำหนดไว้ลงวินัยต่อพนักงานก็เส้นเดียวกันบ่ทันมีความเป็นเอกภาพกันต่อกับกรณีละเมิดในสถานเดียวพิษเดียวกันแต่บางบ่อนลงวินัยนักบางบ่อนผัดถือเบาบางกรณีซักซ่ามีการผ่อนผันบ่เด็ดขาดเข้มงวดตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้และอื่นท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกวงไปสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์สุขสวัสดิ์สุขสิริเลื่อนๆหน้าจอทางด้านคอมพิวเตอร์อันนี้จากทําอิฐก็แม่นการแก้วสวนในสีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคําแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าปิดสีบนบดคึ้มๆอยู่บนวัดจังสันและอันนี้จากพรหมจันทร์พรหมจันทร์นี่เพิ่นว่าอยู่ทางเมืองกระดึมอาจารย์สอบแพงกำพักอยู่ทางเมืองกระดึมนี่ตอนเช้านี้ฝนบ่ตกแล้วแล้วก็บุญปันรับฟังอยู่ทางเด้ออาจารย์สอบแพงกำพักขอบใจจังสูงเด้อบุญปันเด้อพร้อมด้วยลำแสงเพชรสัญลักษณ์มื้อนี้ทางเมืองวิระบุรีแขวงสวรรณเขตอากาศท้องฟ้าเป็นมืดคึ้มอากาศเย็นสบายสบายลิซาสอนมณีสมเสยอาจารย์สอบแพงกำพักจัดรายการในดีหลายขอให้อาจารย์พร้อมด้วยทีมงานจงมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อดำเนินรายการแบบนี้ให้สังคมรับฟังต่อไปขอขอบใจจึงสูงด้วยลิซาสอนมณีเด้อจากคณะโฆษณาอบรมเมืองพลทองเพิ่นว่าติดตามทุกมื้อและฝนทุกมื้อทางเมืองพลทองว่าจังซั่นแล้วก็วันสอนคุณวิไลนี่ท่านสอบแพงกำพักติดตามจากแขวงพงศรีสภาพอากาศท้องฟ้ามืดคึมแต่ว่าเสียงแจ้งดีเพิ่นว่าจังซั่นละจากอุดรนี่อุดรเพิ่นว่าฮัลโหลดีเจเพิ่นว่าจังซั่นอันนี้สีเวียงไซสีเวียงไซสุธรรมวงศ์นี่มื้อนี้เพิ่นว่าเสียงแจ้งดีแล้วก็สมหมายไพสุขเพิ่นว่ารับฟังอยู่เพิ่นว่าลุงบุญจันทร์แสนลาซาอากาศที่เมืองไสสถานตอนเช้ามื้อนี้ฟ้ามืดครึ้มอยู่แล้วก็สมฤทธิ์เด้อเพิ่นว่าจากสมฤทธิ์นี่เพิ่นว่าอยู่ทางเมืองไสสถานแขวงสิงห์บุรีมื้อนี้อากาศเย็นดีแล้วก็ท้องฟ้าเป็นสีครึ้มๆอากาศบ่ปกติดอกเพิ่นรักษาสุขภาพเด้อเด้อท่านสอบแพทย์กำฮักอยากได้ยินเสียงอาจารย์แบบนี้ตลอดไปให้เสียงอาจารย์นี่เป็นเอกลักษณ์ได้ดีเพิ่นว่าอย่างสกอบใจจังสูงเนาะสมฤทธิ์เมืองไสสถานแขวงสิงห์บุรีอันนี้จากมณีวันแก้วแก้วสินวลมณีวันแก้วสินวลเพิ่นว่าเสียงแจ้งดีมื้อนี้แล้วก็พันจากพันคําบ่นี่ครับฟังทุกมื้อจากศูนย์ฝึกซอ1พร้อมด้วยเวียงสวรรค์เวียงสวรรค์นี่เพิ่นก็ว่าครับฟังจากเมืองตุ้มลานมื้อนี้อากาศอยู่ทางเมืองตุ้มลานปลอดโปร่งดีบุญรองเวียงวันคําจากบุญรองเวียงวันคําตาแสงน้ํายูเมืองท้องฟ้ามืดๆคึมๆอยู่วงศิลป์วงอินคัมนี่มากับเกือบอันดับท้ายๆหมู่ชมเสยอาจารย์สอดไปกำพักขอบใจยิ่งสูงเด้อวงศิลป์วงอินคัมเด้อคำพวง
เพชรแนวพันสมบัตินี้เพชรแผ่วพันอยู่ทางเสียงขวงอากาศหนาวแล้วเด้อพันว่าจังสันอากาศอยู่ทางเสียงขวงเริ่มหนาวและปัจจุบันนี้ขอกระจายยุคสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในรายการผัดขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันนี้จะให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริทวนวิเศษสี่บัวทองสี่สมบัติในสังคมคมเสียงทั้งสามท่านสอบเพียงคำพักเพื่อดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: บายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
1: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาแอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
0: อย่ามาทั่วปะทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกระติกแม่นบ่แผ่นใหญ่เห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดซื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
1: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานนักเป็นประจำหรือนั่งดนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ7-11เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเวียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเหือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเขาได้ที่020-5858-5833
1: เอาย้ำคอมมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
2: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือมื้อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
1: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
2: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดท่านสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการครบเฮาได้เนาะกระจายเสียงเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz และระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าเนาะทักทายสวัสดีมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยออกอากาศสดอยู่สำหรับมื้อนี้กลับมาพบพ่อกับพวกเขา2คนเนาะสุภลินอนุราชและกามีในสังควบคุมเสียงเนาะสุขสวรรค
0: ์
1: พบพ่อกับมีรายการ1ชั่วโมงนับจากนี้ก็คือเฮาจะว่าว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรสภาพการเกิดอุบัติเหตุเนาะเวียกงานการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยและกับเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวพัน
0: เจ้า
1: เนาะให้ก็มีรายการได้รับฟังน้ำกันตลอด1ชั่วโมงนี้
0: เจ้าดังนั้นข้อมูลข่าวสารใดที่มีรายการอยากสื่อติดพันกับรายการของเฮาอย่าลืมหน้าเพจทางเรา National Radio เนาะหรือ0305787052กล่องขอความสั่นกับแมนเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าแม่แล้วท่านผู้ฟังแต่ละมือการทางรายการติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่เนาะบ่ว่าจะเป็นทางเก้าตัวเมืองนครหลวงจันท
0: น์
1: และการสลับสับเปลี่ยนกับทางต่างแขวงเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำฉะนั้นมีรายการที่ว่าสนใจอยากจะให้พวกเขานี่นะเน้นสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เมืองใดเกี่ยวกับปัญหาใดเนาะก็อย่าลืมฝากคำถามได้เด้อ
0: เจ้าอ่ะพบพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันพุธวันที่26สิงหาคม2026ขึ้น13คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ต้องเตือนมีรายการโกนเนาะดังที่กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: เริ่มวันที่25สิงหาคมท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: ให้ระวังพายุหัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นหัวที่19ประจำปี2026เพิ่นเอิ้นมาลมพายุหนุนเขตฮ้อนนาลา
1: อ
0: ันนี้ระวังเรื่องมีรายการเนาะเราต้องติดตามตื่นมาระยะนี้หาต่อหน้านะมันจะมีพายุจักหัว
1: เจ้าก
0: ลัวจะหมดฤดูฝน
1: สำหรับหัวนี้ซือวานาล่า
0: แม่นหัวที่19ประจำปี2026ท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่อาศัยอยู่บรรดาเขตทางนับตั้งแต่ภาคกลางลงหาภาคใต้
1: เจ้า
0: ให้ติดตามเป็นประจำเรื่องของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์นี่นะเพิ่นจะแจ้งเป็นแต่ละระยะไปหรือว่าแจ้งทุกมื้อท่านสามารถหาฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวนี่ก็ได้
1: เจ้าแล้วก็เขาเป็นกำลังใจให้นะเมื่อวานนี้เนาะเห็นข่าวว่าตอนเศร้าของเมื่อวานนี้หันน้ำน้ำปลาไหลเข้าท่วมเทศบาลเมืองคำเกิดละใดทางเขตลักสาวบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ลักสาวเส้นทางเลข8ออกสู่ด่านสากลน้ำพร้าวค่ะนะ
0: เจ้า
1: ก็คือท่วมแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนอยู่เขตนั้นส่วนผู้ใดจะเดินทางไปมาเนาะก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศสภาพของเส้นทางที่เขาจะไปให้ดีเพราะว่าไปบางเขตแล้วน้ำท่วมอาจจะไปบ่ได้เฮ็ดให้การเดินทางจะต้องได้ยุดสัวเขาเนาะพิจารณาเบิ่งความปลอดภัยเนาะสามารถไปต่อได้ปลอดภัยจังค่อยไปเนาะหากว่าพิจารณาแล้วว่าบ่ปลอดภัยก็ให้บรรณาธิการยุดการเดินทางก่อนสัวขาวอย่าสู้ฝืนไปนะเพราะว่ากรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าฝืนไปแล้วเนาะมีความเสียหายทางด้านชีวิตทรัพย์สินก็เห็นมาแล้ว
0: แม่นๆคือพวกเฮายกตัวอย่างเมื่อวานนี่บ่
1: เจ้า
0: ลินที่ว่ารถบรรทุกผ่านน้ำไปแต่ว่ามันเฮ็ดให้น้ำไหลแห้งแล้วไปบ่ไหวนะลงน้ำทั้งรถทั้งคน
1: แ
0: ล้วก็คนเสียชีวิตได้ป่ะนะ
1: เจ้ารถนะคันใหญ่ปานใดแต่ว่าสู่แห้งน้ำบ่ได้เน
0: า
1: ะสู่บ่ไหวท่านผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านจื้อไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าซั่นๆเนาะเฮ็ดจังได๋เฮาจะมีความปลอดภัยในการเดินทางก็ฝากไว้กับมีรายการทุกท่านนำ
0: เจ้าน้ำท่วมก็ขอให้คืนสู่สภาพปกติโดยไวเนาะเส้นทางเขตลักษาวพวกเฮาหาก็เว้าเคนี่แหละ
1: ท
0: างที่อุตุเพิ่นแจ้งมานี่วันที่25เพราะที่เมื่อวานนี่พอดีเน
1: า
0: ะเพราะว่าพายุหัวนี้มาจากทางเวียดนามด้วย อันนั้นเขตที่ถูกผลกระทบกระแมนภาคกลางลงหาภาคใต้เมื่อ
1: ไ
0: รกัน
1: เนาะฝากไว้ละกันเนาะเรื่องของการเดินทางท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้บ่ฮู้ว่าสภาพอากาศเนาะแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นเนาะเป็นแนวใดนครหลวงวิ่งจันทร์โดยเฉพาะแล้วบริเวณของทรงภูเขามื้อนี้ตื่นมาบ่มีฝนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละ
1: บ่มีฝนอากาศก็ปลอดโปร่งดีท่านผู้ฟังแต่ว่าบางเขตหันก็คึมอยู่เป็นแนวใดในสภาพอากาศเนาะผลการรับฟังเด้หับฟังทาง FM 103.7 MHz นี่หับฟังแจ้งบ่อสัญญาณชัดเจนบ่อสามารถแจ้งผลการหับฟังได้เน
0: า
1: ะหรือบางท่านอาจจะฟัง ผ่านทางเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นแนวใดกระจายเสียงเนาะเสียงแจ้งชัดเจนดีบ่มีรายการสามารถที่จะส่งข่าวมาได้เด้อว่าเป็นแนวใดสัญญาณเฮาแจ้งดีชัดเจนฟังอยู่ใส่เป็นแนวใดเนาะพวกเขาก็ยินดีเฮาฟังแล้วก็ปรับปรุงเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วมาติดตามสภาพในนครหลวงวิงจันทน์ท่านผู้ฟังการค้าขายหงายมือนี่ยังเป็นเรื่องปกติอยู
1: ่
0: แต่ว่าเข้าสู่ระเบียบพวกเฮากับสมเสยบางห้างที่ว่าบ่เข้าสู่ระเบียบนี่นะหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเพิ่นได้เอาลงนี่ก็คือมีห้างแห่งหนึ่งต
1: ั
0: ้งอยู่เส้นทางเขตบ้านดงคำสร้างเมืองหาดไซฟงนครหลวงวิงจันทน์นะได้เอาจวยมาตั้งอยู่เส้นทาง
1: อ
0: ันนี้สังคมไทยฮู้มา
1: เจ้า
0: แต่ว่าทางคือซีแมนแอดมินของห้านเพิ่นได้ออกมาขอโทษสังคมว่าที่ได้เฮ็ดไปนั้นย้อนฮู้เท่าบ่ถึงการแล้วเพิ่นก็ปรับปรุงให้เข้าระเบียบละเพิ่นกล่าวว่าอาจจะบ่ให้มีปัญหานี้เกิดขึ้นอีก
1: เจ้าก็ซุ้มซอยได้แบบนี้นะเหมือนหัวผิดแล้วมีการแก้ไข
0: เ
1: นาะก็ดีได้เนาะสำหรับบางคนที่ว่าฮู้ว่าเอ้ากระทำผิดไปแล้วเนาะโดยที่เฮาบ่ฮู้หั่นนะก็หมายถึงความบ่ฮู้เท่าบ่ถึงการเนาะฟ้าปรับปรุงแก้ไขทันทีเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อยากให้มาตรการนั้นเข้าสู่ระเบียบเนาะถ้าว่าเป็นห้านค้าห้านขายที่อยู่แคมป์ทั้งเอาเฉพาะเขตที่เฮารับผิดชอบซะบ่ให้ลุกล้ำหรือว่าบ่ให้กายออกมาเขตทางคนยางหรือว่าเขตบาทางหรือเส้นทางกระตาม
1: เจ้า
0: เพราะว่ามันกีดขวางการสัญจร
1: เจ้าเนาะแต่ว่ากะเพียงแต่บางห้านบางกรณีซื่อๆที่ว่าเพิ่นเขาหลบต่อระเบียบแบบนี้เพิ่นมีสติแก้ไขรีบด่วนแบบนี
0: ้
1: บางผู้ประกอบการเนาะก็ยังถือเบาอยู่ถึงว่าบางครั้งหน่วยงานเฉพาะกิจจัดสรรเพิ่นลงไปเตือนแล้วเตือนอีก
0: เจ้า
1: เฮ็ดบนบันทึกก็เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกปานใดแต่ว่าก็ยังเฮ็ดคือเก่าก็มีคือกัน
0: เจ้า
1: เนาะคือเฮาก็สังเกตเห็นได้หลายเขตหลายเมืองก็จะมีสภาพประมาณว่าผู้เก่าก็มีหรือผู้ใหม่มาเรื่อยๆก็มี
0: เจ้าปัญหานี้ทางเจ้าหน้าที่ก็สร้างความยุ่งยากพอสมควรต
1: ่
0: อเจ้าหน้าที่จัดสรรไปแล้วกลับคืนมาอีกศึกษาห่มแล้วก็ยังบ่ฟังหรือว่ามีการปรับใหม่ไปแล้วเก็บเครื่องไปแล้วก็ยังเฮ็ดคือเก่าอยู
1: ่
0: ก็ยังมีหลายๆจุดท่านผู้ฟังเนาะเริ่มต้นจากตัวเฮาที่ว่าเข้าสู่ระเบียบทุกอย่างมันก็ดีบ่มีสิ่งที่จะมากระทบบ่มีห่างเสียงที่จะกระทบใส่เฮาการค้าขายมันก็สะดวกขึ้นเพิ่นว่าขายนี่ต้องสัตย์ซื่อแล้วก็เข้าระเบียบที่สุดถ้าว่ามันผิดระเบียบหน่อยนึงนี่นะสังคมจะทักท้วงสื่อสังคมออนไลน์มันก็ไว
1: เจ้าแม่แล้วเนาะคืออันน่ะเฮาได้สัมภาษณ์พันธุอัมพรต้นอาทิตย์หั่นเน
0: า
1: ะเพิ่นก็ว่าพาไปเฮ็ดบุตรบันทึกศึกษาอุปโภคเข้าใจกันแล้วเนาะยังเป็นคือเก่ามาศึกษาอุปโภคกันอีกเนาะกับศึกษาอุปโภคกันอยู่หันแต่กันยังเป็นคือเก่าได้แต่ว่าคันสมมุติว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ลงไปแล้วเพิ่นปฏิบัติระเบียบใส่โลดคือเพิ่นไปยึดเครื่องโลดนี
0: ่
1: เนาะคือบางครั้งเห็นข่าวออกมาทางสื่อออนไลน์ก็จะโจมตีทางเจ้าหน้าที่ว่าเพิ่นอันน่ะลงมาแบบลงมาแล้ว
0: หยิบ
1: เอ
0: า
1: เครื่องไปบ่เฮ็ดให้ผู้ค้าผู้ขายได้รับความเดือดร้อน
0: เ
1: นาะแต่ว่าบางครั้งในจุดนั้นเพิ่นก็ลงไปเตือนหลายครั้งแล้วเฮ็ดบันทึกหลายรอบแล้วก็มี
0: เจ้าต้องมีเหตุผลทั้ง2กรรม2ฝ่ายแหละเน
1: า
0: ะถ้าว่าเพิ่นได้เตือนได้ศึกษาห่มแล้วก็ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังเพราะว่าการค้าขายเนี่ยมันก็มีหลายจุดอยู่ดอกทีสะดวกสบายปลอดภัยถูกต้องก็ต้องเข้าสู่ระเบียบ
1: เจ้าว่าถึงเรื่องงานการจัดสรรแล้วนี่ค่ะก็เห็นทางเมืองศรีโคตบงล่าสุด
0: ดัง
1: อันนั้นเมื่อวานนี้เนาะวันที่25สิงหา2026ทางคณะสภกิจจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองศรีโคตบงเพิ่นได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะลงจัดสรรระเบียบอยู่2เส้นทางก็คือมีถนนสีทองก็คือนับตั้งแต่ไฟแดงดงนาโศกไปหาปากทางแล้วก็มีถนนหนองบึกใต้หาถนนหนองบัวทองโดยทานวรรณเลศพิภักษ์เนาะห้องขออภัยหัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองนี่เพิ่นก็นำพาลงไปจัดสรรป้ายโฆษณาอันใดที่บ่ถูกต้องบ่ถูกระเบียบ
0: เจ้า
1: เพิ่นก็ลงไปในการจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะการวางขายสินค้าการตั้งห้านหรือว่าวางสิ่งที่กีดขวางลงทางยางหรือว่าพื้นที่สาธารณะนี่นะ
0: เจ้า
1: ก็ได้มีการลงไปจัดสรร
0: แม่นแล้วซึ่งว่าผลการดำเนินงานของเพิ่นนี่ก็ถือว่าสามารถจัดสรรได้หลายป้ายพอสมควรแล้วก็เก็บกู้บ่ว่าจะเป็นป้ายที่ว่าฝ่าฝืนนี่นะ74ป้ายศึกษาโฮมแมน30กว่ากรณีแล้วก็ปรับใหม่แมน3กรณี
1: เจ้า อนาและสำหรับอนาแผนการต่อไปเนาะเป็นทาง13เหนือเนาะตั้งแต่3แยกสีไข่หาตลาดลาวอซี่เนาะสำหรับไผที่ว่าอยู่เขตนี้ได้ฟังแล้วก็อย่าลืมจัดสรรตัวเองก่อน
0: เจ้า
1: เข้าสู่ระเบียบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปเนาะและนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเต้2บริเวณสังเจียงนี่แม่นบ่เฉพาะแต่เดือนสิงหาคมได้ผ่านมาเพิ่นลงตลอดได
0: ้
1: เขตอนาเต้2เขตสังเจียงนี่นะเพราะว่าเพิ่นได้รับส่งแสงจากสังคมหลายเด้แล้วเพิ่นก็จะลงไปจัดสรรอยู่

0: อ่านบ่เข้าใจ
1: แม่นๆๆ
0: เ
1: จ้า
0: จักมาใหม่ถึงหยังอย่าสิมันเป็นภาษาลาวที่บ่ถูกต้องอีซะเนาะเพิ่นก็ได้มีการจักระเบียบขึ้นใหม่ใด
1: เจ้าดังนั้นก็ทุกอย่างท่านผู้ฟังต้องได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าว่ามีรายการบ่ฮู้แท้ๆก็ประสานบ้านก่
0: อ
1: นเพราะว่าบ้านก็เป็นขั้นพื้นฐานเด้
0: เจ้า
1: ดังนั้นล่ะก็ประสานไปตามขั้นตอน
0: เจ้า
1: เพราะว่าการติดตั้งไปแล้วนะสิ่งของวัตถุอันใดอันนึงที่ว่าเฮาติดตั้งไปแล้วมันเสียเงินเด
0: ้
1: ปานนี้ถูกเพิ่นมาฮื้อมาถอนมายกย้ายออกมันก็เสียทรัพย์สินไป
0: เจ้า
1: ถ้าว่าเอามาคืนใหม่เฮ็ดใหม่มันก็เสียเงินอีกหลายๆเทื่อ
0: เจ้าแม่นแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากอนาหนังสือพิมพ์เลี้ยงจันทร์ใหม่นํามาแบ่งปันกับมีรายการท่านผู้ฟังบางคนอาจจะอากาศไปกันมาได้เห็นอยู่เนาะเพราะว่าเขตนั้นทั้งกับคนหลายหลายปัจจุบันนี้เห็นนะเขตจุดศูนย์กลางเลยบางคนไปเต้าโฮมกันนี่นากลางเว้นกลางคืนคือไฟแสงสีบ่หลับบ่นอนก็มีการวางป้ายห้านหั่นนะส่วนหลายนี่เอามาวางใส่ทางคนย่างหรือว่าต่อเทิบออกมานะยืนออกมาเนาะเกินขอบเขตของตัวเองเนาะซึ่งเจ้าหน้าที่กับผ่านมาก็เห็นข่าวเนาะว่าเพิ่นนี่ไปจัดสรรแล้วเพิ่นก็ยังเป็นคือเก่าไปกล่าวเตือนแล้วก็ยังเป็นคือเก่าสุดท้ายก็จึงว่าขั้นตอนสุดท้ายเพิ่นก็จึงได้ไปยู่เอาไปเลยป้ายให้มันก็ไปเอาออกให้
1: เจ้าต้องได้ฮื้อถอนต้องได้เก็บไปคักแน่ได้เน
0: า
1: ะถ้าว่ามีแต่กล่าวเตือนจังซั่นก็เขาเจ้าก็บ่ยอมที่จะฮื้อถอนเพิ่นไปเว้าเพิ่นไปบอกกับป้าไว้หั่นคือเก่า
0: เจ้า
1: ต้องได้ใช้มาตรการแบบว่าไปเก็บเอาเลยฮื้อถอนออกเลยจังซี่ดังนั้นติดพันกับเวียกงานตัวนี้พวกเฮากะมีนัดสัมภาษณ์ท่านผู้ฟังพันโทสะหลงสุมายาหอมหัวหน้าแผนกตำรวจซีนำเวียกงานจราจรและมอดไฟเมืองสีโคตบงจะสอบถามเพิ่นเรื่องนี้แหละเวียกงานจะสันความบ่เป็นระเบียบแหมห้อยของเมืองสีโคตบง
0: เจ้าเนาะและกาสำหรับมีรายการท่านผู้ฟังท่านใดที่อาจจะได้ใช้ได้หลายเส้นทางได้หลายเมืองเนาะเป็นคือแนวใดหรือว่าบางท่านได้ฟังรายการพวกเฮาก็สัมภาษณ์มาเจ้าหน้าที่ที่หลายเมืองแล้วเนาะตามได้สัมภาษณ์มาบ่ว่ามื้อใดเข้ารายการนี้พวกเฮาก็จะถามนอกจากอุบัติเหตุการสัญจรแล้วพวกเฮาก็จะถามไปถึงเวียกงานการจัดสรรนำมาแต่ละเมืองนี่เพิ่นมีการจะตั้งปฏิบัติคือแนวใดเนาะบางคนกาดอาจจะอยู่ในเมืองของตัวเองเนาะมีปัญหาใดที่ว่ามีความสนใจเป็นพิเศษก็อย่าลืมฝากคำถามมาได้บ่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook รายการกับคีย์บอร์ดภัยหรือว่าจะเป็นตอนนี้ก็ได้เนาะทาง Facebook ลาว National Radio ทางหน้าไม้หลังไม้พวกเฮาก็ต้อนรับคือเก่าเนาะ0305787052ท
1: ่
0: านผู้ฟังสะดวกช่องทางใดก็แม่นแจ้งทีมงานได้เลยว่าเอาขอหน้าไม้เด
1: ้
0: อทีมงานเอาโทรศัพท์เข้ามาให้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามาติดตามเบิงบัดนี้รถไฟฟ้ารถทีเฮาใช้มือถือสแกนและขี่ไปหั่นน่ะสุภลินเฮาเว้าตอนต้นอาทิตย์แล้วเน
0: า
1: ะว่าคนที่ขี่ไปแล้วบางเทื่อก็บ่ฮับไปสอบขี่ไปแล้วก็คือจอดทิ่มไว้แบบสะซ้ายกีดขวางการสัญจรหรือว่าบ่รักษาไว
0: ้
1: ขี่ไปแล้วถ้าว่าเฮาขี่ไปฮอดจุดนี้มันหมดแล้วเ
0: ซอะ
1: ต้องได้จอดบนที่ปลอดภัยเหมาะสมแล้วก็บ่กีดขวางการสัญจรแล้วก็ต้องรักษาสวยกันเด้อมิตรและการเนาะเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนสามารถใช้ได
0: ้
1: มาเบิ่งภาพที่เพิ่นเอาลงนี่ขี่ไปแล้วจังได๋ทิ่มลงคลองเลยทิ่มลงห้องน้ําเลย
0: มิตรและ การ
1: อันนี้เห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงเด้อพฤติกรรมแบบนี้บ่ควรที่จะเฮ็ดเพราะว่าถ้าว่าทานขี่ไปแล้วจุดใดจุดหนึ่งปะไว้ให้คนอื่นได้ขี่ต่อ
0: เจ้า
1: ถ้าว่าขี่ไปทิ่มลงน้ำอย่างซิเป็นไผสิไปเอาเนาะ
0: ฮั่นแหละท่านผู้ฟังเอาฝากถึงผู้สมใจตื่มละกันเนาะการจอดฮะน่ะ
1: จ้า
0: คันว่าเฮาประเมินเบิ่งอ้อบอนนี่เหมาะสมจอดแล้วบ่กีดขวางไผเนาะก็จอด
1: เจ้า
0: เนาะบางคนก็ตั้งแม่นตั้งพาโลห
1: ั่
0: นเบิ่งการกระทําเนาะแม่นบ
1: ่
0: ตั้งพาโลขี่ไปอยากจอดถิ่มว่าอยู่ใส่กระจอดบางเทื่อบ่มันการจอดมันคือแบบมันคือเป็นการเอาไปถิ่มอ่ะนะพอไปแล้วคือว่าล้มอยู่นอนอยู่ในสภาพที่มันบ่คือเอาไปจอดไว้งามๆหั่นน่ะเนาะมันคือแบบการแบบพาโลบ่เข้าใจ
1: เจ้าๆอ่ะว้าวสู่มีรายการได้รับฟังเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะสําหรับผู้ใดที่ได้สมใจจะเป็นคนลาวบ่หรือว่าคนต่างประเทศก็ตามส่วนว่าเป็นคนต่างประเทศนี่ถ้าว่าจุดที่เพิ่นไปเอามีการบริการมีการแนะนำก็อยากให้แนะนำอยู่จุดต้นทางหันก่อนเน
0: า
1: ะบัดนี้มาเบิ่งการส่องแสงของมีรายการอีกตืมว่าถึงการติดตั้งไฟดอกไฟเสท้ายรถที่มันสะท้อนแสงเกินไปผู้ที่ขี่รถน้ำหลังมาท่านผู้ฟังเอิ้นว่าแนมบ่เห็นแสบตาเลยแหละ
0: เจ้า
1: อันนี้ ฤติกรรมแบบนี้

0: ก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่ในสังคมของพวกเฮาอยู่เนาะผู้ที่มักฮักดัดแปลงเพื่อความมักความงามของตนเองแต่ว่ามันผิดระเบียบแล้วก็มันสร้างความบ่พอใจให้แก่รถที่มานำหลัง
1: เจ้า
0: เพราะว่าเขาเจ้าบ่ได้เห็นดิสุภลินตามที่เฮาแนมเบิ่งนี่ก็คือมันแสงมันสะท้อนโพด
1: เจ้า
0: ดังนั้นอยากให้หลุดพรลงที่ฮู้เพิ่นเอาลงนี่มีฮอดป้ายทะเบียนบ่ได
1: ้
0: แต่ว่ารายการของพวกเฮาบ่ขอออกป้ายซะเนาะ
1: อ
0: ันนี้เป็นการเตือนกันเนาะเพราะว่าการดัดแปลงสภาพรถของท่านนั้นบางเทื่อมันก็ผิดระเบียบแน่นอนอยู่แล้วท
1: ่
0: านฮู้อยู่ท่านก็เฮ็ดแน่นอนว่าการที่ผิดระเบียบถ้าว่าเจ้าหน้าที่นําได้เพิ่นก็จะมีการปรับใหม
1: ่เจ้าแม่นแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากถึงทุกท่านเนาะได้ฟ
0: ัง
1: แล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะเพื่อว่าเฮ็ดให้การสัญจรบ้านเฮามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทาง
0: เจ้าแม่นละอันนี้เป็นพฤติกรรมของบางคนเท่านั้นดอกส่วนหลายก็เข้าสู่ระเบียบได้ดี
1: เจ้า
0: ผ่านมากับแมนการต่อเติมไฟสกอตไลท์ที่ใส่ทั้งหน้า
1: เจ้า
0: อันในกรณีนี้เพิ่นใส่ทั้งหลังท่านผู้ฟังใส่ทั้งหน้านี้จะเป็นประเภทรถบรรทุก
1: เจ้า
0: ที่แล่นทางไกลเวลาไปในเขตชานเมืองหรือว่านอกตัวเมืองไปทางมันมืดเปล่าเพิ่นก็เปิดนําไส้แต่ว่ามีรถสวนมานี่ก็จะให้เอาลง
1: ได้เจ้าแม่นแล้วเนาะคืออันน่ะเป็นบ่แม่นเฉพาะแต่รถบรรทุกรถอย่างใดคือรถส่วนตัวของเฮาที่พวกเฮาพากันขับไปเน
0: า
1: ะเวลาออกสู่เขตนอกแล้วแบบมันบ่มีไฟยังทางมันเป็นป่าทางมันมืดเนาะถ้าว่าบ่มีรถสวนทางมาก็เปิดตาสูงคือกัน
0: เ
1: ปิดตาสูงแต่ว่าพอเฮาเห็นแล้วทางหน้ามีรถสวนมาก็เฝ้าเอามาตัดตามคือเก่าอย
0: ่
1: าง
0: ซี่
1: นะ
0: คือ
1: ว่าบ่ให้แสงมันไปสะท้อนใส่หน้าผู้ขับขี่ทั้งวงกันข้ามกันหานะ
0: เจ้าต้องได้มีสติได้ท่านผู้ฟังคิดเห็นใจเพิ่นใจโตเนาะถ้าว่าเพิ่นสาตารถที่มันแห้งๆใส่เฮาน่ะเฮาก็ยังบ่พอใจแม่นบ่หรือว่าบางเทื่ออู้จนได้จุดรถพุ่นน่ะ
1: จ
0: นได้ล้อรถเพราะว่ามันไปบ่ได้แหละถ้าไปฝืนไปนี่โอ้ย่านเจิดลงคลองลงข้างทางจังซี่น่ะ
1: แม่นเพราะว่าคณะบางเทื่อเป็นกรณีที่เฮาใส่ความไวเด้เพราะเฮาขี่ออกนอกตัวเมืองไปเลยเนาะแล้วก็ทางก็มืดเป็นการขับขี่ยามกลางคืนที่อ้าวรถก็บ่ค่อยมีสิบางคนจะใส่ความไวเป็นหลักแต่แม่นบ
0: ่
1: คันว่าเป็นจังซั่นมานี่แบบอาเสี่ยงอันตรายที่สุดเลยทุกท่าน
0: เจ้าจ้ะต้องได้เบิ่งกันคืนเนาะผู้ใดที่มักต่อเติมดัดแปลงนี่นะต้องได้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่ท่านผู้ฟังรถที่ออกมาจากโรงงานนั้นคิดว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มันถูกต้องตามเทคนิคทุกอย่างแล้วขอให้นำไส้แบบนั้นซะในกรณีที่ว่ามันลุยเหี้ยนไปมันเปเพมันขาดจังซี
1: ่
0: ต่อเติมหรือว่าเสริมเอามาใส่ใหม่ได้
1: เจ้า
0: ใส่ใหม่ให้มันคืนสู่สภาพปกตินี้ได้ถ้าว่ามันมีอยู่แล้วนะนำไส้ได้ปกติแล้วแต่ว่าเอามาเพิ่มอีกให้มันหลายเกินไปอันนั้นอาจจะผิดระเบียบ
1: เจ้าเนาะกับบุฮู้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอามาต่อแต่งเติมแล้วแบบมันงามขึ้นบ่หร
0: ือ
1: แนวใด
0: แม่นแม่นแม่นเพราะเฮาก็เคยว่าเป็นประจำว่าย้อนความมักหักย้อนความงามส่วนตัวแต่ว่ามันผิดระเบียบ
1: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ให้มันถึงระเบียบละกันเนาะทุกท่านเนาะอันนี้เฮาก็ฝากไว้เตือนกันไว้เพราะว่าอันใดที่ว่าผิดต่อกฎระเบียบจราจรพวกเฮาก็อยากจะฝากเตือนให้ทุกๆท่านเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้ามาเบิ่งอุบัติเหตุท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่25เนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางเขตบ้านเสียงดาเป็นรถจิ๊บตามเอาเสาไฟฟ้าดิ
1: เจ้า
0: ตามเอาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าก็เฮ็ดให้เสาไฟฟ้านั้นหักหลายต้นพอสมควร
1: เจ้า
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้านครหลวงจันทน์นี่นะพร้อมด้วยคณะของเพิ่นก็ได้ไปสุ่มใส่ในการซ่อมแปลงไฟให้ได้นำไส้ปกติคือเก่าเนาะผลเสียหายนี่ก็คือเสาไฟประกาศแสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต
1: เจ้าเบิ่งสภาพรถนะอุ้ยทั้งหน้านะมุน
0: เจ้ามันละ
1: แหมุนว่าก็แสดงความเสียใจน้ำหะแลเนาะก็แต่ว่าเป็นกลางเวรเนาะ
0: ในเศร้ามืดตามข้อมูลเบื้องต้น
1: ค่ะ
0: เศร้ามืด
1: เศร้ามืดเนาะ
0: อ
1: ันน่ะเห็นข่าวเนาะบาง
0: เพจ
1: ก็ลงบ่คือกันบางเพจก็ว่า5ต้น6ต้น7ต้นไปแต่ว่าล่าสุดเห็นทางไฟฟ้าลาวหั่นน่ะเพิ่นเอาลงเพิ่นว่าเสาไฟฟ้า12ต้นแด
0: โอ้เจ้าจ้ะ
1: ไฟฟ้าลาวเพิ่นบอกว่าเร่งแก้ไขสุกเสริญเนาะตั้งเสาไฟฟ้า12ต้นและก็ปรับปรุงตาคายไฟฟ้าที่ถูกรถต่ำหักอยู่บ้านเสียงดา
0: อ
1: ันนี้มันต่ำที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1เพิ่นได้รายงานเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็คืออันน่ะทั้งห้องหัวหน้าสาขานครหลวงได้เพิ่นลงไปติดตามเองเนาะนำพาไอ้น้องไปเพิ่นบอกว่า เสาไฟฟ้า18แมตต์ยิบคูจำนวน3คูว่าซั่น
0: เจ้า
1: เนาะแล้วก็เสาไฟฟ้า12แมตต์ทั้ง3ต้นเสาไฟฟ้า8แมตต์4ต้นและก็ไฟเยื้องทางอีก5ต้นอันนี้เพิ่นกู้เข้าระบบให้กลับมาใช้ได้ปกติโดยไว
0: เจ้าร
1: วมทั้งหมดนี่นะแม่น12ต้นรวมทั้งเสาไฟฟ้าทั้ง8แมตต์18แมตต์แล้วก็เสาไฟเยื้องทางรวมกันแล้ว12ต้นว่าซั่น
0: เจ้ามีรายการเห็นบ่ความหุนแหงเนาะลดต่ำเพียงแต่1คันแต่ว่าความเสียหายนี่หลายแล้วก็ชีวิตเดียวที่ว่าเสียไปที่เฮาบ่ได้รายเป็นมูลค่านี่นะ
1: เจ้า
0: อันนี้แหละความหุนแหงจากการเกิดอุบัติเหตุ
1: บ่ฮู้ว่า
0: ย้อนเมาบ่สุขภาพบ
1: ่
0: หร
1: ือ
0: ว่าเทคนิคลดด้วยเหตุและผลอันใดก็ตามนั้นบ่ฟังถ้าว่ามันเกิดไปแล้วมันก็มีความสูญเสียนี่แหละเรื่องของเสาไฟนี่หักหลายต้นพอสมควรอู
1: ้แม่นเบิ่งๆสภาพเสาไฟต้น18แมตต์แ
0: ม
1: ้ทั้งหนาทั้งใหญ่ทั้งสูงอู้หักลงมาท่านผู้ฟังบ่อยากคิดสภาพใส่ความแห้งหั่นน่ะเนาะแต่ว่าสาเหตุแล้วนี่เกิดอุบัติเหตุย้อนหยังอันนี้อาจจะแม่นต้องได้สอบถามไปทางพันธุอำพรตื่มเน
0: า
1: ะให้เพิ่นได้เก็บกับข้อมูลอีหยังกันก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอาจจะแม่นอาทิตย์หน้ามีรายการเนาะอาทิตย์หน้าต้นอาทิตย์มีรายการก็เฮาฟังได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าทางกรมตำรวจจราจรถ้าเพิ่นแจ้งข้อมูลมาพวกเฮาก็จะแจ้งสู่สังคมได้เฮาฟังเติมเนาะบัดนี้มาเบิ่งการสัญจรที่รถบรรทุกเกินก็เฮ็ดให้รถเงียงสุภลินเป็นตาย่านอีหลีได้รถบรรทุก12ล้อเนาะบรรทุกเกินจนว่ารถเงียงอยู่เส้นทางนาปงเมืองคงเซดนแขวงสารวันท่านผู้ฟังผู้ขับขี่รถน้ำหลังนี่คือสิมันตามกล้องหน้าเพิ่นกะรุ่นอยู่เอ้าสิรอดบ่สิไปฮอดไสเนาะเงียงไปตลอดเส้นทางเลยท่านผู้ฟังมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายเนาะเฮาเบิ่งตามภาพนี่เพิ่นปกผ้าบาดอยู
1: ่
0: แต่ว่ารถนี่เงียงแท้เงียงว่าล่ะ
1: เจ้า
0: ย่านมันคว่ำมันปีนการบรรทุกเกินแบบนี้ผิดระเบียบแล้วบัดนี้มันก็บ่มีความปลอดภัยอีกผู้ที่ขี่น้ำหลังหรือว่าขี่ส่วนมานี่เพิ่นก็มีความเสี่ยงต่อย่านเกิดอุบัติเหตุห่วม
1: เจ้า
0: อันนี้ท่านผู้ฟังการบรรทุกยาบรรทุกเกิน
1: แม่นแล้วเนาะอันนี้ก็เพื่อความแบบว่าอยากได้สินค้าหลายๆบ่เนาะอยากเอาไปเที่ยวเดียวให้มันหมดอยากประหยัดเวลาประหยัดการขนส่งเนาะแต่บางครั้งมันอาจจะเฮ็ดให้เฮาเกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะไปฮอดจุดหมายปลายทางก็มีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าผู้เป็นซูเปอร์นี่ก็ถือว่าใจนี่เอิ้นว่าเกินร้อยหลายเนาะเกินร้อยหลายก็บ่ได้มีรายการต้องอยู่ในความเหมาะสมพอดีพองามนี่แหละถ้าว่าฟื้นไปบืนไปจังซี่นะสภาพเทคนิคของรถนี่มันสิหักประกันบ
1: ่
0: เพราะว่ามันบรรทุกน้ำหนักเกินเดี๋ยวมันสิบ่เพพังไปหรือว่ามันสิบ่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางบ่จังซี่นะก็ต้องคิดเห็นแดหรือว่าการบรรทุกนี่ไปใกล้ๆนี่บ่หรือบางคันก็ไปไกลแท้ไกลว่าได้
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องเบิ่งคืนว่ามันเหมาะสมที่จะไปบ่นี่แหละถ้าสังคมเห็นแล้วเพิ่นก็ถ่ายรูปลงเห็นฮอดป้ายทะเบียนท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเนาะเอาหวังว่าจะตื่นตัวเน
0: า
1: ะ
0: จะ
1: ครั้งต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบหลายขึ้นเนาะจะปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรหลายขึ้นละกันเพื่อว่านี่แหละบ่อยากให้ตกเป็นหางเสียงของสังคมอีกเน
0: า
1: ะป
0: ั
1: จจุบันนี้นี่หลายๆคนนี่โอ๊ยพอแต่เห็นเหตุการณ์ยังก็คือถ่ายก่
0: อ
1: นแล้วก็ลงทั้งสื่อออนไลน์นี่ไปไวๆทุกท่านเน
0: า
1: ะ
0: บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องนึงที่ดีเพราะว่าเป็นการเตือนสติกันเด้ให้ได้เห็นว่าบางเทื่อเฮาอยู่เฮือนน่ะบ่ฮู้บ่เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันจะเป็นอันตรายแต่ถ้าเฮาได้เบิ่งได้เสพแล้วโอ้อันนี้มันก็เป็นอันตรายเฮาต้องมีสตินี่แหละท่านผู้ฟังสังคมออนไลน์มันก็มีสิ่งดีและสิ่งที่กลุ่มกันข้ามมีทั้งบวกทั้งลบแต่อยากให้บริโภคทั้งบวกนั้นหลายขึ้น
1: อ
0: ันลบๆหันกระเลือนผ่านซะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วนะท่านผู้ฟังเนาะตอนนี้ 8:35 นาทีตามเวลาของทางรายการเฮาพักกัดก่อนเป็นหนึ่งเน
0: า
1: ะท่านผู้ฟัง
2: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
3: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได้
2: แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
3: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้โตเห็นบ
2: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้โต
3: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
2: โอ้ง่ายแท
3: ้ก็ง่ายฮันล่าบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
2: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
3: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
2: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว
4: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพหักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
3: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จักครั้งและผู้หญิงได้จักครั้งในบ้าน
4: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892
5: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะหาฟังรายการของเฮาได้เป็นประจำให้ทีมงานประสานไปหาพันโทสลองสุมาญาห้องหัวหน้าแผนกตำรวจซีนำเวงานจราจรของเมืองสีโคตะปองท่านผู้ฟังเน
6: า
5: ะจะถามหลายๆปัญหาโดยเฉพาะทิ้งที่มันเกิดขึ้นเด่นๆหาก็ผ่านไปเมื่อวานนี้นะเรื่องของการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเพิ่มห้อย
6: เจ้าแม่นแล้วนอกจากนี้นี่การสัญจรเนาะภายในขอบเขตเมืองสีโคตรเนาะสิได้สอบถามคนตื่นว่าเขตใดเนาะที่ว่ายนยานพานานี่แออัดลายเป็นพิเศษเนาะหรือว่าอาจจะเป็นย้อนอย่างแน่ที่เหตุให้เกิดแบบความแออัดนะโดยเฉพาะแล้วเนาะจุดที่หลายๆคนได้สมไส้กันบ่จะเป็นเส้นทางอ่านเขตทางไฟแดงนะโซกบ่เขตสังเจียงบ่จังซี่นะเน
5: า
6: ะ
5: ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสบายดี
6: สบายดี
7: เจ้าสบายดี
5: เจ้าได้ยินแจ้งนะท่านเนาะฮัลโหลได้ยินแจ้งบ่ท่าน
6: เจ้าพันโทสลองได้ยินแจ้งบ่เน
7: าะเจ้าได้ยินอยู่
5: เจ้าสามารถสนทนากันได้เนาะก่อนอื่นก็อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังการสัญจรโดยรวมของเมืองสีโคตะบองเป็นขึ้นอะไรเนาะจุดใดเออัดหรือว่าจุดใดมีความคล่องตัวท่าน
7: เจ้าข้าพเจ้ากับพันโทสลองสุมาญาตัวซีนำแรกวันจราจรและหมดไปเมืองสีโคตะบอง
5: เจ้า
7: คือว่ารายงานสภาพการสัญจรหรือว่าในอาทิตย์ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคือว่าสภาพการสัญจรการไปมานี่ถือว่ายังสะดวกสบายดูปกติ
5: เจ้าเจ้า
7: เพราะอินเซอร์ดิฟ้าอากาศของเรากับฝนกับฝนตกก็ถือว่าการไปกันมาก็สะดวกสบาย
5: อื จ้าก็ถือว่าโดยรวมแม่นสะดวกสบายเนาะบ่มีจุดใดที่ยุ่งยากสับสน
7: เจ้า
5: และแผนเปิดห้องเฮียนใหม่นี่เด็กมีแผนคืออะไรการระบายรถจุดใด3แยก4แยกที่ต้องได้เอาเจ้าหน้าที่ลงประจำทานมีระบบแผนตัวนี
7: ้เจ้าคือว่าเฮาก็ได้เขียนเป็นเรียบร้อยแล้ว
5: เจ้า
7: ระบายการสัญจรตามเส้นทางในขอบเขตเมืองสีโคตรตะบองของพวกเขา
5: เจ้า
7: คือว่าได้จัดกองกำลังใส่จุดที่ว่ายุ่งยากสับสนจุดที่ว่าแออัด
5: เจ้า
7: แต่ว่าได้กลายเปลี่ยนแล้ว
5: เจ้าเบื้องกำลังนี่เพียงพอนะท่านเนาะ
7: กำลังก็ถ้าว่าเชื่อมันเพียงพอมันก็บอกก็ดอกเพราะว่าเมืองเขาจะมันจะเป็นเมืองกว้างแล้ว
5: เจ้า
7: ขาดเสื่อมด้วยแล้วก็กำลัง
5: เจ้ากะส่งเสริมทางเจ้าหน้าที่นอทีว่ามีการห่างหากระเขี่ยมเพื่อระบายการสัญจรที่มันมีความแออัดสับสนในมือเปิดสุขเฮียนใหม่นี่แน่นอนแหละต้องได้ทำใจหลายๆอย่างเพื่อเวลาเดต้องไปเศร้าเดจังสิ
6: แน่นอนแล้วเนาะกับสิแออัดหลายก็นี่อย่างแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นำเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวกงานแล้วอันอยากถามทานภายในเมืองสีโคตรเฮานี่ระบบไฟอำนาจใช้ได้เป็นปกติบ่ทาน
7: ระบบไฟอำนาจนี่ก็ยังใช้บริการเป็นปกติ
5: เจ้า
7: เนาะตั้งค่อยแบ่งหนองบดห้องแต่ตอนใหม่ฮะเนาะ
5: เจ้า
7: ก็ยังใช้กันไปได้อยู่เนาะแต่ว่ายังแต่ว่าใช้กันไปได
6: ้เจ
5: ้า
7: ทั้งหนองบดห้องทั้งเนาะ
6: ทั้งหนองบัวทองเนาะยังเถื่อเนาะแต่ว่าขอบเขตที่ว่ามีจำนวนย่นยานพาหนะเนาะนำไส้หลายโดยเฉพาะทั้งเขตดงนาโศกสังเจียงอีหยังอย่างที่เขามีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเนาะทันเนาะ
7: เจ้าแล้วนี่เพิ่นจะมาปรับใช้อำนาจให้มันหลายขึ้นตัวดงนาโศกมหาดงประสาทกันก็คือว่าเอาใครเนาะเราเป็นเจ้าหน้าที่ให้ติดตามอยู่สองประเด็นนี้
5: เจ้าเจ้าแล้วพวกเราก็สนใจว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติหน้าที่นี่นะผู้ขับขี่นี่ให้การห้อมมือดีบ่ทันหรือว่ายังมีผู้ฟ้าปืนผู้บ่เข้าระเบียบเป็นแนวใดผู้ขับขี่ตามที่เราสังเกตนี
7: ่ตอนนี้มันจะปราศจากบ่ได้เนาะทางผู้ขับขี่ถ้าว่ามันมีสติตื่นตัวปฏิบัติกฎจราจรว่าทุกคนนึงก็มันก็เป็นยากมันจะต้องอยากไม่ได้มันจะสับปนคนเลยกันไปเน
5: า
7: ะ
5: เจ้า
7: ถูกปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกจะใช่กะถ้าไฟอำนาจขึ้นขี่เขี่ยแล้วเพิ่นขึ้นไปกูบางคนกะถือว่าน้ำใจเป็นปฏิบัติกฎจราจรได้ดี
5: เจ้า
7: บางครั้ง
5: เจ้าโดยรวมแล้วกะอยากคือกับหลายๆเมืองนั่นแหละมีผู้ปฏิบัติแต่ผู้บ่ปฏิบัติแต่เพราะว่าหลายจุดในนครหลวงจันทน์ที่ว่ามันเป็นจุด3แยก4แยกจังซี่นะผู้ล่วงไฟอำนาจก็ยังมีอยู่
6: เจ้าแล้วทางเมืองสีโคตรนี่ก็ว่าได้ว่าก็เป็นเมืองหนึ่งได้ที่ว่าเศรษฐกิจนี่ก็กำลังแบบว่าขยายเนาะบ่ว่าจะเป็นการก่อสร้างตึกอาคารต่างๆกันหลายจังซี่เนาะจำนวนห้านค่าห้านไข่เครื่องกันหลายและแน่นอนว่าผ่านมากับบางคนก็ว่ามาอยู่ว่าอันบรรดาผู้ที่ไปเป็นแห้งงานหันทานอาจจะบ่แม่นคนลาวดอกเป็นคนต่างประเทศหั่นแหละที่ว่าเป็นแห้งงานหันเพิ่นไปออกแห้งงานวันซานอไปในการก่อสร้างตึกอาคารอีหยังนะทานภายในเมืองสีโคตรเฮานะบางครั้งอะไรก็ว่าบ่ปฏิบัติตามระเบียบเพราะว่าอย่างเห็นทั้งมิตรรายการว่าเพิ่นน่ะนะขี่รถว่าซั่นซะ
5: ค่ะเจ้า
6: ขี่รถละคนกันละไสกันหลายโพดบางคนก็นั่งหยองอยู่ถึงหลังคาพุ่นว่าย่านเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าซั่นท่านกรณีแบบนี้นี่แม่นแท้บ่ท่าน
7: ก็นี่มันจะกระสินี้เนาะแต่ว่าช่วงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกฎจราจรปฏิบัติตามจุดจำป้อมมันก็ก็บ่เห็นเนาะแต่ว่าคือทางการเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมี
5: เพรา
7: ะว
5: ่
7: ามันมีชาวพม่าชาวบางประเทศตัวเข้ามาเห็นเรื่องจังหวัดนั้นเป็นล้นลงลายแต่เมื่อก่อนนั้น
5: เจ้า
6: อาจจะเป็นแบบจูเขตบริเวณที่ว่ามีการก่อสร้างอะไรเน
5: า
6: ะ
5: เจ้าอาจจะเป็นเขตใกล้เคียงหรือว่าเขาเจ้าไปตั้งแต่เศร้าสุภ
6: าร
5: ินกลางคืนหรือว่าเดิกพี่จึงมาอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้หลายกลัวเนาะปัจจุบันเบ้าถึงการค้าขายงายมือการตั้งโต๊ะเต้นหรือว่าป้ายโฆษณาที่ว่าบ่ถูกต้องของเมืองสีโคตรนี่เฮาได้จัดสรรขึ้นเท่าใดทาน
7: ตัวได้เฮ็ดเป็นประจำตอนนี้ทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วน ื่องของสอบผ่านถือว่าเกิดเป็นกระบวนมาแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาได้หลายภาคส่วนมาใช้รถยกรถเคลนลากแกเข้าไปได้ปกครองเมืองครับคุณ
6: เจ้าต่อผู้ที่ละเมิดเนาะท่านเนาะการแน่นอนว่าอันน่ะการที่เขาลง
5: สายหลุดไปเนาะอยากให้ทีมงานประสานขึ้นไปเติมนะเพราะว่าพวกเขาอยากถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรนี่แหละว่าเป็นขึ้นแล้วไรเพราะว่ามีข่าวๆลงไปเด้ก็อยากให้มีการยั่งยืนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเติมว่าเวียกงานของเพิ่นนี้ดำเนินไปขึ้นแล้วไรโดยรวมแล้วนี่การสัญจรอยู่ทางเมืองสีโคตรนี่กะเพิ่นเอิ้นว่าปกติแต่ว่าแผนกะเกียมนี่พวกเขาสุ่มเสยอีหลีกะเกียมแล้วเนาะเมื่อเปิดสุขยันใหม่การไปการมาจุด3แยก4แยกมีกำลังเจ้าหน้าที่ประจำแต่กะเรียกห้องให้สังคมผู้ที่เดินทางให้เข้าสู่ระเบียบปฏิบัติระเบียบเติมสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เพิ่นยั่งยืนมาว่ามันปัสจากบ่ได
6: ้
5: มีทั้งผู้ที่ละเมิดนี่ก็ยังมีอยู่ดังนั้นผู้ใดคิดว่าโอ้ฟังไปแล้วถือกับตัวเฮาเด
6: ้
5: ปรับเปลี่ยนซะมีรายการ
6: เนาะความจริงแล้วก็ยังให้เพิ่นได้เว้าเติมแหละเน
5: า
6: ะ
5: จาก
6: งานที่เพิ่นลงไปจัดสรรในเมื่อวานนี้เพราะว่าหางก็ไม่ไหม้เราก็อยากให้ทุกคนได้รับฟังรายละเอียดจากปากเพิ่นน้ำกันเพราะเพิ่นเป็นผู้ปฏิบัติเรียกงานดีเนาะแล้วก็อุบัติเหตุเพิ่นเองบ่ทันได้รายงานซ้ำ
5: เจ้าจังไหนก็ดีท่านผู้ฟังผู้เฮาก็รุ่นไว้ล่วงหน้าละว่าอุบัติเหตุนี่อย่าให้มันมีซะทางเมืองสีโคตะบองเนาะเมืองสีโคตก็เป็นเมืองนึงที่เป็นเมืองผ่านระหว่างเมืองตัวเมืองเมืองออกไปหาต่างแขวงการเดินทางรถบรรทุกเบาะรถทั่วไปนี่ก็ยังแออัดสับสนอยู่บางจุดเพราะว่าเส้นทางนี่ก็ยังมีเส้นทางที่มีสภาพเปเพเบาะเขตใดพวกเขายังให้มีรายการแจ้งเติมแล้วก็จุดไฟอำนาจหนองมอทองนี่เพิ่นว่าเปเพ
6: เจ้าเนาะแล้วนอกจากนี้ไผได้สมใจเส้นทางใดจุดใดตื่มกับแม่นแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้ตื่มเนาะก็จะไผทางอันทีมงานเพิ่นกําลังพยายามเนาะประสานขึ้นไปหาทางเจ้าหน้าที่ตื่มเนาะเข้าร่วมรายการโอ้ล้มกันตื่มเนาะกับปัญหาที่ว่าเฮายังล้มกันบ่ทันจบเมื่อกี้หวังว่าจะทันเวลาของทางรายการกับพวกเฮาอยู่เนาะ
5: เจ้า
6: ก็จะให้ประธานกับจะได้ฟังน้ำกันหั่นแหละว่าสั้นๆเนาะอ่ะตอนนี้ทีมงานประสานหาเพิ่นคืนได้แล้วตอนนี้ติดต่อทั้งพันโทสลองได้คืนแล้วเนาะพันอยู่ในสายแล้วเนาะ
7: สวัสดี
5: เจ้า
6: สบายดีพันโทสลอง
5: เจ้า
7: เจ
6: ้
7: า
6: ขอภัยทานเมื่อกี้นี้สายตัดไป
5: เจ้ายังให้ทานสืบต่อเวียกงานจัดสรร
7: งานโบยังดีไปเลย
5: เจ้า
6: ตอนนี้ได้ยินแจ้งดีเนาะทานเนาะ
7: เจ้าย
6: ังให้ทานได้ว่าคืนเวียกงานการจัดสรรเมื่อกี้นี้ที่ทานกำลังเว้าอยู
7: ่
5: ฮัลโหลทานเจ้าฮัลโหลพันโทสลองฮัลโหลได้ยินบ
6: ่เจ้าพันโทสลองได้ยินพวกเขาบ
7: ่ได้ยินอยู่เหมือนว่าเสียงขาดขาด
6: โอ้เสียงขาดบ่สัญญาณบ่ค่อยดีเนาะทานเนาะ
5: เจ้าเอาเป็นว่าต้องขออภัย
7: สัญญาณไม่ดังดี
6: อันน่ะคันว่าทานได้ยินพวกเขา
7: แล้วเงินบ่
6: เจ้าคันว่าทานได้ยินพวกเขาแล้วเนาะอยากให้ทานรายงานตื่มสู่ฟังเกี่ยวกับเวียกงานการจัดสรร
7: เงินได
5: ้อ้าวเป็นว่าขออนุญาตตัดสายเนาะเป็นรายการเอาเป็นว่าเวียกงานนี้ถามว่าเมื่อนี้รายงานบ่ทันก็จะแจ้งไปเมื่อหน้าหรือว่าอาทิตย์ต่อไป
6: เ
5: พราะว่าเวียกงานของเพิ่นยังจะสืบต่อเด้อันนี้จัดสรรเพียงแต่2เส้นทางของเมืองสีโคตะบองยังหลายๆเส้นทางที่จะต้องได้จัดสรรเว้าคืนไปท่านผู้ฟังเพราะว่าเมืองสีโคตนี่เพิ่นได้จัดสรรเมื่อวานนี่มี2เส้นทางเนาะละกาสามารถฮื้อถอนป้ายนี่แม่น74ป้ายศึกษาอบรมกับทีนี่แม่น30กว่ากรณีปรับใหม่นี่แม่น3กรณีผู้ใดมีรายการเนาะดังนั้นเพิ่นก็ขอเรียกห้องมายังผู้ประกอบการทุกท่านห้ามเด็ดขาดบ่ให้วางป้ายโฆษณากีดขวางเส้นทางกีดขวางทางคนยางเพราะว่ามันจะสร้างความลำบากหรือว่ามันผิดต่อระเบียบถ้าว่าห่างห้างใดมีจุดประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาหะนะให้อนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน
6: เจ้าแม่เล้วเนาะกะหลายอยู่ได้30กว่าก่อนละนี
5: ้แ
6: ล้วเพิ่นได้ศึกษาผมไปเฉพาะเมื่อวานนี้และยังก่อนหน้านี
5: ้
6: เนาะเพราะว่าเดือนแล้วนี่กะเห็นเพิ่นลงได
5: ้
6: กับศึกษาผมเนาะมาเดือนนี้กะยัง30กว่าก่อนละนี้อีก
5: เจ้าที่ฮู้เพิ่นส่งลงมานี่จะแม่น ป้ายที่เป็นป้ายโฆษณาภาษาจีนนี่ลาย
6: แม
5: ่นแต่บ่เฉพาะแต่ภาษาลาวภาษาต่างประเทศภาษาใดก็ตามถ้าว่ามันผิดระเบียบแล้วก็ต้องได้ฮื้อถอนคืนใหม
6: ่
5: ต้องได้เฮ็ดคืนใหม่ปรับคืนใหม่ให้เข้าสู่ระเบียบ
6: เจ้าเนาะเฮาก็ฟังไว้กับมีรายการท่านผู้ฟังแล้วกันตอนนี้ 8:52 นาทีท่านผู้ฟังเนาะขอพาท่านผู้ฟังมาอัปเดตซะเนาะการตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเนาะเอาเป็นประจำวันที่24เน
5: า
6: ะ
5: เจ้า24ได้เจ้า
6: เจ้า24สิงหาคม2026ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดแมนสาวหลายพานาเปเพทั้งหมด36คันเปเพเล็กหน่อย23คันเปเพสมควร12คันเนาะคันหนึ่งแมนไส้การบ่ได้และมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด26คนบาดเจ็บเล็กหน่อย15บาดเจ็บสมควร10บาดเจ็บสาหัส1มีกรณีเสียชีวิต2มาเบิ่งแขวงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังนครหลวงจานี้เกิด4รายหลวงน้ำท้า3หลวงพะบาง2แขวงเลี้ยงจันและจำปาสักแขวงละ2พงสาลีคำมวลสวรรณเขตสารวันเซกกล่องอัตตะปือสามเหลี่ยมแขวงละหนึ่งแต่ว่าสามเหลี่ยมมีเสียชีวิต2คนหลุดจากล่มเอง
5: อ
6: ันนี้มันเป็นตัวเลขทั่วประเทศประจำวันที่24เนาะก็คือจากแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุ
5: เจ้า
6: อ่ะตอนนี้พันโทสลองพันติดต่อกลับมารับสายพันเน
5: า
6: ะ
5: เจ้า
6: สบายดีพันโทสลอง
5: เจ้าตอนนี้ออนไลน์นะไม่อยู่เจ้า
7: ส
5: ั
7: ญญาณ
5: มัน
7: จ
6: ะไหน
7: วะ
6: สัญญาณโทรศัพท์มือนี่สัญญาณโบดีเลยทันโบได้ยินเลยขออภัยหลายๆเอาตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ห้านาทีเนาะทันเนาะขอให้ทันได้รายงานตื่มซะเพราะว่าอยากให้ทันได้เว้าถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของอันทั้งเมืองสีโคตรเฮาอีหลี
7: เจ้า
6: เป็นแนวใดในทันเวียกงานจัดสรรของพวกเฮาที่ว่าเฮาได้ลงไปจัดตั้งปฏิบัติเนาะทันเนาะตอนนี้ทันได้รายงานถึงว่ามีการอนาลงไปจัดสรรเส้นทางใดๆทันได้เว้ามาแล้วเนาะ
7: เจ้า
6: อันนาเฮาได้มีการปฏิบัติมาตรการแนวใดบ่ทันต่อผู้ที่ว่ามีการละเมิด
7: ผ่านการเฮ็ดบทบันทึกกันถ้าว่าบ่ได้บ่หยังเจ้าหน้าที่เฮาลงไปนั้นก็ได้ใช้มาตรการปรับใหม่ตามระเบียบละ
6: เจ้า
7: แล้วก็ศึกษาผู้ผู้ที่ว่าตั้งขึ้นมาครับเพราะว่าท่านเจ้าหน้าที่สังกัดจิตเท่ากันมันได้เฮ็ดส่งแล้วศึกษาหุ้มแล้วก็ได้ปรับใหม่ถ้าว่าท่านจะก้าวเตือนผู้ฟังหลายครั้ง
5: เจ้า
6: การแน่นอนเนาะท่านว่าโบแมนว่าเฮาลงไปเธอทําอิดแล้วสิไปปฏิบัติมาตรการเลยมันก็บ่แม่นเนาะท่านเนาะผ่านมาเฮาก็เคยได้ลงไปตักเตือนมาหลายครั้งแล้วแม่นหรือบ
7: ่เจ้า
6: แต่ว่าการที่ว่าเฮาได้เฮ็ดบทบันทึกกับผู้ละเมิดครั้งนี้นี่มีบ่ทานผู้ที่ว่าเคยอบรมครั้งก่อนแล้วมาครั้งนี้ก็ยังได้อบรมอีกอยู่ยังผิดอีกอยู่สินะ
7: ก็มีเพิ่นก็ได้ปรับใหม่ตามระเบียบเท่าล่ะ
5: เจ้า
7: ผู้เที่ยวบ่ปฏิบัติตามสัญญาณว่าคําลงก็ตัดแล้วเพิ่นก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
5: เจ้า
7: แต่บ่ได้ศึกษาผมอีก
5: เจ้าการจัดสรรเพียงแต่2เส้นทางได้ป้ายถึง70กว่าป้ายเนาะแล้วก็มีผู้ละเมิดหลายระยะต่อหน้านี่แผนต่อหน้านี่มีบ่ทันยังจะจัดสรรเส้นทางได้เพิ่มเติมทัน
7: ก็เฮ็ดไป
5: เฮ็ดไปตลอดเน
7: า
5: ะ
7: เจ้า
5: เจ้า
7: จะได้เฮ็ดไปเป็นประจํา
5: อืม
7: สมมุติที่ว่าบ่ได้อยู่ในซาละทางสมมุติเมืองสีโคตรเฮา
5: เจ้า
6: เ
7: จ้าเคลื่อนไหวทางจัดสรรเส้นทางขายเครื่องสะใช้ต่างๆกันคือว่าเพิ่นได้เฮ็ดเป็นประจำ
6: เจ้าสมซื่อเด้อท่านเฮ็ดเป็นประจำเนาะเพื่อว่าให้เข้าสู่ระเบียบหลายขึ้นเนาะสมซื่อทั้งเจ้าหน้าที่เฮาที่ว่าได้มีการติดตามแล้วก็ได้มีการลงจัดสรรอยู่ตลอดแล้วก็เวลาเฮายังบ่หลายอยากให้ท่านได้รายงานอุบัติเหตุสู่เฮาฟังแน่ว่าเป็นเท่าใดอาทิตย์ผ่านมาน้อยหลายปานใดท่าน
7: เกี่ยวกับสุขภาพอุบัติเหตุขอบเขตเมืองสีโคตรของพวกเขาในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยถือว่าเกิดจำนวนลงหลาย
5: เจ้า
7: ถือว่าเกิดขึ้นเจ็ดลาย
6: เจ้า
7: เจ็ดลายนั้นถือว่าบ่มีเสียชีวิตเนาะหร
5: ือ
7: ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยสมควรสาหัสไปเนาะ
5: เจ้า
7: หรือว่าบ่มีเสียชีวิต
5: เจ้า
7: เจ้า
6: เจ็ดลาย1อาทิตย์เนาะท่านเนาะแต่ว่าโชคดีบ่มีกรณีเสียชีวิตบ่มีกรณีหุนแหงเนาะท่านเนาะ
7: เจ้า
6: เจ้า สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งพันโทสลองเนาะฝากเตือนเนาะถึงผู้ขับขี่เนาะการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอยากให้ท่านเน้นให้กับเจ้าได้เข้าสู่ระเบียบหลายขึ้นจ้ะ
8: เจ้าแล้วก็พระเจ้าก็แนะนำผู้ซีนั้นเรื่องงานจราจรและรถไฟมึงสิโคตรนี้ไปเฮียข้องมาเงินผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนนั้นตลอดทอดนักเรียนผู้ปัญญาชนพนักงานทหารตำรวจประชาชนระดับเขาหันก็ให้พร้อมคิดพร้อมใจกันปฏิบัติหรือว่าเข้ารบกฎระเบียบจราจรอย่างเช่นว่า
6: เจ้า
8: เมื่อก็เพื่อให้ค่อยไปค่อยมาก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วเนาะถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุมามันก็เสียชีวิตทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนหัน
6: เจ้า
8: ฉะนั้นก็อยากให้เฮียห้องผู้ขับขี่รถจักรอยากให้ผู้ซ่อนท่าแล้วก็ผู้ขับขี่จะต้องได้ใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานนั้นเนาะ
6: เจ้า
5: ต้องขอขอบใจพันโทสลองสมัญญาห้องหัวหน้าแผนกตำรวจซีนำเวียงงานจราจรทางเมืองสีโคตรหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
8: เจ้า
6: ขอบใจพันโทสลองหลายๆเนาะสำหรับตอนนี้เวลาของทางรายการของพวกเฮากับหมดแล้วเนาะพวกเฮา2คนสุภลินอนุรักษ์ทางในสายควบคุมเสียงสุขสวรรค์เนาะก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบใจทั้งพันโทสลองนำเนาะมาลาไปพร้อมกันมื้อนี้เนาะพบพ้อกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
5: สบายดี

0: นางสุนทรสัญญจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติท่านไสยสนะโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาป่าสนแขวงคำมวลพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเยี่ยมยามมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตบ้านนาพอกเทิงเมืองเสบังไฟและตาแสงตานเทิงเมืองหนองบกแขวงคำมวลในไทยอาทิตย์ผ่านมานี้ท่านสุรินทร์พรมไสเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาป่าสนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหนองบกได้รายงานว่าเมืองหนองบกแม่นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งสภาพน้ำที่ไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยและเนื้อที่ทำการผลิตของประชาชนเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทั้งเหนือและน้ำเสบังไฟยังอยู่ในเขตอันตรายบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้มี34บ้านพลเมือง 36,117 คนและ6,729 ครอบครัวได้รับผลกระทบด้านพื้นฐานโครงล่างเส้นทางหลายจุดถูกน้ำท่วมบ่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีเส้นทางอื่นที่ได้รับความหยุ่งยากในการสัญจรปัจจุบันเส้นทางถูกน้ำท่วมบ่สามารถเที่ยวไปมาได้21เส้นทางขาดเปเพ6จุดทางบ้านดงกสินน้ำพูดงสง่ำหาดไสฟองหาดเสียงดีและตานเทิงขวดถึกน้ำท่วมหายแห่งต่อฝั่งน้ำของน้ำเสสะเจือน3จุดของสุรประทานหลายจุดได้ถึกน้ำท่วม117เส้นซึ่งเป็นคลองดินฝ่ายน้ำ2จุดและประตูน้ำหายแห่งโรงเรียนประถมถึกน้ำท่วม11แห่งวัด21แห่งระบบสาธารณสุขบิดทายจำนวน 1,171 ครอบครัวและน้ำบาดาล 1,708 หน่วยบ่สามารถนำใช้ได้เฉพาะตาแสงตานเทิงมี11บ้านมี 1,736 ครอบครัวครอบครัวที่ถูกน้ำท่วมมี902ครอบครัวมีเนื้อที่นาถูกน้ำท่วม 3,318 เฮกตาร์และพลเมือง 3,790 คนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโอกาสนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรยังได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งมอบให้แก่ประชาชนเสบังไฟและตาแสงตานเทิงเมืองหนองบกพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ล่ามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นั้นนั่นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่ห้าครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนรับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆ มาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. FM 137 MHz คนลา
1: วพี่น้องลาวท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้เข้าเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
3: ลาวโทรคม
2: โทรคมของคนลาว
3: เพื่อสังคมล

บายดีทักทายสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านน้ำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการซีซั่นเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทาง FM 103.7 MHz และนอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หาฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพอกับมิดรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางอากาศท้องฟ้าแจ่มใสเนาะมื้อนี้มิดรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะสัญญาณได้เป็นอะไรมื้อนี้รับฟังชัดเจนหรือบ่มาเพราะว่าการติดตามรับฟังบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะผ่านทางระบบออนไลน์และท่านใดที่รับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเฮาแต่แจ้งมาได้เติมเนาะเมื่อยหลายเหื่อไหลกระหน่ำทำหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้ต้นน้ำดำเนินรายการผู้เดียวเนาะเนื่องจากว่าสายฝนเพิ่นติดภารกิจอยู่แต่ก็เป็นอย่างมิดรายการพบพ่อกันในมื้อนี้ก็ได้นำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่อพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฝังมาตอนบางคนนี้ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่บางวันจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีต้นน้ำเองก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้เด้อเพราะว่าบางคนนี่ก็กำลังขุ่นเคียวในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้เดินทางไปใกล้หรือว่าไกลบางคนนี่ก็นำสายรถส่วนตัวเนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถโดยสารก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพก็แล้วกันส่วนมาทันทีประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือว่าทางพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้องค์งานทุกคนก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้ก็แล้วกันเด้อเลยว่าอยากฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษก็อย่าลืมเนาะแนะนำกันเข้ามาได้0305787052บรรยากาศในตอนต้นแบบนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเสียงเพลงฟังต้นพ่อๆแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่เป็นว่าตอนต้นรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันพระเข่าแรงแต่งท่าพระเข่าแรงแท้งใจเนาะ ฝากต้อนวินรายการทุกคนกันแล้วกันส่วนว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมกิ่งกลางยกสายกันเข้ามาได้เนาะ03057 87052

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่ส่งกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เวลาตามห้องทรงกับ9:25 นแล้วมิตรรายการหลายคนกระสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่เนาะบอกว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนและยานี้ถ้าผู้ฟังสภาพอากาศรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่เนาะบางมื้อนี่ก็ท้องฟ้าครึ้มๆบางมื้อก็รู้สึกว่าเป็นอากาศร้อนอบอ้าวนี่ล่ะบางคนนี่ก็ว่าปรับเปลี่ยนน้ำอากาศบ่ทันอาจจะเห็นให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันโดยเฉพาะระยะนี้ท่านผู้ฟังฤดูฝนเนาะพยาธิตามฤดูกาลบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกเพราะว่าก็เห็นข่าวเนาะจากทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้แจ้งให้ฮู้ว่าตัวเลขผู้ที่ว่าติดเสื้อไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่นะท่านผู้ฟังทั่วประเทศมีสะสมอยู่ 4,371 คนซึ่งกวดพบใหม่นี่ก็42คนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ารู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวห้อนก็ต้องได้ไปกวดไปพบแพทย์หมอเด้อท่านผู้ฟังเพื่อให้เพิ่นได้กวดวิสัยเนาะว่าการรักษาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์หมอและสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังถ้าว่าเหือนใดที่ว่ามีเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะก็คือเว้าถึงการปฏิบัติหาปอจุดใดที่มีน้ำข้างขังตามกระโปงกระป๋องต่างๆอย่าถือเป่าอย่ามักงา

0: ด้อเพราะว่าจุดนี้แหละมันจะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของนอนน้ำยุงลายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเนาะในการอนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองให้สะอาดสำคัญก็คือเวลานอนก็ต้องนอนในมุ้งเนาะทุกข้างเพื่อว่าป้องกันบ่ให้ยุงกัดก็ขอให้ทุกคนบังแยงตนเองให้ดีท่านผู้ฟังบ่ควรถือเบาเด้อในจุดนี้ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเนาะและนอกจากการรักษาบังแยงตนเองแล้วการกินการอยู่เคียงคู่กันไปก็คือการออกกำลังกายส่วนว่าผู้ใดที่อยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเนาะก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจของกระทรวงสาธารณสุขเติมก็คือศูนย์ข่าวสารการแพทย์ศึกษาท่านผู้ฟังตอนนี้ครับสายหน้าไม้กันก่อนเนาะหลายคนอีกแล้วค่ะที่ยังรับฟังเสียงเพลงอยู่สบายดีเจ้าสบายดีเบาแสงเพชรเจ้าเจ้า
1: เมื่อวานในการบันทึกเสียงไว้นะ
0: เจ้าเจ้าไม่ละ
1: โบจันก้อนในการฟังแล้วโบบ่ได
0: ้โอ้ฟังบ่ได้มื้อนี้ได้เป็นเท่าใดฟังได้บ่
1: วันนี้ฟังได้คือเก้าแล้ว
0: ดีใจแล้วเนาะวันนี้ติดตามครับฟัง
1: เฮ้ยจะเป็นวันข้าพุทธก้อนในการทอดใจถ้าไม่บ่ติดเลย
0: วันนี้ติดสายหน้าใหม่แล้วฟังเพลงอย่างบ
1: ่ฟังเพลงนามอบชีวิตให้ชาวเชียงตุ้มของอนาเพชรสายนาทีเด้อ
0: เจ้าเจ้าฝากไปทั้งใดบ่เน
1: าะไปให้นะสำนักพระบาลในการใช้วิจารณ์ตุ้งไม่ได้แต่ยังตุ้งไม่ได้ทำงานในการจัดการคิดแต่ลองไปในกระบะยุ่งทรงแล้วกระบะเล่ยที
0: ่ใช้
1: กระบะแบงค์ยุ่งใส่กระจาย
0: เจ้า
1: แต่ไปนี่คุณต้องไม่โดนในแกลงตัวในเกมพี่ชิดที่โดนในนครในการที่แจ้งกับพนักงานจนนำเฮ้ยแต่คนที่ไปคิดจนมาคิดนี้
0: เจ้าเจ้าเมล่ะ
1: เด้อ
0: ขอบใจเด
1: ้อทางอากาศเลยมื้อนี้น่ะ
0: อันนี้ก็
1: เป็นอากาศทางนครเลยเว้นจาก
0: อ
1: ากาศในยุโรปนี่นะ
0: เจ้ามื้อนี้อากาศแจ่มใสดีเนาะมื้อนี้อยู่ทางพุ่นเด้เป็นเท่าใด
1: อายุมีสะล่มอยู่ผีแต่ว่าช่วงคืนนี้กับฝนตกเอ้ยตื่นมาก็เห็นน้ำเจ้าๆอย
0: ู่
1: แต่บอกว่าฝนตกจะจักโมงตื่นมาแล้วก็ฝนเจ้าแล้วก็เห็นน้ำนี่แหละ
0: โอ้เจ้าเจ้ารักษาสุขภาพเด้อ
1: เ
0: ด้อเจ้าอย่าดีไม่แห้งเจ้าขอบใจเด้อสักดีสักดีสบายดีขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรเด้อเพิ่นว่าอากาศอยู่ทางเมืองวีรบุรีเนาะอากาศนี่โอ้เมืองกะแดดออกบางเมืองกะฝนตกก็ขอให้เบิ่งแยงตนเองให้ดีเนาะเพราะว่าอากาศกะเอาแนเอานอนบ่ได้ได้มีรายการสำคัญก็คือการเบิ่งแยงทางกายของตนเองสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีสาวแพงเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: ยากม
0: ี
2: คนฮ
0: ัก อยากมีคนฮักเจ
2: ้
0: าเจ
2: ้
0: า
2: เ
0: จ้าเสร็จเลย
2: ฝากให้ลุงคนนี้
0: เจ้าเจ้า
2: ทำนาเลียน
0: เจ้า
2: ตาดำจวงไอออกปุกสะอาดตาวอน
0: เจ้า
2: ตาวันตาคำพง
0: เจ้า
2: แล้วไอสุมิต
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็น้องเวียนไปเจอ
0: เจ้า
2: เสียทุกสาย
0: เจ้า
2: เด็กน้ำใหม่เด้อ
0: ขอบใจเด้อ
2: เ
0: จ้าเจ้า
2: คือไปทำเล็กใจอยู่ดีไม่แห้งตาตาเส้นแทงบ้างเด้อ
0: เจ้าเส้นกันเด้อเด้ออยู่ดีไม่แห้งเจ้าสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งสาวแพงเด้อติดตามครับฟังอยู่ทางบ้านนนแก้วเนาะก็เป็นมิตรรายการประจำและน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาอยากมีคนหากเพิ่นว่า ฝากตอนมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และบางกี้นี่ก็ขอบใจเด้อขอบใจทั้งแห้งใจพอทองเนาะขวัญใจทั้งเมคคำกำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ในน้ำเสียงเพียงกันเข้ามาดอกคายสะอื้นในเด้อเพิ่นว่าพิเศษกับมอบให้ทั้งเมคคำเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นเพียงพอทองทุกเข้าร่วมรายการก็ขอบใจเนาะเป็นคู่ขวัญใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาในน้ำเสียงเพลงม้วนผ่านทางรายการบางคนนี่ก็ฝากไว้ซองทั้งหลังไม้แดบางคนนี่ก็ออกหน้าไม้เนาะแต่ว่าบ่ต้องน้อยใจเด้อเสียงเพลงใดที่ว่าได้ในน้ำกันเข้ามานี้ต้นน้ำจะทยอยเปิดให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันให้เป็นความสุขเนาะเพิ่มสีสันในแต่ละมื้อดำเนินรายการมื้อนี้ก็ขอมอบความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับพ่อแม่ที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเสียงเพลงนี้ฝากไปทางเมวันเดอร์ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ติดตามรับฟังอยู่ทางใกล้คิวรถสายเหนือเนาะผมมักข้อรออ้ายจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงมอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มก็แล้วกันเนาะฝากไปทางเบาแสงเพชรเด้อตอนนี้ให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: ก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

มอบชีวิตให้สาวแสนสมเนาะจากเบาแสงเพชรในน้ำกันเข้ามาก็หวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรง 9:42 นาทีเนาะท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่มิตรรายการสำหรับท่านใดที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามานี่บ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้เด้เนาะก็ขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยดีตลอดมาและก็ขอบใจเด้อทางเบาสมมิตรเนาะรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นว่าอู้มื้อนี้บ่สบายเด้เป็นไข้หวัดเพิ่นว่าเป็นไอพร้อมกำลังนอนรับฟังวิทยุอยู่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อทางเบาสมมิตรเนาะขอให้หายดีไวๆให้ส่วงเซาไวๆเด้อฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มมาทางห้องส่งแน่เนาะและยานี้ท่านผู้ฟังต้นน้ำเองก็ได้น้ำเอาข้อมูลข่าวดีๆเนาะมาฟังมาต้อนโดยเฉพาะก็คือท่านใดที่ว่าสนใจหรือว่าต้องการดินที่อยู่ในตัวเมืองท่านผู้ฟังที่มีการไปมาหาซื้อกันนี้สะดวกสบายใกล้แหล่งชุมชนเหมาะและก็เหมาะแก่การอยู่อาศัยท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีแผนที่จะซื้อดินปลูกเฮือนจังสีท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็มักดินทั้งในเมืองแดเนาะบางคนนี่ก็มักอยู่ทั้งออกไปทางเขตสันเมืองแดเพื่อว่าจะได้พักผ่อนเนาะชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่านผู้ฟังซึ่งมื้อนี้ต้นน้ำเองก็อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเนาะก็คือทางเลือกที่1ก็คือเส้นทางไปมาสะดวกสบายในโครงการดินจัดสรรท่านผู้ฟังอยู่บ้านห้วยหงซึ่งจุดนี้นี่เหมาะที่สุดเลยท่านผู้ฟังไปมาหาซูนี่สะดวกสบายอยู่ใกล้ห้องหมอเมลาเด็กละกาใกล้ทั้งเขตห้องหมอห้อยหาสิบเตียงละกาเส้นทางผ่านมหาวิทยาลัยแห่งซาดแดและกาตลาดห้วยหงแดเดินทางไปใส่มาใส่นี้ก็ถือว่าสะดวกสบายท่านผู้ฟังซึ่งพื้นฐานโค้งรางนี่ครบสุดเลยเนาะเส้นทางนี่ก็เป็นทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาสะดวกสบายมีไฟโซลาร์เซลล์ยังทางพร้อมท่านผู้ฟังมีห้องระบายน้ำ อ้อมโค้งกานสำหรับท่านใดที่ว่ามีความกังวลมีความคิดว่าถ้าไปซื้ออยู่จุดนี้แล้วยันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมบ่หรือว่าจังซี่จังซั่นนี่นะมีรายการให้ไปเบิ่งตัวจริงน้ำกันเนาะเพิ่นว่าเส้นทางนี้เหมาะที่สุดเด้อท่านผู้ฟังเป็นโครงการดินจัดสรรเนาะที่มีความสะดวกสบายราคานี่ก็เริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายเนาะท่านผู้ฟังเป็นเงินกีบเด้อต่อตามแมตเนาะจ่ายก่อนนี่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% นี่จ่ายพอในระยะ2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยหรือว่าจ่ายสดจะมีส่วนลดทันทีเด้อ10ส่วนห้อยหรือว่า 10% เนาะและสายเลือกที่2คือสายธรรมชาติโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าต้องการดินสวนเนาะท่านผู้ฟังก็ให้ลองเอาในจุดนี้ไปค้นคิดเบิ่งท่านผู้ฟังคือโครงการดินจัดสรรอยู่ทั้งเขตบ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านใดที่ว่าต้องการดินท่านผู้ฟังท่ามกลางธรรมชาติเนาะอากาศปลอดโปร่งและใกล้ตะลุใกล้ทั้งตลาดแดไปม้าหนีสะดวกสบายทางนี้เป็นทางปู่อย่างเด้อมีรายการนับแต่ทางใหญ่พี่ล่ะจนไปฮอดโครงการดินจัดสรรนี้ท่านผู้ฟังก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะมีไฟฟ้าถือว่าพร้อมใช้งานแล้วท่านผู้ฟังถือว่าพื้นฐานโครงรางนี่ครบสุดแล้วเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากเป็นเจ้าของเนาะก็เพียงง่ายๆท่านผู้ฟังจ่ายก่อนเพียง5ล้านกีบเนาะสามารถเข้าปลูกสั่งเฮือนได้ทันทีหรือว่าจะจ่ายพรเพียงแต่ล้านปลายกีบนี้ต่อเดือนท่านผู้ฟังก็สามารถผ่อนได้เนาะผ่อนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยซึ่งว่าทางโครงการเองเพิ่นก็ได้แลนเอกสารออกใบตะดินให้เนาะโดยบ่ได้เสียค่าใดๆท่านผู้ฟังและพิเศษนอกจากนั้น10คนทําอิฐที่ว่าจองดินตอนนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับของแถมได้หลายอย่างเนาะและนอกจากนี้เป็นก็มีโปรโมชั่นดีๆก็คือจะมีการเจาะน้ำบาดาลให้โดยที่บ่ได้ใช้จ่ายค่าใดๆท่านผู้ฟังโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดเด้อสำหรับท่านใดที่ว่ามีแผนไว้เนาะว่าอยากซื้อดินเฮือนปลูกสร้างหรือว่าอยากซื้อเป็นดินสวนแบบนี้ท่านผู้ฟังก็ให้ทีมงานทั้งโครงการดินจัดสรรเนาะให้เป็นที่นึงที่ว่าในการปรึกษาหรือว่าแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านได้สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรได้สอบถามเพิ่มเติมได้เนาะก็คือ020-5858-5833หรือว่า5858-5833เด้อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะ
ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเสียงเพลงนี้ฝากไปทางสาวเพลงเด้อที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คืออย่างมีคนฮักเนาะฝากตอนมิตรรายการทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงส่วนว่าจบเสียงเพลงนี้ก็จะฝากไปทางเบาสมมิตรเด้อสำหรับที่ว่าอันได้ยินข่าวว่าบ่สบายเป็นใครก็ขอให้ทรงให้เซาไวๆเนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงในเด้อต้นน้ำสวยเถิดนางหมอเพิ่นว่าฝากต้อนให้ทีมงานเก่าเด้อทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปอยากมีคนหักและก็ติดต่อด้วยสวยเถิดนางหมอพี่เซเดอร์ฝากไปทางเบาสมมิตรและก็ฝากไปทางสาวแพงที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เสียงเพลงใดที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาเปิดน้ำเองกะทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอและกับเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9 โมงกับ 57 นาทีแล้วถือว่าเวลานาทีได้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายจากทางรายการแล้วเนาะก็ขอบใจเด้อมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นการรับฟังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทางต่างแขวงแดหาฟังผ่านทางออนไลน์ได้เนาะทุกสองทางในการติดตามหาฟังต้นน้ำอิงกับขอบใจมีรายการทุกคนเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงมวนซึนจากทางรายการพวกเฮาเนาะปิดท้ายด้วยเกี้ยวสาวแคมเงิมหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ้องกันได้ไหมในมื้ออื่นสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสนัดฟังข่าวต้นสมงวันที่25สิงหาคมนี้คณะสภกิจจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองศรีโคตบองสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของลงจัดระเบียบอยู่2เส้นทางคือถนนสีทองแต่ไฟแดงดงนาโศกหาบ้านปากทางและถนนหนองบึกใต้หาถนนหนองโบทองโดยมีทานวรรณเลศพิภักหัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองนำพาการจัดสรรความเป็นระเบียบเน้นใส่การแก้ไขป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องตามระเบียบและการวางขายสินค้าตั้งห้านหรือวางสิ่งกีดขวางลงในทางยางหรือพื้นที่สาธารณะก่อนหน้านี้คณะสภกิจได้ศึกษาอบรมและแจ้งเตือนผู้ประกอบการแล้วแต่ยังพบเห็นการฝ่าฝืนผ่านมาสามารถเก็บกำป้ายที่ฝ่าฝืนได้ทั้งหมด74ป้ายศึกษาอบรมกับที30กว่ากรณีและปรับใหม่3กรณีสำหรับแผนการต่อไปคณะสภกิจจะสืบต่อจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตามเส้นทางเลขที่13เหนือตั้งแต่3แยก4ไข่หาตลาดลาวโอด4และเส้นทางเต้2บริเวณตลาดสังเจียงรวมถึงจุดซุ่มซนแออัดที่จำเป็นพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ประกอบการบ่วางป้ายหรือสิ่งกีดขวางตามทางยางและบ่ติดตั้งป้ายโดยพลักการผู้ที่มีจุดประสงค์ที่จะติดตั้งป้ายโฆษณาต้องขออนุญาตและกวดการเนื่องในรวมถึงจุดตั้งให้ถูกต้องและบ่เป็นสิ่งกีดขวางการสัญจรจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่างเดียว
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้ลูกไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่
0: างนี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พอ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจำวันคือกับคนปกติเนาะพอเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพอ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ือนดำในการกบกินเดือนก็ยังหูอิ่มวาสันที่บัดว่าไอคิดฮอดน้องสังบุยมือสีอิ่มเต็มทะเลล่ะเอ้ยสุขสบายดีมิตรเลยการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้านุ่มรอสาวสวยอีพ่ออีเมย์เขาสบายดีบ่เนาะมื้อนี้ฮักพ่อๆกันเติมอีก1ชั่วโมงนะมิตรรายการฮอกก็ได้หลังจากเข้าสู่ฟังรายการสีสันเสียงเพลงไปแล้วกับครูสุขเสียงหวานคนหน้าหวานยิ้มหวานพลาดไปแล้วมื้อนี้มาเข้าสู่ในโหมดของสไตล์ครูสุขเบาไทยกันต่อกับเบาครูสุขนาเหี่ยวอยู่ดีมีเองบุษผู้ทุกคนเนาะมีรายการฮักก็ได้เข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีรายได้เสริมมาเลยมีรายการเฮาลองลิสต์ของเฮาสร้างแบรนด์ให้หลายๆทานก็ถือว่าได้มีสินค้าเป็นของตัวเองก็แสดงความดีใจนำนะน้องนุ่งลูกหลานไผกะยาทุกเพศทุกวัยอายุบ่สำคัญนะขอเพียงแต่เฮามีความดุมันขยันมั่นเพียรเก็บโฮมท่อนสร้างสรรค์สิ่งแนวที่มันมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าเนะเฮ็ดรถเฮ็ดแนวมันดีแนวมันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามระเบียบแห่งสปป.ลาวพ่อเฮ็ดเลยมีอะไรกันเด้อก็บ่แนะนําไปแนวอื่นดอกมันผิดเฮ็ดไปก็บ่ได้หยังดอกได้เพิ่นก็มามัดเอาไปบ่ดีเฮ็ดแต่แนวมันถูกต้องมันสบายนอนก็หลับกินข้าวก็แซ่บบ่ละวาดละแวงบ่ได้ฝันหรือวันนี้ก็ก่อนจะเข้ารายการเนาะมีรายการเฮาคือดังที่โฆษกได้จัดมาแต่ละเดือนแต่ละมือแต่ละอาทิตย์ก็ได้ต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราเส้นเดิมเส้นเคยขาดไม่ได้ลืมบ่เป็นเนาะขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์วสรขายเครื่องทรงเรือเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองไสแข็งกระดมไสขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์แปลงโทรศัพท์นะเทิร์นโทรศัพท์ก็ได้เป็นเลขไปเปลี่ยนเอานะเพิ่นไปซ่อมไปแซมไปแปลงเอานะบ่มีเงินก็แปลงคันมีเงินหลายได้ก็ขายออกซื้อหน่วยใหม่ขอบใจแบรนด์เทียนผึ้งน้ำสุกความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่กับเทียนผึ้งที่มีคุณภาพดีๆจากธรรมชาติเนาะของแท้มีกะได้บริการเฮาเด้อจากเทียนผึ้งน้ำสุกนี่เป็นแบรนด์ส่วนตัวขอบใจเขาเปียกแซบ2ไอ้น้องก็คือเป็นเขาเปียกกินในซองสุญญากาศปกพาง่ายไปป่าไปดงไปหัวไปสวนไปหาพักหาน้องไปกินข้าวปลาข้าวดอยเอ้ยอยากกินขึ้นพ่อเสด็จเตือนเหลือขึ้นบอกเอ้ยเคยกินเขาเปียกเดียวสักต้มเขาเปียกใส่หม้อหันนะเครื่องปรุงครบสูตรอยู่หันกับเขาเปียกแซบ2ไอ้น้องเอ๊ะบางท่านก็ฝันกินเขาเปียกเลยใส่สดแกงจวดๆอยู่โอ้ขึ้นพ่อพอดีเอามานำนี่อันนั้นก็คือข้อดีของเขาเปียกแซบ2ไอ้น้องเด้อต่อไปขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนี่ปรากฏขึ้นอยู่ในหน้าเพจของเฮาแบรนด์สบู่เจ๊จอยนี่ครับสร้างแบรนด์จากทางลองลิสต์ของเฮาให้นะขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์สี่แยกไฟแดงท่าหลวงเด้อผักส่วนใดที่ว่ามักอยากได้เครื่องสําอางมักความสวยความงามมักผิวพรรณทุกเครื่องเรื่องของความงามแม่นเดินทางมาห้านน้องฝ่ายไข่ดีนะมีทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความงามอันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราคือกันขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางเด้อขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านขายยาแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองขออภัยขอบใจห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงกวางซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิศทั้งสูตรห้อนและสูตรหนาวสูตรเย็นนั่นแหละเอออันนี้ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกเขาที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีให้ร่ำให้รวยซื้อได้ขายมานเบิดสุขสุขคนเนาะ มื่อนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างมาตอนมาฝากคือเก่านั่นแหละมีรายการเฮากับประสานสมทบกับการออนไลน์นำไม้นำนะพลุงแม่ป้าอ้าวอานุ่มรอสาวสวยแม่ห่างนางใหม่ทุกๆอย่างแหละทุกเพศทุกวัยกับรายการพวกเฮากดเข้ามาได้ที่เบอร์030 5787052 5787052เด้ออันนี้เป็นเบอร์ประจำห้องทรง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้นะเริ่มแรกแห้งมานก็จะก่อนฮับสายเพิ่นเติ้นบ่ทันมานบ่จักมื้อนี้เจ้าสบายดี
1: โดย
0: เ
1: จ้าสบายดีขอความสิ่งดี
0: ๆโอ้อีแม่วันสี่วันนี้ล่ะ
1: โดย
0: เ
1: ม
0: ลโอ้ยว่าจื้อแล้วเนาะไอ้แม่วันสี่แล้วตามลูกมาฮอดพี่เนาะเก่าพุ่นน้ำกันมาเนาะเออก็จื้อเสียงแม่วันสี่แม่แอนเออจ้าเพลงอย่างอีแม่เอ้ย
1: ขอฟ
0: ัง
1: เพลงต
0: ำ
1: หู
0: คอยเต้นดีนั่งตำหูหัวใจพันผูกกับกี่ผ้าไหมหันบอกเออแม่แหละม่วนในเพลงนี้เอาใจผู้สาวตำหูก่อนซะนะเนาะโอ้ยสมัยเป็นเบาได้ก็ไปนั่งเฝ้าเขาตำหูเด้
1: เออ
0: เบาได้เวียกได้งานอย่างบ่ท่านเออเพิ่งก็ถึกใส่ปันถึกใส่ไปปันไฟสบายประมาณเออสั่นแหละได้จะจัดให้เด้อแม่เด้อ
1: โดยขอฟ
0: ัง
1: ความ
0: สุ
1: ขเสียงสุขใจด
0: ีๆเจ้า
1: เป็นคนสุขเสียงหวานนะแม่เด
0: ้อโอ้ยขอบใจได้คำย่องยอสมเสย
1: โดย
0: เจ้า
1: สบายด
0: ีมีแต่รุ่นแม่เลยโทรเข้ามารายการเฮาก็ได้เออกับแม่หักแม่เพลงนะแม่คำว่าแม่นี่เป็นผู้ให้กำเนิดเลยนะที่เป็นแม่หักที่เป็นแม่ผู้กำเนิดอะไรใดๆก็ตามควรจะนับถือและเคารพเอาไว้อยู่เหนือหัวเฮาเด้อสายต่อไปจ้ะสบายดี
2: สบายดี
0: โอ้สบายดีนะตู้สอนวะนี่
2: แม่
0: โอ้สบายดีตู้สอนได้อาจารย์จะขอเพลงอาจารย์จะเปิดให้เพลงยัง
2: อาจารย์เพลงนั้นเปลี่ยนไอเป็นคนเลย
0: เปลี่ยนไอให้เป็นคนเนาะเออได้เมื่อแต่ก่อนเป็นยังแต่ก่อนเป็นยัง
2: แต่ก่อนก็เป็นคน
0: เออเออแต่เป็นคนบ่ดีเป็นคนที่แบบมีพฤติกรรมบ่อยากคักปานใดเนาะกับครอบครัวกับลูกกับเมียแม่นบ
2: ่
0: เออแม่นแล้วบ่ปัจจุบันนี้ฮู้ความ
2: บ
0: ่เนาะอืมดีแม่นแต่ว่าได้เมียดีและเจ้าเออได้เมียดีอืมเจ้าแม่นแหละแม่นแหละเมียดีเพิ่นเว้าคำโบราณเพิ่นเว้าว่าเอาเมียผิดคิดจนเท่ามือตายเออคันได้เมียบิดเบือนก็ได้ว่าแกไม่ทั้งป่ายยุ่งยากเนาะเอออ่ะเดี๋ยวจัดให้เด้อเจ้าเจ้า
2: แล้วก็สาวแพ้นนแก้ว
0: โดยขน่อย
2: สาวมันมีวันมีเครื่องคนงามเลยเด้อ
0: เจ้า
2: สาวมีหน้านักแพ้แม่
0: เจ้า
2: แม่ไพ่แม่เคยแม่ร้อน
0: เจ้า
2: แก้วแล้วก็ไอ้คำเล็กเลยเด้อ
0: เจ้าไอ้คำเล็กเจ้า
2: ไอ้คำเล็กมีเครื่อง
0: เด้อโดย
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อเจ็ดโลโลนาใหม่เด้อ
0: ขอบใจเจ้าเออมาแล้วนะผ่านไป1เสียง1สาย2เสียง3สายผ่านไปเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอาพอหอมปากหอมคอคิดฮอดคิดถึงก็ทักทายสบายดีเข้ามาฮะเบอร์เพิ่นเฮาฮับตึมอีสายนึงนั้นอนุญาตบัตรคำมิดรายการผู้อยากฟังเพลงสบายดี
3: เจ้าสบายดี
0: โอ้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ว่าไอพี
3: เดี๋ยวว่าใจกันเด
0: ้อเออไอใส่ซนสายแท้บ่มีขี้หินแฮ่แก้มเอาเพียงอย่างไอ้มื้อนี
3: ่ฟังเพียงน้ํามันแอดซอนน้องเรียง
0: เออได้
3: เป็นคนดีแล้วบ่กินเหล้าเมายาแล้ว
0: แน่นอน
3: โอ้ยเว้าได้กันตลอด
0: เออเจ้า
3: เอาของฝากกันหน่อยนึงเด้อ
0: โดยฝากเลยไอ้
3: ฝากให้สาวอันนาวันจริงควงแม่สาวนางโรงบาลเด้อ
0: เจ้า
3: คนนี้แ
0: หละเจ้า
3: ไปอีโน่ทุกเพียงทุกสายคุณสุขพร้อมเด้อ
0: โดย
3: ในเรื่องซ้อนพร้อมเด้อ
0: เจ้า
3: ดาวขอบใจสบายดี
0: สบายดีท่านถ่ายสนผ้าเพิ่นอยู่ทางหนองแตงเพิ่นเด้ทางแถวจันทร์สว่างเด้อไปหาเพิ่นคิดฮอดคิดถึงเพิ่นก็ได้เพิ่นเลี้ยงไก่พันเด้มีรายการไก่พันไข่เนาะโอ้ยกินขอกกินไข่สบายเพิ่นนี่สบายลวกเป็ดหลายแนวนี่กินดับเพิ่นเพิ่นน่ะไปไปฟังเพลงกันก่อนเนาะอันนี้บัดคําแม่มณีลาแล้วจะชิฮับสายเด้อไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะเพลงนี้แหละแม่นสาวตําหูกคอยเฟสน่าจัดตามคําขอม่วนๆกันจ้ะ

0: จับจอง
1: โอ้ยออดซอดเลยพี่น้องเอ้ยคิดฮอดเมียเก่าเด้เนาะ
0: ตำหูกอาสีบอย่าง
1: มวนกระดอกกระเดียเพลงนี
0: ้ขอเชิญ
1: มวนกันเพื่อนเฮาสุขสบายใจนะเอาเป็นเรื่องของบันเทิง

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เรื่องนี้ตำหูหัวใจปันผูอยู่กี่ผ้าใหม่แน่โอ้เรียบร้อยมีรายการเฮาตามคำขอเด้อให้เมพี่น้องทางบ้านดงโพสีนะอันนี้ก็คิดทอดคิดถึงเพิ่นเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแฮงที่ขอเพลงมาอีแม่วันสีบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นมันอยู่ทางแขวงหัวพันธุ์พุ่นเด้นะคนทางซําเหนือซําตึกเด้อันเลิกอันแจ๊บนะเบ้อเอ็มแจ๊บเอ็มเท่ากระแจบเอ็มร้อยกระแจบหัวคักปัญญากระเพิ่นได้ลมกันละกันได้กระม่วนเด้เนาะสับสํายังแต่ละเขตแต่ท้องถิ่นนี่ก็บ่คือกันเนาะอันเลิกอันแจบบ่ทันคือคักเท่าไหร่เนาะขอบใจ

บ่เคยเป็นไข้ดุก็เป็นดุยามที่กระไดเดอาการมีการเปลี่ยนแปลงห่างกายบ่คือเก่าคือขึ้นหลังแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงเฮาต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพตัวเองเพราะว่าตอนนี้ห่างกายของท่านภูมิคุ้มกันตกต่ำนะภูมิคุ้มกันน้อยห่างกายบ่มีภูมิคุ้มกันนี่มักเจ็บมักป่วยเฮ็ดหยังก็บ่คือหมู่ดอกหมู่หันตากฝุ่นแล่นนำบ้านบ่เป็นไข้เบิ่งเจ้าของอยู่เฮือนได้กินอายฝุ่นก็ว่าไข้ทางนี้แน่ๆห่างกายคนเฮาแนะนำมาที่โมตินาผักขาวทองได้มั้ยกันดลละบ่ได้เว้าเรื่องของผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสรรพสุสรรพคุณพนิสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายเฮานี่เนาะหลายๆท่านก็ถือว่าสั่งซื้อราคาบ่ได้แพงเลยเนาะกินเป็นประจำเมื่อก่อนนี้มี30เม็ดใน1กับลูกค้าก็ว่าคือว่าน้อยแต่ว่าซั่นปรับขึ้นเป็น50เม็ดบัดนี้กินดนเติบเนาะหาประทานไปดนเติบดีต่อสุขภาพเด้อมีรายการผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นสมุนไพรพื้นบ้านเอาไว้ในกับเป็นแคปซูลนะผลิตจากโรงงานทันสมัยมีอย.มาตรฐานเริ่มมีรายการออเดอร์รับประกันเรื่องคุณภาพจัดจำหน่ายโดยลองเลือกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับโมตินาผักขาวทองสมุนไพรดีๆอาหารเสริมดีๆแนะนำให้มีรายการซื้อไปรับประทานโลดเอาไปปาไว้หัวบ่นอนหั่นกินข้าวกินน้ำแล้วก่อนสินอนก็หับประทานใส่1หรือว่า2แคปซูลเข้าไปกินเป็นประจำฟังเบิ่งเดือน1 2เดือน3เดือนไปห่างกายของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านก็ถือว่าดีเนาะบ่เคยตุ้ยก็ตุ้ยบ่เคยเป็นไอเป็นหอบเป็นหืดเป็นหยังแต่เก่าก็คือว่ามักไอมักจามมักเป็นไข้ได้ไปกินแล้วก็ว่าคือบ่เห็นป่วยปานใดเพราะว่าเด้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันดีอาหารเสริมเดินมีรายการเดินแนะนำมาที่โมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างกายเขาแข็งแรงต้านไวรัสต้านหลายๆอย่างเขาคันเขาห่างกายอ่อนเพลียพยาธิมันมักขนาดไหนมันมาจ้อบึ้งเนี่ยตู้นี้มันสุขภาพอ่อนเพลียแล้วเข้าแล้วลดคันไปบ้านอื่นนี่ผู้อื่นแล้วเขาแข็งแรงได้เข้าบ่ได้ยอมเนี่ยเข้าตู้นี้แหละนี่เนี่ยบอกมันก็เข้าหุ้มเข้าไปหลายแนวมานี่ตุ้มลุ้มของพญาเต็มตัวบ่ได้นอกจากคำพันธ์อาหารเสริมแล้วอย่าลืมออกกำลังกายนำมีเด้อมีรายการเอาเด้อออกกำลังกายนำเนาะเป็นยาวิเศษกับออกลิ้นกีฬานี่เป็นยาวิเศษนะกีฬาประเภทใดกายาลิ้นให้มันถูกตามสรีระห่างกายลิ้นให้มันถูกตามเกษียณอายุตัวเองยืดแข้งยืดขาลุกมะยางเอ็กซ์ไซส์เนาะหัดกายในยามเศร้าเออยามสวยเดี๋ยวบ่แนะนำดอกเอาเป็นแรงๆพุ่นก็ได้หรือว่าเศร้าๆได้อากาศสุดๆอากาศสดๆได้พอยแมวเด้อมันจังค่อยสิแข็งแรงเลยเพราะว่ามันเป็นบริหารปอดน้ำเฮาออกกำลังกายเฮาหายใจแห้งเฮาเมื่อยแล้วเฮาใจแห้งบริหารปอดบริหารมากหัวใจมีการสูบฉีดบรรดาเส้นเลือดต่างๆก็มีการไหลเวียนสะดวกไปง่ายลองง่ายเลือดก็แล่นจิ้วๆทั่วร่างกายเหงื่อก็ออกมาพวกสารพิษต่างๆก็ออกมาน้ำเหือเดี๋ยวมันดีออกกำลังกายเมื่อแรงมากินข้าวแล้วก็กินอาหารเสริมพักข้าวท้องใส่เนี่ยสุขภาพเป็นยังมาสิบกแข็งๆนะเอาแนะนำมาจะมีรายการกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการอันนั้นเป็นเบอร์ทั้งห้องการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยลองเล็ดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นั่นก็ขอให้ทุกท่านปังๆล่ำๆรวยๆบรรทุกทุกคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ที่เข้ามาโฆษณากับรายการลองเล็ดพวกเรานะอันนั้นก็ต้องขอบใจเพื่อนหลายๆไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเมาไปหลายมันก็ยาวก็ยืดเปิดฝาหม้อพ่อแต่ขัวผักนอกกับผักกะหล่ำปีเพลงนี้แหละมันเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนตามคำขอทั้งทานสายสนสายแท้บุมิขีเฮียนแฮแก่มพร้อมทั้งเบาสอนพี่น้องทั้งวังเวียงขอมานะมึงมันก็เลยจะ

0: เป็นคนซ่อนจนหายหูจากพ่อ
1: เป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักไฮโมติน่าพักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: ครับท้ายสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook เด้อสบายดีพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายนาประเทศเพื่อนบ้านสบายดีทั้งทาอาเจ้าของ Facebook สบายใจมิวสิกสบายดีเด้อทั้งน้องสายกึ่มสบายดีทั้งน้องสายแอร์สุขีอันนี้ก็แม่นอยู่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันแล้วก็สบายดีIT พีรพัฒน์นะภาคส่วนทีมงานภาคสั้นผู้บริหารงานศูนย์โบลิ่งอยู่ภาคสั้นมาสบายดีเด้อเข้ามาอยู่ดีมีแฮงให้ปังๆประตูคู่ทุกคนเนาะซื้อได้ค่ะมาเฮ็ดธุรกิจหยังก็ตามนะก็เฮามีความมุ่งมั่นพัฒนามุ่งมั่นในสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันต้องผ่านมันต้องได้และมันต้องมีรายรับเข้ามาเด้อเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็พักส่วนหนึ่งมีกำลังใจให้ผู้ที่บ่สบายแดเนาะบ่สบายเรื่องของห่างกายก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ได้พ่อแม่เฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมแนวใดก็ว่ากันมาเนาะในเบรกนี้พวกเฮาจะยกอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาขึ้นมาว่ามาว่ากันเด้เนาะก็คือคอลารินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเนาะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่ก็คือคอลารินพาสมี30แคปซูล11กับมีรายการทางบ้านจะเห็นกล้องนิโคโซกจะยกขึ้นใส่หน้าจอใส่กล้องเลยตอนนี้เนาะทางกล้องแห่งซาดน้ําในแล้วก็ทางการไลฟ์สดต่างๆให้เบิ่งมีรายการก็อยากเห็นกล้องอยากฮู้ว่ามันเป็นจังได๋มากันจังได๋รายละเอียดมีรายการสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางหลังไมค์ก็ได้เด้อคันอยากได้ไปหาประธานโอ้ยตาบ่ดีตาบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนน้ําตาไหลซึมย้อยอยู่นะอาการคันตาอาการเคืองตาแสบตา ขออภัยนางอยู่ซื้อก็แม่นตามืดตามัวเข้านะบางท่านก็แม่นไปตากแดดสู้ลมสู้แสงก็แม่นน้ำตาไหลซึมตลอดเวลามีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทโคลาลินพาสเด้ออย่าลืมพอพันและสั่งซื้อได้พวกเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศเรื่องปัญหาของดวงตาบ่มีจำหน่ายบ่มีขายตามท้องตลาดได้มีรายการเฮาเนาะอันนี้มันดวงตาที่เกิดบนเฮาตั้งแต่ยูนิตเป็นก้อนเลือดพ่องแม่พ่องแล้วมีการพัฒนาการมากลายเป็นดวงตาเบิ่งแจ้งมองไก่ให้มันอยู่กับเขาไปดุลกับดวงตาคู่นี้ตลอดชีวิตของเฮาเด้อมีรายการเฮามาต้องมาบำรุงกันแดแล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่ยังบ่ทันได้ไปเช็คไปกวดเนาะไปเช็คไปกวดให้มันฮู้ก่อนเออว่าเป็นหยังมาหยังแล้วจะค่อยมาเข้าสู่การดูแลสุขภาพนะกับอาหารเสริมภาคส่วนนึงก็อยากมีปัญหามาโดนแล้วนะกับตาต้อเนื้อต้อจกต่อกระจกต่อหินต่อลมต่างๆฮู้แล้วเป็นแล้วแต่ว่าบ่ได้การบ่ได้รับการดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาอย่าลืมเด้อยังบ่สวยเกินไปดอกที่จะเฮาจะมาเริ่มต้นกันใหม่ในการดูแลสุขภาพดวงตากับอาหารเสริมคอลารินพาสจัดจำหน่ายโดยลองลิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งให้เบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมๆกันอีกที่020-9829-4228 9829-4228 เด้อโทรมาได้นะครับอาหารเสริมคอลารินพาสบำรุงสายตานะออนไลน์นะไหมกันตอนมีรายการเฮาเอาใจผู้ที่อยากโทรเข้ามาตอนนี้ก็เข้ามาที่030-5787052เนาะสั่งซื้ออาหารเสริมในโคศกจัดจดในตอนนี้จะได้ราคาพิเศษให้เด้อกดเข้ามาที่030-5787052จ้ะมาแล้วสบายดี
3: สบายดีเจ้าสบายดี
2: เจ้าอันนี้มันผู้เบาสังเกตบ
3: ่
2: โอ้ประตูแอมปี้บ่นี
3: ่
2: เจ้าสบายดีตู้แอมปี
3: ้
2: เอาเพลงหยัง
3: บอกใจให้ลืมเขา
2: เจ้า จ้าเจ้า
3: เ
2: จ้า
3: เ
2: จ้า
3: เจ้าเจ้า
2: เจ
3: ้
2: า
3: เ
2: จ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ
2: จ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: เ
2: จ้
3: เจ
2: ้าสบายดีทั้งนาพอตู้ MP พี่น้องทั้งบ้านหนองเข่งเมืองไซธานีบ้านเพิ่นนี่ก็ที่บ้านล่องงืมนะผู้ข้าก็เคยไปนะไปงานบุญสวงเฮืออยู่นะบุญสวงเฮือหนองเข่งหรือว่าบุญประจำปีต่างๆก็ถือว่าโอ้มหาชนล้นเหลือนะแต่ละวงไปเสียบเพิ่นก็ถือว่าหมั่นหมาดบ่ทุกผู้ทุกคนสบายดีทั้งนาอีพ่อคำเล็กพี่น้องทั้งเมืองเฟืองเจ้าสบายดีพ่อสบายดีนะอยากฟังเพลงล้ำสารวันเพิ่นนี่มักสไตล์หมอล้ำดอกอีพอคำเล็กเพิ่นจะได้จัดจะได้รู้จัดได้ไหมพ่อเด้อเอาเพลงหมอล้ำนะพ่อเนาะเจ้าสบายดี
3: สบายดี
2: เจ้าโทรจากไสเน
3: า
2: ะ
3: จากไสเนาะพ่อวอนนาดานา
2: โอ้คนว่าผู้ดื้อสุดตายห้าแหละพ่อวอนเนาะเจ้าบ่ได้ไปจกท่าละวายามนี่น่ะว่าเจ้าเฮ็ดเพลือยวนซะน่ะ
3: เลี้ยงงัว
2: โอ้จะไปเลี้ยงงัววะ
3: เลี้ยงงัวอยู่น่ะ
2: เออมีงัวหลายก็ดีละบ
3: ่ขอฟังเพลงนําไปเด้อ
2: เอาเพลงเพลือ
3: สาวบ้านนาแพง
2: สาวบ้านนาแพงมีเดี๋ยวจะให้ทั้งอาจารย์สมสะอาดเปิ้นซอกให้สาวบ้านนาแพงเนาะ
3: มอบไปเด้อ
2: เอามอบเลยเจ้าเว้าเลยเจ้า
3: แต่กระตู้ MP เมื่อกี้เนี่ยเด้อ
2: เจ้า
3: เวทุกสิ้นทุกสายอยู่ฝั่งโคตรลูกไทยนี่แหละ
2: ขอบเจ
3: อสบายดี
2: สบายดีคือว่าแม่นผู้เดือบท่านอีพ่อวอนบ้านนาตานมันมีพ่อวอนแม่วอนเนาะแม่เผยแม่ไพอันนั้นเด้อันพี่น้องทางนั้นก็ได้ก็ให้อยู่ดีมีแรงบ่ทุกผู้ทุกคนนั่นแหละเนาะอันเด้อก็ได้เจ้าสบายดี
3: โอยสบายดีก็ตกบาปผู้ตาย
2: โอ้อันนี้กับอาจารย์เล่ก็มาเนาะสบายดีลาสาวธงเนาะของอาจารย์สุบินเนาะได้เจ้า
3: เ
2: จ้าเจ้าเจ้า
3: แม่มณีลา
2: เจ้าเจ้า
3: แม่ไพโปสิงบ้านหนองปัญญาแม่เป็งวังเวียง
2: เจ้า
3: ละกะแม่คำนาเรียนละกะไปมอบให้อนันเดอร์
2: เจ้า
3: แดนไปบ้านนาตาดน้ำแด
2: งเจ้าเจ้าเจ้า
3: แดนแม่วันแม่วันนั่นที่รถไถเนี่ยเด้อ
2: เจ้า
3: แม่ยังสอดเนาะ
2: โดยโดย
3: เบอร์โทรแม่จะมีคนโทรลินน้ำเบอร์โทรกะ
2: เจ้า
3: 549-5284
2: เจ้า
3: 499-5284
2: เจ้าเจ้าเจ้า
3: วางโทรินนําได้ทักทายมาได้เด้อ
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: ขอต้อนหาเงินคํามันหมานด้วยโคตรงเด้อ
2: เจ้าเจ้าเจ้า
3: โดยสบายดี
2: สบายดีนะก็เอาตามอัธยาศัยนะรายการเฮาเป็นรายการมหาชนรายการจัดจําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะอันนี้ก็ก็เอิ้นว่าทุกเพศทุกวัยนะฟังได้มวลได้แต่ต้องมีขอบเขตนะในการเรียกการจัดการต่างๆขอบใจทั้งอนาสาวสุรันทาสบายดีอันนี้เป็นมิตรรายการอยู่พุ่นเด้นะอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีสาวสุรันทาเด้อพี่น้องสาวลาวเฮาอยู่ทั้งต่างประเทศทุกเขตทุกบอนทุกทีทั่วโลกนะยงใหญ่กันไปบางท่านก็ไปน้ำผัวบางท่านก็ไปน้ำลูกบางท่านก็ถือว่าไปตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่บนอื่นก็มีหลายๆอย่างน่าคนลาวเฮาถ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงเข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามานะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเดี๋ยวจะเข้ามาอาหารเสริมกันต่อเพลงนี้แหละแม่นบอกใจให้ลืมเขานะตามอีกหนึ่งเพลงนี่มันสาวหน้าแพงเลยนะม่วนๆกันจ้ะ

ไปกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงมีรายการเอาสาวนาเพลงเนาะมวนๆกันตามคำขอพี่น้องเขาทั้งพอวอนบ้านตาลจัดมาตอบสนองให้เลยเจ้า

สาวบ้านนาเพ็งคิดทอดคิดถึงเด้อน่าสิเป็นสาวใหญ่สาวน้อยสาวซ้ำน้อยไอ้พ่อไอ้แม่ทุกท่านพี่น้องทางบ้านนาเพ็งให้อยู่ดีมีแห้งณเวลามาฮอดนี่ก็ถือว่าค่อยคลายท้ายรายการแล้วนะก็ฟังลอดกล้องไปนำนะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันไปซะก่อนเนาะมีรายการขอบใจทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจห้าน 3Gเจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงทั้ง3ห้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิศพวกเฮาเด้อมาฮอดนี่นะเวลาพวกเฮาก็ถือว่าเบิดแล้วนะขอบอกขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะขอให้ความสุขทรงดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะอยู่ดีมีแห้งซื้อได้ไขมันและก็พิเศษขอบใจพี่น้องทางเมืองไซแข่งอุดมไซนะก็ไปอุปถัมภ์คำสูห้านนางพิมพ์สอนตลาดหนองแมงดาและไปซื้อโทรศัพท์ไปแปลงโทรศัพท์ห้านทาวพันโมบายโฟนอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเด้อติดกันห้านเพิ่นเนาะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงมวนๆกันนะเพลงลาวลาสาวทงเด้อจัดไทยบทสุภาษิตคนหลังจากเพลงนี้จบแล้วโคศกเบาไทยพร้อมด้วยทานสมสะอาดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงมาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงตามข้อมูลสถานการณ์พยาธิไข้ยุงลายทั่วประเทศมาฮอดวันที่24สิงหาคมนี้พบว่าทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อสะสม 4,371 คนในนั้นเป็นผู้ติดเชื้อใหม่42คนและยังบ่พบการรายงานผู้เสียชีวิตสำหรับพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดโดยเฉพาะนครหลวง706คนเสกอง530คนอุดมไซและแขวงเวียงจันทน์459คนคำมวน424คนและแขวงอื่นๆตามลำดับพยาธิไข้ยุงลายหรือที่ประชาชนคุ้นเคยในชื่อไข้เลือดออกเป็นพยาธิที่พบเห็นเป็นจำนวนหลายในแต่ละปีโดยมักเกิดขึ้นในฤดูฝนเฉพาะในระยะเดือนกรกฎาคม 5 เดือนสิงหาจากการเก็บกรรมสถิติของกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำว่าถ้าตนเองหรือคนในครอบครัวมีอาการไข้หรือบ่สบายบ่ควรซื้อยามากินเองแต่ควรไปพบแพทย์หรือห้องหมอใกล้เฮือนโดยไวเพื่อให้ได้รับการเป็นปัวอย่างทันการและถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์จบข่าวเดชอดุลแก้ววิไลอ่าน
2: รายการอค FOIC สื่อสาร
3: รายการอค MOIC สื่อสาร

ดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสารสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมรายการค้าสื่อสารหรือเอิ้นว่าอคสื่อสารพวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบFM 103.7 MHz ทักทายหาท่านผู้ชมทักทายหาท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังในเวลาเดียวกันผ่านทางออนไลน์แด่เนาะผ่านทางเพจ Facebook หลักของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์มายังรายการMOIC สื่อสารทางเพจ Facebook ท่านใดที่เข้ามาในตอนนี้เป็นเวลาที่กะเกี่ยมจะรับประทานอาหารเที่ยงเนาะแต่บางคนก็บอกว่ายังเถื่อเด้อโคซกยังบ่ทันรับประทานเทือตอนเที่ยงนี่เพราะหากอบายเข้าเช้าตอน10โมงเพิ่นว่าก็ฟังรายการของพวกเฮาเป็นรายการที่ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าว่าข้อมูลสู่กันฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันแจ้งกันราคาน้ำมันหรือว่าบรรดาเวียกงานต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านทางรายการของพวกเฮาในตอนนี้หรือท่านเข้ามาแล้วอยากจะแบ่งปันรายการของเฮาเพื่อให้หลายๆคนได้รับทราบได้รับรู้รายการของพวกเฮานี่ก็สามารถกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ได้เส้นเดียวกันตามปกติแล้วทุกๆวันอังคารกับวันพุธพวกเราจะมีแขกรับเชิญเนาะกับบรรดาภาคส่วนที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าอาทิตย์นี้หลายๆภาคส่วนก็ติดภารกิจบ่ได้มาคันซั่นก็ถือโอกาสนี้ในการเล่าข่าวจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาเว้าว่าสู่กันฟังเนาะกะเกียมแล้วท้ายเดือนสิงหานี้เป็นระยะที่ผู้ปกครองนี่กะเกียมในการซื้ออุปกรณ์การเฮียนเครื่องนุ่งของถือซื้อปื้มซื้อบิ๊กซื้อสอให้ลูกๆหลานๆเกียมไข่สุกเฮียนใหม่เปิดสุกเฮียนใหม่ในต้นเดือนกันยาที่จะมาถึงนี้เอิ้นว่าเป็นการนับถอยหลังก็ว่าแม่เนาะมื้อนี้26แล้วเด้เหลือเวลาอีกเพียงแต่4มื้อ5มื้อก็สิเป็นกะเกียมแล้วเอาก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ผู้ปกครองเนาะที่จะต้องได้เกียมทึนก้อนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าผู้ที่มีลูกมีหลานหลายคนนี่ก็เห็นใจแต่เพิ่นก็มีนโยบายดีๆราคาดีๆเป็นโครงการราคาอุ่นใจเนาะกับคืนสูงเฮียนจากทางกรมการค้าภายในห่วมกับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เพิ่นจำหน่ายปื้มแบบเฮียนบอหรือว่าอุปกรณ์การเฮียนบอไผที่ได้เข้าห่วมแน่แล้วผู้ปกครองทั้งใดได้อุปกรณ์ยังได้ราคาส่วนลดได้ละทั้งได้ราคาลดแล้วก็ยังได้ส่วนลดเนาะซื้อหลายมีส่วนลดหลายอีกผู้ใดได้เข้าห่วมกิจกรรมที่เพิ่นจัดขึ้นในกลางเดือนที่ผ่านมาหมาส่งข่าวว่าวาสุกันฟังได้เด้อทางต่างแขวงเด้เส้นว่าแขวงเวียงจันทน์แขวงบริกรรมไซเนาะเพิ่นก็ได้มีการจัดคือกันได้กิจกรรมนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายผู้ปกครองน้องๆ นักเรียนเอาว่าสู้กันฟังบรรยากาศตอนต้นรายการพวกเฮากะกะเกี่ยมเสียงเพลงตามแห่งใจคําขอที่จะมอบให้ท่านได้เบิกบานมนต์ซืนผ่านรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและยะต่อไปจะเอาข่าวมาเว้าสู่กันฟังนะข่าวจากทางเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าท่านกำลังรับฟังอยู่เดินทางอยู่คนข้างๆโทรมาได้เนาะว่ากำลังรับชมรับฟังอยู่เขตใดพื้นที่ใดผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฮา0305787052หรือท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook อยู่ในตอนนี้ก็คอมเมนต์ได้เนาะคอมเมนต์ได้แสดงความคิดความเห็นได้รายงานดินฟ้าอากาศได้เป็นจังใดพื้นที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละแขวงแต่ละเขตนี่ฝนตกบ่เนาะตกหน่อยตกหลายหรือว่าตกติดต่อกันหลายวันเพราะว่าในเดือนสิงหานี้ก็ต้องได้เฝ้าระวังในเนาะการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศบางเทื่อฝนตกติดต่อกันหลายวันบางพื้นที่ก็ต้องได้กะเกี่ยมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายบ่ว่าจะเป็นทรัพย์สินมีค่าสัตว์เลี้ยงไปไว้บนสูงบนปลอดภัยเนาะแล้วก็มันติดตามข่าวสารนำกันเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะของฝนตกหนักตกหลายบางเทื่อก็น้ำท่วมกระทันหันมีทั้งดินเจือนก็มีกันซานปู่ที่อยู่พื้นที่เสี่ยงนี่ก็ต้องได้ต้องมีสติเนาะเอาว่ากันตอนต้นรายการมนต์ซึนเสียงเพลงกันก่อนตามแห่งใจที่เบิ้นขอกันเข้ามาเอาเป็นเพลงบ้านของเฮาแม่นบ่บ้านของเฮาเนาะที่เกียมจะเปิดให้อยากเพิ่มเติมอยากแนะนำเสียงเพลงใดม่วนๆบรรยากาศก่อนอาหารเที่ยงโทรศัพท์มาได้เลยหรือว่า
แนะนำมาคอมเมนต์มาทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันโคซุก็จะได้แจ้งทางทีมงานในสั่งควบคุมเสียงเพื่อนได้มอบเสียงเพลงให้ตามแห่งใจคำขอ

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสาร
1: เอากับหนึ่งเสียงเพลงฝากตอนเป็นความมวลซื่นให้กับทุกท่านที่กำลังหับสมหับฟังรายการ MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเอิ้นง่ายๆสั้นๆออกขอสื่อสารซึ่งได้รับการสนับสนุนรายการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข่าวมาล้มสุกันฟังด้านผู้ฟังเป็นกิจกรรมดีๆคือที่โฆษกได้เว้าในตอนต้นรายการเนาะและยานี่พ่อแม่ผู้ปกครองแม่นกำลังกะเกียมในการซื้ออุปกรณ์การเฮียนเครื่องนุ่งหับใส่ให้กับการเฮียนตั้งแต่เสื้อผ้าตั้งแต่เครื่องแบบเฮียนหรือว่าปื้มแบบเฮียนบิ๊กซอแม่บรรทัดลายอุปกรณ์การเฮียนนี่กันซะแล้วเมื่อระยะของการกะเกียมขายซุกเฮียนใหม่แบบนี้ผู้ปกครองที่มีลูกมีหลายคนหรือว่ามีรายจ่ายหลายนอกก็อาจจะต้องได้เกียมเงินเอิ้นมาเป็นก้อนเงินทุนหนึ่งได้ให้ลูกลูกหลานในระยะของการกาเกียมเปิดสุกเฮียนใหม่นี่ทั้งสิซื้ออุปกรณ์การเฮียนเครื่องเฮียนแล้วยังก็ต้องได้เกียมเงินค่าเฮียนอีกเนาะคันสั้นในสภาพการแบบนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้มีนโยบายดีๆเป็นการสืบต่อผ่านขยายโครงการราคาอุ่นใจเพื่อเป็นการรับมือกับสภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยกลุ่มการค้าภายในร่วมกับภาคธุรกิจเพิ่นได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติและยกระดับกิจกรรมพันขยายหรือว่าเป็นการขยายกิจกรรมขายสินค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาดซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากสังคมภายใต้โครงการราคาอุ่นใจเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายก็คือภาระค่าครองชีพของพ่อแม่ประชาชนซึ่งราคาอุ่นใจสะท้อนถึงราคาที่ถูกกว่าเฮ็ดให้อุ่นใจเพราะว่ามีเงินเหลือซื้อสินค้าที่จำเป็นอื่นเติมได้อีกหนึ่งในกิจกรรมหลักที่กำลังจะตั้งปฏิบัติภายใต้โครงการนี้เอิ้นว่ากิจกรรมกลับคืนสู่โรงเรียนหรือ Back to School แมนได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2และก็เป็นครั้งทำอิทธิว่าได้มีห่วมกันเนาะจัด3ภาคส่วนก็คือทั้งกรมการค้าภายในแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์และก็ผู้ประกอบการจุดประสงค์หลักแมนเพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้พ่อแม่ผู้ปกครองในการซื้ออุปกรณ์การศึกษาเครื่องแบบเฮียนและสินค้าจำเป็นในระยะการกะเกียมเปิดสุกเฮียนใหม่นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความสมดุลในท้องตลาดป้องกันสินค้าขาดแคลนซุกยูให้เด็กน้อยมีอุปกรณ์การเฮียนที่เพียงพอลดพรอัตราการปะละการเฮียนย้อนความยุ่งยากทางด้านการเงินเพื่อให้โครงการดังกล่าวนี้เข้าถึงประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศทางกรมการค้าภายในเพิ่นจึงได้มีการออกแจ้งการฉบับเลขที่1287ทับกคพน04ลงวันที่10กรกฎาคม2026สุกยูให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าทั่วประเทศนี้จัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็มีหลายๆแขวงเพิ่นได้จัดกิจกรรมสำเร็จแล้วและก็กำลังจะตั้งปฏิบัติซึ่งประกอบมีแขวงบริคำไซคือดังที่โฆษกได้แจ้งไปเนาะเพิ่นก็ได้จัดเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็จัดอยู่ห้านค่าเลยเนาะอันนี้อิงใส่ความสะดวกของสถานที่บางห้านค้านี่เพิ่นก็ร่วมกับภาคธุรกิจและจัดการขายสินค้าราคานโยบายราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอยู่ห้านค้าเลยนอกจากแขวงบริคำไซแขวงเวียงจันทน์แล้วก็มีแขวงขมวนแขวงสวรรณเขตแขวงเซกองแขวงเสียงขวงจำปาสักสารวันแขวงหลวงน้ำทาเนาะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เพิ่นบางแขวงนี่มันจัดสำเร็จเฮียมห้อยแล้วแต่บางแขวงนี่ก็เสื่อว่าภายในอาทิตย์นี้นี่แหละหรือว่าก่อนฮอดมือไข่ซุกเฮียนใหม่นี่กิจกรรมดีๆแต่ละแขวงที่ได้แจ้งให้ทราบเมื่อกี้นี้แม่นเพิ่นก็กำลังกะเกียมในการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับยูนิคอร์นหลวงเวียงจันทน์เฮากิจกรรมก่อแมนสำเร็จแล้วเนาะจัดขึ้นในวันที่14-15สิงหาที่ผ่านมานี่โอ้เห็นหลายๆบรรยากาศมีบางตอนก็เห็นผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เข้าไปร่วมในงานนี่เพิ่นมีการถ่ายทอดสดเนาะหรือว่าไลฟ์สดสั้นๆให้เฮาเห็นบรรยากาศการซื้อการขายทั้งผู้ประกอบการที่เพิ่นเอาราคานโยบายราคาพิเศษโดยเฉพาะแม่นผู้ผลิตโดยกงเซ็นว่าโฮงพิมพ์บ่เนาะเข้าร่วมในโครงการนี้เพื่ออยากจะจัดราคาพิเศษราคานโยบายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่กะเกียมในการเรียนต่อระดับ มหาลัยเนาะจบม.6หรือว่าจบมัธยมตอนปลายแล้วนี่กะเกี่ยมเข้าสู่หัวมหาลัยอุปกรณ์ที่จำเป็นสำคัญก็ยังต้องได้สืบต่อไส้เช่นว่าปัจจุบันนี้ปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอีกก็ดีเพราะว่ายังต้องได้เรียนออนไลน์แน่ต้องได้ไส้แน่ต้องได้เคียงคู่กันไปคันสั้นมันจึงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบเข้ากันเฮียนของเฮาเนาะคันสั้นโครงการนี้ก็จึงได้รับความตอบรับที่ดีบรรดาผู้เข้าร่วมภาคธุรกิจเองก็มีหลายๆร้านค้าที่เพิ่นให้ความสนใจเป็นต้นว่าทางซุปเปอร์มาร์เก็ตโชคทวีเนาะทุกสาขาเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้แล้วก็มีห้างดีมากมีห้างก๊อกก๊อกสาขาพูนสีนวลอันนี้ก็เป็นกิจกรรมข่าวดีๆเนาะที่มาเล่าว่าวาสู่กันฟังเพื่อให้หลายๆท่านได้ก้าเกียมคันสมมติว่าอยู่บรรดาแขวงที่เพิ่นกำลังจัดเนาะเส้นว่าทั้งแขวงภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีเขาห่วมนี่เนาะหลายๆแขวงเลยเพราะว่าโครงการเพิ่นเริ่มมาปีกายนี้เพิ่นบอกว่ามีแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่เมื่อมีการแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในไปหาทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าครอบคลุมทั่วประเทศแล้วหลายภาคส่วนก็อยากเข้าห่วมมาซะเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาลดพรภาระค่าใช้จ่ายยิงใส่บางครอบครัวที่มีรายได้หรือว่ารายรับที่จำกัดแต่ว่าลูกๆหลานๆต้องขายโรงเรียนใหม่เปิดโรงเรียนใหม่นี่ก็ต้องได้กาเกียมเนาะอุปกรณ์ให้มีความพร้อมคันซ่าลูกๆหลานๆเองก็เช่นเดียวกันอุปกรณ์ใดที่สามารถยังนำใช้ได้โตเช่นว่ากระเป๋าบอเนาะหรือว่าบิ๊กโซที่มันยังใช้ได้เฮาก็สืบต่อใช้อันเก่าที่เฮามีอันใดที่จำเป็นแท้ๆเช่นว่าปึ้มเขียนหรือว่าปึ้มแบบเฮียนสั้นใหม่นี่ก็จำเป็นต้องได้ซื้อใหม่หรือว่าคันมีอ้ายมีเอื้อยเนาะกระไส้ของอ้ายของเอื้อยโตได้สำหรับปื้มแบบเฮียนนี่หรือว่าอ้ายเอื้อยที่เฮียนจบไปแล้วอยากส่งโตเนาะบ่ได้ไส้แล้วได้เฮาเฮียนจบแล้วอาจจะส่งโตให้น้องๆหรือว่าพี่น้องหรือว่าเป็นการรูปแบบของการบริจาคส่งปื้มโตก็มีเพราะว่าก็ยังมีหลายๆน้องๆนักเฮียนที่เพิ่นยังต้องการอุปกรณ์บางเทื่อเก่าของเอ้ยของอ้ายแล้วอาจจะเป็นของใหม่ของรุ่นน้องก็มีในการนำไส้เข้าในการทำเฮียนศึกษาเนาะกะเกียมความพร้อมที่จะเปิดห้องเฮียนหรือว่าไข่ซกเฮียนใหม่แล้วนี่หลายคนก็ตื่นเต้นสิได้ไปพบหมู่คู่บางเทื่อคันย่าของเฮียนแล้วนี่ก็สิได้พบบรรยากาศใหม่หมู่ใหม่เนาะเอาก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่เป็นเสาหลักในการซอกหาแรงรายรับรายได้เพื่อมาให้ลูกหลานได้มีการศึกษาที่ดีได้เข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสือเนาะเอาอันนี้กิจกรรมที่เฮาว่าวาสู่กันฟังท่านใดที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั้ง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าสามารถพิมพ์เข้าไปเลยข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและก็ฝากเว็บไซต์เติมอีกท่านใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านอกจากกลุ่มการค้าภายในที่รายการของพวกเราจะได้ยิบยกขึ้นมาเว้าตลอดเพราะว่าเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าเนาะประชาชนสังคมก็ให้ความสนใจแล้วระยะนี้ราคาน้ำมันเป็นแนวใดเนาะโคโซกมีการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นหรือราคาลงเนาะหรือว่าราคาสินค้าประเภทอื่นๆเด้เช่นว่าราคาข้าวสารไข่ไก่สิ้นหมูมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นบ่ลดลงบ่ติดตามรายการกับพวกเราเองก็จะเอาแจ้งการใหม่ๆเนาะจากทางกลุ่มการค้าภายในมาอบรมสู่กันฟังนอกจากเรื่องงานของกลุ่มการค้าภายในแล้วก็ยังมีหลายกลุ่ม

มีทางไอ้คำพรบ่เนาะเพิ่นทักทายมาทางเพจ Facebook ขอบใจหลายๆที่เข้ามาแล้วก็กดแบ่งปันกดแชร์รายการของพวกเฮาคันซั่นขอจัดเพลงนี้ให้ตามแห่งใจคำขอกับเพลงสาวกุดหมายเพิ่นว่าไปมวนซื่นนำกัน1เสียงเพลง

0: กำลังติดตามรับฟังรายการออกโค้ชสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารออกโค้ชสื่อสารผ่านทาง FM 103.7

3.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขออนุญาตอ่านแห่งใจท่านผู้ฟังที่เข้ามาทาง Facebook เติมอีกเนาะพี่เพิ่นขอฟังเพลงมาจัดให้มอบให้ตามแห่งอกแห่งใจแล้วเด้อสบายดีให้บุญทวีเพิ่นว่าขอฟังเพลงไอ้มันจนแดเพิ่นว่าแล้วก็มีแห่งใจไอ้คำพรสบายดีสบายดีเส้นเดียวกันเด้อทางไอฮัตศิวิไลไอวัดบ่นอขออภัยหลายๆอ่านสื่อซื้อฮัตซื้อวัดเนาะเพิ่นซื้อวัดไอวัดศิวิไลเพิ่นว่าขอฟังเพลงแนวของอาจารย์วันไซสมสุขเด้อเพลงหยังเนาะบอกซื้อเพลงมาเลยได้บ่เพื่อให้นายสร้างควบคุมเสียงเพิ่นซอกเพลงได้ถึกอกถึกใจเพื่อรับประทานอาหารแซ่บๆเนาะอาหารเที่ยงของหลายๆคนมื้อนี้เกี่ยมอาหารเที่ยงเป็นเมนูหยังเนาะอาหารทางเหนือบ่หรือว่าทางใต้ยามนี้ฝนตกแบบนี้นี่หลายคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ต้องกินปลาแล้วคุณซกเอ้ยปลากำลังหลายเลยทั้งปลาน้อยปลาใหญ่บางเทื่อก็ไปถึกไซบางเทื่อก็ไปไหลมองบางเทื่อก็ไปซิดเบ็ดเนาะเอากะความอุดมสมบูรณ์ในระยะของฤดูฝนพร้อมนั้นกับเมนทางภาคเหนือเป็นว่าโนไม้กำลังมาหลายเนาะโนหวานโนขมระยะนี้คือสิเป็นโนหวานบ่โนหวานบ่หรือโนขมเนาะแต่ระยะนี้ทางภาคเหนือเป็นว่ามีโนไม้กินตลอดปีเลยบ่ว่าสิเป็นนอในยามฤดูแล้งฤดูฝนนี่ก็สิมีหลายๆชนิดอะกินอาหารใดก็ขอให้แซ่บๆเนาะถ้าว่ากำลังบ่ายข่าวอยู่ก็ขอให้เป็นคำข่าวที่แซ่บๆฟังรายการเพื่อข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันดังที่โฆษกได้แจ้งไปว่าจะเว้าข่าวสู่กันฟังเนาะเป็นข่าวจากทางกรมมาตรฐานและวัดแท้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพิ่นได้มีการเอิ้นว่าทอดถอนบทเรียนเนาะผลสำเร็จในการเคลื่อนไหวทอดถอนบทเรียนของทางกรมมาตรฐานและวัดแท้เป็นบทเรียนเรื่องของสถานีเติมไฟของรถ EV และก็ AI ซึ่งทางคณะผู้แทนกรมมาตรฐานและวัดแท้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านำโดยท่านสุขอารมณ์โสสุพันธ์ห้องหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแท้พร้อมด้วยคณะเพิ่นได้ประสบผลสำเร็จในการเดินทางปฏิบัติงานอยู่ทางเมืองหนานิงและก็เมืองลิวโจเนาะเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีสปจีนจุดสำคัญของการปฏิบัติงานนี้ก็แม้ได้สำเร็จการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ในการพัฒนาเวียกงานมาตรฐานระหว่างกรมมาตรฐานและวัดแท้กร่วมกับสถาบันค้นคว้ามาตรฐานและเทคโนโลยีกวางซีซึ่งเป็นมาตรฐาน EV และก็มีระบบ GS1 เนาะแล้วก็ WTO หรือว่า TBT และก็มาตรฐานในคงเขตกสิกรรมต่อมาแมนได้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐาน AI เข้าร่วมเปิดงานและส่งนักฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานสากล AI สำหรับประเทศอาเซียนจัดโดยสถาบันค้นคว้ามาตรฐานและเทคโนโลยีกวางซีพร้อมนี้ก็ยังได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนวิชาการกับสถาบันค้นคว้ามาตรฐานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จีนเพื่อห่างกบมาตรฐานความปลอดภัย AI ให้สอดคล้องกับสปป.ลาวมาตรฐานและการทดสอบ EV ลงเยี่ยมยามศูนย์การผลิตห้องทดลองและก็กวดกะกวดสอบยานพาหนะไฟฟ้าหรือว่ารถไฟฟ้าเนาะอยู่ทางลิ่วโจกวางซีพุ่นเนาะพร้อมนี้ก็ยังได้มีการค้นคว้าและปรึกษาหารือการสร้างกลไกรับห้องผลการทดสอบเพื่ออำนวยความสะดวกและรับประกันความปลอดภัยในการนำเข้ารถ EV มายังประเทศลาวเฮาการสร้างขีดความสามารถเธอซึ่งไฟจีนเพิ่นก็เห็นดีสนับสนุนการจัดฝึกอบรมเทคนิคการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและก็ส่งบุคลากรของกรมมาตรฐานและวัดแท้นี้ไปฝึกอบรมตัวจริงอยู่ทางห้องทดลองอยู่ทางลิวโจและก็หนานหนิงในระยะต่อหน้าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับโค้งหางและการศึกษามาตรฐาน AI การสร้างมาตรฐาน EV แห่งชาติเซนวามีอย่างแดเนาะที่เกี่ยวข้องกับสถานีสากรถไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์รถไฟฟ้าอันที่หนึ่งก็แม่นหัวสากเนาะมีหัวสากแล้วก็มีตู้สากมีหม้อไฟซึ่งเป็นเวียกงานบุรีมาซิดสำคัญเพื่อเป็นการห้องหับการขยายตัวของเทคโนโลยีรถ EV และก็การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างลาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเวียกงานจากทางกรมมาตรฐานและวัดแท้กในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะพวกเราจำเป็นที่ต้องได้มีการยกระดับทั้งวิชาการเองก็ต้องได้มีการฝึกอบรมให้ได้ฮู้หรือว่าจะเอามาดัดปั๊บให้เหมาะสมอยู่ใดเข้ากับสภาพการตัวจริงของประเทศเฮานั้นเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่พวกเฮาเอามาอุลุม
จากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าสู่กันฟังเนาะตอนนี้ขออนุญาตตอมแห้งใจท่านผู้ฟังกันก่อนฟังข่าวแดฟังเพลงแดคันฟังแต่ข่าวก็สิเหงานอนเพิ่นว่ากันฟังแต่เพลงหลายสิบ่ได้รับฮู้ข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าฉะนั้นจึงได้สลับสับเปลี่ยนกันไปแห้งใจเพิ่นว่าขอฟังเพลงแดเด้อคันยามนี้แล้วนี่ก็เสื้อว่าหลายพื้นที่นี่เกิน80ส่วนห้อยแล้วล่ะเนาะอาจจะปักดำแล้วแล้วเข้าหน้าปีนี้พอฝนกำลังมาแล้วเด้บางบ่อนี่ก็แม่นเข้ากำลังกะเกียมละเขียวงามละต้นกล้าแข็งแห้งละจักหน่อยนี่มดฝนออกพรรษานี่ก็เข้าก็สิเริ่มถกห่วงเนาะกันซั่นหลายคนก็สิคิดฮอดทงไห่ทงนาและยามนี่กันว่ายามฝนมาแล้วนี่ปักดำเข้าหน้าปีไปพร้อมฝนตกหามไปพร้อมจึงบ่เมื่อยเพิ่นว่าเหือจึงบ่ออกแดดจึงบ่ฮ้อนเอาเป็นเสียงเพลงแห้งใจตามแห้งใจขอกันเข้ามาเลยก่อนอาหารเที่ยงในมื้อนี้ทางแฟนรายการไอ้อย่างเนาะเพิ่นขอมาทาง Facebook เนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงแดของอาจารย์วันไสสมสุขคันซั่นสิขอถือโอกาสนี้มอบให้1เสียงเพลงและก็มีอีก1เสียงเพลงที่ติดค้างกันตอนต้นรายการโคสุกลืมอ่านแห้งใจเพิ่นว่าเพิ่นว่าขอฟังเพลงแดเด้อดอกยางห่างต้นแดสาวโคสุกฝากต้อนให้กับโมทุกคนที่กำลังรับฟังโดยเฉพาะผู้ที่กำลังกะเกียมพาเข้าเที่ยงอยู่คันซั่นขอส่งต่อเสียงเพลงนี้จากมีรายการท่านผู้ฟังไปหาท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: กับหนึ่งเสียงเพลงคนบ้านนอกเพิ่นว่าถ้าได้เกิดอีกก็ขอปรารถนาเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกที่ศรีวิไลอาหารการกินบ่อึดบ่อยากเพิ่นเอาจะอยู่บ้านนอกหรืออยู่ในเมืองก็มีความเท่าเทียมกันเนาะบางเทื่อแล้วติดพันกับชีวิตในชนบทก็สิลึงอยู่แบบชนบทพอเข้ามาเมืองใหญ่นี่ก็ต้องได้สู่สนดิ้นโหนได้เนาะทุกอย่างนี่ต้องมีเงินแหละต้องมีเงินจึงอยู่ได้ถ้าว่าซีนิมิตในเมืองใหญ่นี่แต่ว่าอาหารการกินนี่บ่มีได้ทองไห่ทองนาเนาะต้องได้ไปตลาดอย่างเดียวเพิ่นว่าโอ้ยมาอยู่เมืองใหญ่นี่พักก็ได้ซื้อข้าวก็ได้ซื้อแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่ข้าวก็อยู่ในเล่าพักก็อยู่ในหัวในสวนปูปลาก็อยู่ในหนองอันนี้คือความแตกต่างอ้าวบางคนนี่วางแผนแล้วนี่เวลาเกษียณไปแล้วนี่กลับคืนสู่ไห่สู่นาเพิ่นว่าอยู่กับหัวกับสวนและมีความสุขท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเอามีข่าวมาว่าวาสุกันฟังตื่มอีกโดยเฉพาะแล้วหลายคนก็อาจจะหับหูข้อมูลข่าวสารและหลายคนก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของพลบุตรบาทเนาะหรือว่าคงประกอบการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าการสั้นในโอกาสนี้โฆษกถือโอกาสให้ข้อมูลกับทุกท่านเพื่อจะได้รับรู้รับทราบทั่วสังคมว่าคงประกอบการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ประกอบมีกรมใดๆเนาะมีสถาบันใดๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสำหรับคงประกอบกงจักการจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ประกอบมี1แม่นห้องการ2แม่นกลุ่มจัดตั้ง3แม่นกลุ่มกวดกาและ4แม่นกลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผล5แม่นกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่ง6กลุ่มพลังงาน7แม่นกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮ8แม่นกลุ่มเจรจาและการร่วมมือสากล9แม่นกลุ่มการค้าภายใน10แม่นกลุ่มการค้าต่างประเทศ11กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา12กลุ่มมาตรฐานและวัดแทก13แม่นกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจ14แม่นกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดวิสาหกิจกลุ่มคุ้มครองจุลวิสาหกิจก่อนเนาะเมื่อก่อนหันจะแม่นแต่กลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้หัวหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจนี่กวมเอาหลายเลยเนาะกวมเอาหลายกว่า50ส่วนห้อยฉะนั้นจึงมีการเพิ่มเข้ามาเป็นกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ15แมนสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานอันนี้แมนคงประกอบการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านเวลาพัวพันเวียกหรือว่ามีข้อสงสัยหรือยังบ่แน่ใจเอ๊ปัจจุบันนี้นี่กรมมาตรฐานและวัฒนธรรมนี่ขึ้นกับกระทรวงอย่างน้อเนาะหรือว่ากรมการค้าภายในนี่หลายคนอาจจะฮู้แล้วว่าขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าพลังงานนี่เด้เนาะขึ้นกับทางกระทรวงใดจะแจ้งแล้วเนาะประธานเนาะอันนี้คือแมนคงประกอบการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่มเติมอยากให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงได้เลยพิมพ์คำว่า www.moic.gov.la หรือว่า moic.gov.la เพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของแต่ละกรมเพราะว่าจะมีทั้งข้อมูลข่าวสารมีทั้งระเบียบการเนาะนิติกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มนั่นเพื่อเป็นบอนอิงให้ทานได้หับมู่เข้าใส่เข้าใจแล้วก็จะตั้งปฏิบัติหรือพร้อมเดียวกันนั้นถ้าทานเป็นในนามผู้บริโภคหากมีอันใดที่รู้สึกว่าเขาถือเอาเปรียบเนาะอยากห้องเฮียนเช่นว่าราคาสินค้าราคาการบริการสินค้าบ่ได้คุณภาพบ่ตรงกับความเป็นจริงสมมติว่าเราซื้อเครื่องออนไลน์สิเนาะเราเห็นคำโฆษณาอีกแบบนึงเราได้รับสินค้าอีกแบบนึงอย่างสิอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราในนามผู้สมใจเนาะผู้บริโภคเราสามารถห้องเฮียนหรือว่ามีคำคิดคำเห็นไปได้ทางหมายเลขสายด่วน1510ได้ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเดียวกันนั้นถ้าหากว่าท่านนำไส้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยากโหลดแอปมาเพื่อได้พิมพ์ฝากเป็นคำคิดคำเห็นก็ได้เพิ่นมีแอปทั้งมือถือเลยเนาะเขียนว่าเสียง แอปนั่นซื้อว่าเสียงเลยเสียงในที่นี้ก็คือเสียงของประชาชนนั่นแหละนอกจากทั้งผู้ประชาชนผู้สมไส้ผู้บริโภคเองแล้วทั้งผู้ขายก็กันสมมุติว่าเฮาถูกเอาเปรียบเนาะก็สามารถห้องเฮียงได้คือกันเพื่อว่าเฮ็ดให้สังคมนี่มีความสงบทางด้านการซื้อการขายหรือว่าเวียกงานต่างๆที่มันขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอะไรก็เวียกงานอีกเวียกงานนึงเนาะทั้งหัวหน้ากรมเพิ่นห้องหัวหน้ากรมเพิ่นก็เคยฝากอันนามหาผ่านรายการของเฮาได้โดยเฉพาะเวียกงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังเนาะยกตัวอย่างทุกท่านการขุดลักลอบขุดค้นแฮโดยที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตนี่ก็ถือว่าผิดต่อกฎหมายได้มีกฎหมายออกมาแล้วเพราะหยังจึงว่าจังซั่นเพราะว่าถ้าเฮาลักลอบหรือว่าเฮาบ่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ขุดค้นนี่เพิ่นจะได้มีการปฏิบัติระเบียบการได้มีมาตรการเพาะรับประกันทางด้านความปลอดภัยนั่นแหละถ้าฮอกบ่ได้รับอนุญาตบ่แม่นเขตที่เฮาประชาชนทั่วไปนี่แม่นบ่สามารถที่จะเข้าไปขุดค้นแฮได้เพื่อรับประกันความปลอดภัยนี่แหละเนาะบางเทื่อไปพื้นที่ที่เฮาบ่ได้มีวิชาการบ่ได้มีการศึกษาเฮาไปขุดค้นเองนี่มันจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพดินทับดินถมดินเจือนอันนี้เป็นอันตรายฉะนั้นเพิ่นจึงฝากมารายการของเฮาว่าประชาสัมพันธ์ส่วนเด้อโคศกเด้อถ้าหากว่าพบเห็นหรือว่าเห็นการคุ้นค้นแบบนี้ที่บ่ถูกต้องเนาะที่บ่ได้รับอนุญาตนี่แม่นแจ้งได้คือกันหมายเลขสายด่วน1510ได้คือกันเพื่อเจ้าหน้าที่ก็คือผู้รับผิดชอบนี่เพิ่นจะได้ลงไปกวดเบิ่งตัวจริงเนาะอันนี้เป็นการฝากให้ทุกท่านกับหมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งคำคิดคำเห็นคำเสนอคำห้องเฮียนแมนเบอร์นี่เลย1510ทั้งเวียกงานมาตรฐานเนาะเรื่องคุณภาพสินค้าบ่ได้คุณภาพกระห้องเฮียนได้การบริการถึกเอาเปรียบหรือว่าขี้ลักตาซิงเนาะไปซื้อจ่ายเงิน1กิโลได้มาแต่7ขีดจังซี่เฮาก็ถึกเอาเปรียบแล้วเด้ในนามผู้บริโภคอันนี้ก็แม่นสามารถสายด่วนแจ้งเพิ่นไว้ได้แล้วเพิ่นสิไปกวดว่าตลาดใดห้างใดเพิ่นที่เฮ็ดแบบนี้ก็สิได้มีการกล่าวเตือนถ้าว่ากล่าวเตือนแล้ว2-3 เทื่อยังปฏิบัติอีกเหมือนกับสิมีการปรับใหม่ได้เพื่อรับประกันให้เอิ้นว่าทั้งผู้ซื้อผู้ขายนี่แหละเนาะมีความยุติธรรมได้รับการบริการที่ดีอันนี้จึงฝากทุกๆท่านติดตามได้หรือว่านอกจากทั้งหมายเลขสายด่วน1510แล้วนี่ท่านก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวหรือว่าการเฮ็ดเวียกของทางสมาคมปกป้องผู้สมไส้ได้เนาะเพิ่นจะมีเพจ Facebook เพื่อให้ท่านนั้นได้ติดต่อมีทั้งเบอร์โทรเพื่อจะได้เชื่อมต่อช่วยกันในการสิว่าสังเกตก็ว่าแม่นเนาะช่วยกันในการรายงานก็ว่าแม่นพอปัจจุบันนี้ก็มีการลักลอบมีการสวยโอกาสร้ายสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานสินค้าเฮียนแบบอย่างซี่เนาะภายใต้โลโก้แบบนี้แต่ว่ามาเฮียนแบบมาคุณภาพก็บ่คือกันการใช้งานก็ต่างกันราคาผัดขายราคาเดียวกันอันนี้เฮานี่ผู้ที่จ่ายเงินเต็มนี่เสียเปรียบได้เนาะคันซั่นเจ้าก็ห้องเฮียนข่อยก็ห้องเฮียนถ้าว่ามันบ่ยุติธรรมสำหรับเฮานี่มันก็สิเป็นการตัดทรงวางทรงทางในการถือเอารัดเอาเปรียบซั่นจึงฝากกับทุกท่านในเรื่องของการประกอบกับคิดคำเห็นหรือว่าห้องเฮียนมาผ่านสายด่วน1510เอาล่ะตอนนี้พวกเราขอมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังมวนซื่นตื่มอีกก่อนตามแห้งอกแห้งใจเลยท่านผู้ฟังที่ขอกันเข้ามาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0305787052เพิ่นว่ายังบ่ทันได้ฟังเถื่อเด้อโคศกเพลงดอกหยางหางต้นของดาวดินทินจำพรเนาะไปมอบให้มวลซื่น1เสียงเพลงกันก่อนแล้วพวกเราจะกลับเข้ามาพบกันในยามสุดท้ายของรายการ MOIC สื่อสาร

เอากับเสียงเพลงดอกยางหางต้นกลับไปแล้วกับตาวมายามพ่อแม่เด้อเพิ่นว่าบางคนนี้จากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่มาศึกษาหำเฮียนดนจึงได้กลับเมื่อยามบ้านยามพ่อยามแม่นอกกับเป็นบรรยากาศที่คนอยู่ทั้งหลังนี้คอยให้เมื่อยื้อยามถามข่าวฝากให้เป็นความสุขกับมิตรการทุกท่านเบิ่งจากเวลาทางรายการแล้วฮอดเวลาอาหารเที่ยงแล้วฮอดเวลาที่พวกเราจะได้ปิดรายการจากลารายการไปแล้วฝากกันตื่มอีกท่านใดที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเรา MOIC สื่อสารโอคอสื่อสารทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.เฮาออกอากาศทางออนไลน์และก็ออฟไลน์ควบคู่กันไปทางออนไลน์แม้นทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางเพจ MOIC สื่อสารทางออฟไลน์ก็แม่นรับฟังได้คลื่นวิทยุ FM เนาะในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้โฆษกได้เอาข่าวได้มานั่งโอลมเบาข่าวสุกันฟังจัดเสียงพิงมวลๆตามแห่งใจคำขอกันเข้ามาขอบใจมีรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับฟังและก็รับชมและก็กดแบ่งปันให้พร้อมเนาะขอบใจหลายๆอาทิตย์ต่อไปจะเป็นการสนทนาหัวข้อใดภายที่เข้ามาในรายการมื้อนี้ก็กดติดตามเพจรายการ MOIC ไว้ได้พวกเราจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งก่อนเพื่อให้ท่านนั้นได้เข้ามาร่วมรับฟังการสนทนาได้มารับฟังข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีคำถามข้อข้องใจเฮาก็จะได้แลกเปลี่ยนกันไปในเวลาที่ออกอากาศสดเลยมื้อนี้จะจากไปพร้อมกับเสียงเพลงตามแห่งใจคอกันเข้ามาเนาะห่มคอรออ้ายเพิ่นว่าฝากให้กับทุกๆท่านเลยที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้ถ้าเวลาเหลือทันก็จะต่อด้วยอีกหนึ่งเสียงเพลงถ้าบ่ทันก็อาจจะเป็นมื้อหน้าเนาะวันจันทร์หน้าจึงจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสำหรับเที่ยงมื้อนี้กลางอาทิตย์แล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขทั้งกายสุขทั้งใจลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ผลของกองประชุมรัฐบาลประจำเดือนสิงหาปี2026หาลือคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวอุดมไซกำหนดเอา4ทาแหงเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายให้มีรถไฟฟ้าหลายกว่า 10,000 คันในปี2030เดือนกรกฎที่ผ่านมาสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเกือบ3ล้านคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในตอนแรงวันที่25สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีฐานคำภาพิมโสนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2026ว่ากองประชุมได้ไขขึ้นในวันที่24และอัดลงในวันที่25สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าหอมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานห้องประธานผู้ต่างหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทร์และบรรดาแขวงเข้าหอมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026กองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2026และแผนการเตรียมความพร้อมรับมือในท้ายปี2026ท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่าต่อกับสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองอยู่บรรดาหลักฐานและจุดรอแหลมเดี่ยวใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบค้นเข้าออกเมืองการนำเข้านำไส้พาหนะบ่ถูกต้องเล่นอื่น
2: ต่อกับสรุปเบียกงานพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อสมทบกับท้องถิ่นลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองอยู่บรรดาหลักฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไซพาหนะบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 72% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 48% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6%
1: ท่านคำภาพิมสอนในหูตื่นวานอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเสื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการกาเกียมเปิดสงเห็นใหม่สุขเหียน2006-2007การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตานางไฟฟ้ารับใช้ประชาชนการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้าพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลได้เอาใจใส่ซี่นำและช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวงซึ่งนายกรัฐมนตรีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่างๆท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่า
2: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกจำนวนหนึ่งที่จะต้องเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาอุบัติเหตุการค้าขายยาเสพติดและอื่นๆยังเกิดขึ้นจำนวนบ่น้อยการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่เป็นวุฒิสิทธิ์ของรัฐบาลยังมีความคืบหน้าช้าการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ผลิตภายใน ได้แล้วแต่ยังบ่ทันมีท่าเอียงลดลงเอาใจใส่การปฏิบัตินโยบายนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดอย่างแข็งแรงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างเมืองตัดแสงบ้านให้มีความชัดเจนลงเลียนและบริการรับใช้ประชาชนอย่างทันการวาระที่2กองผู้ซุ่มเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน12ฉบับคือห้างกฎหมายว่าโดยรัฐบาลฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยพลเมืองฉบับปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงห้างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีคุ้มครองการพัฒนาแห่ท่าในระยะใหม่ห้างดำรัฐว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาฉบับปรับปรุงใหม่ห้างดำรัฐว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงพงศาลีและแขวงหัวพันในนั้นกองประชุมได้สี่นำให้กระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาห้างนิติกรรมที่ติดพันกับคะแนนการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่าสำหรับทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยายน2026กองประชุมได้ซี่นำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญดังนี้สืบต่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและรักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปล้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำโสเจือนตัดขาดให้สามารถไปมาได้การเกี่ยมความพร้อมหอบด้านในการหับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีซุ่มใส่การเกี่ยมบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลให้พร้อมและเข้าความรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำเดือนสิงหาคม2026เฮียมฮ้อนผันขยายมติ 3-4 ของสภาแห่งชาติว่าด้วยการทำฮองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้ให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเฮียมฮ้อนแบ่งพลบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของแขนงการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยายน2026ซุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งซุ่มใส่การเสื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายรับกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุขโยกการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าภายในให้สามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซแข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงซวยแขวงสิงห์บุรีในการควบคุมการระบาดพยาธิไอหิวะหมูสืบต่อการเกียมเปิดสงเฮียนใหม่สงเฮียน2006 2007ถูกสั้นเฮียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อติดตามสุขโยกวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขพยาธิระบาดตามฤดูกาลสืบต่อคุ้มครองและกวดกาเข้มงวดต่อคุณภาพมาตรฐานของอาหารยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานและประกันความปลอดภัยสืบต่อการเกี่ยมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูเชียรวมทั้งรายการแสดงเพื่อรับใช้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลสกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุขโยการนำใช้ระบบ GSAT และระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจะตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมีค่าและทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อการเกี่ยมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำคันสูงและต้อนรับการมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของการน้ำคันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดีตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาทานสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026ที่กองประชุมได้เป็นเอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตุนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบและสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของการจะตั้งปฏิบัติก็คือบุคลากรแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจน
0: กองประชุมคณะสี่นำโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวเพื่อสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติโครงการ6เดือนต้นปีและแผน6เดือนท้ายปีพร้อมทั้งปรึกษาลือในการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลือขอสะดวกและสิ่งท้าทายการประสานงานของแต่ละภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้การจะตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินไปมีประสิทธิภาพสำเร็จตามกำหนดเวลาและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้กองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบุดนมานี้โดยการเป็นประธานของทานเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทานนางวิไลวรจันทรติห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิ่งจันทร์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวมีระยะการจะตั้งปฏิบัติโครงการ6ปีแต่ปี2025หา2031โดยมีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโครงการโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ปี2021หา2025แผนพัฒนา5ปีของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งซึ่งได้วางเป้าหมายก่อสร้างและปรับปรุงพื้นฐานโครงรางด้านการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือและสนามขี้เหยื่อที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของโครงการแมนโสดคองกับเพนดำเนินงานแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองพลาสติกปี2024หา2030ซึ่งได้วางเป้าหมายลดพรปริมาณขี้เหยื่อพลาสติกพร้อมทั้งยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบยืนยงของนครหลวงจันทร์2021หา2030และแผนพัฒนาของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นแต่ละระยะโครงการนี้จะซวยเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือและมลพิษทั้งเป็นการวางรากฐานด้านพื้นฐานโครงรางคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือระเบียบการมาตรการและการดำเนินงานปรับปรุงการจำกัดสิ่งเสียดเหลือไปสู่การคุ้มครองที่นำใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการติดตามเข้าในการบริการจัดเก็บขี้เหยื่อและการเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองตนเองด้านงบประมาณการเงินของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งหมดนี้เพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์มีความน่าอยู่มีความสะอาดและสวยงาม
1: เมืองคงเสดอนแขวงสละวันมีประชาชนจำนวน54บ้าน 13,000 กว่าครอบครัว 12,000 กว่าหลังคาเรือนเนื้อที่การผลิตหลายกว่า 4,600 เฮกตาร์รวมทั้งสัตว์เลี้ยงและพื้นฐานของรางโดยเฉพาะโรงเรียนเส้นทางจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบและเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมจากฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันระหว่างวันที่18 22 สิงหาคมนี้ท่านวิไลศิลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองคงเสดอนให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังเกิดสภาพดังกล่าวคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสดอนก็คือคณะกรรมการต้านภัยพิบัติคันเมืองได้สมทบกับหลายภาคส่วนคือกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอาสาสมัครสาวหนุ่มประชาชนบรรดาเผ่าเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้ยกย้ายสัตว์สิ่งของที่จำเป็นไปไว้บนปลอดภัยนอกนี้เมืองได้กำหนดจุดประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ทันการพร้อมทั้งการช่วยเหลือสิ่งที่จำเป็นต่างๆ
3: เมืองปู่ห้องก็ยังได้กำหนดจุดประสานนอกกับมี15จุด15จุดในการประสานงานกันทั้งแต่ว่าจุดใหญ่แท้ๆก็มี2จุดนอกเพื่อเช่าแล้วก็ของประกันจุดเพื่อเช่าของประกันพร้อมนั้นปู่ห้องก็ยังได้ปรึกษาหารือกันในคณะนํามีการประชุมการประกอบส่วนแล้วก็มีการประกอบส่วนโดยความสมัครใจเรื่องของเครื่องบริโภคอุปโภคนั้นเพื่อช่วยเหลือแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเหตุคือแนวนั้นสมัยฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าสภาพนี่ก็น้ํานี่ได้ลดลงยัง ังมีบางจุดบางบอนก็ยังถมอยู่ก็ยังถมเขาอยู่นะสภาพเส้นทางนี่ก็ถึงว่ามีผลกระทบแต่ว่ามันบ่ขาดแต่ว่ามันก็พี่บางจุดจํานวนนึงก็สามารถไปมาได้สะดวกอยู่ก็บ่ทันได้มีปัญหาที่หายแห้งอาจจะเป็นทางขาดบ่อย่างต่างๆหั่นบ่ในเวลานี้นี่พวกเฮากําลังเร่งมือในการนําเอาเครื่องบริโภคอุปโภคนี่ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในคณะพรรคคณะนําพวกเฮาได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบลงไปเอาเครื่องบริโภคบริอุปโภคนี่ไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนแล้วก็โอลบบ่ให้ประชาชนปรึกษาหารือรับฟังการเสนอของพ่อแม่ประชาชนพวกเฮาได้เห็นเท่านั้นในเวลานี้แล้วก็เร่งมือในการมอบให้คะแนนการลงไปเก็บกําข้อมูลเรื่องของผลกระทบโดยเฉพาะเงินต่อสภาพเส้นทางต่อโรงเรียนบ่ต่อของการสํานักงานของเมืองจํานวนนึงหั่นเนาะว่ามันมีผลเสียหายสําใดผลกระทบเท่าใดหรือว่ามันมีผลกระทบแต่ความเสียหายเฮาก็ต้องได้คัดอันนี้เนาะเขาเป็นการเลี้ยงโดยเฉพาะเงินชัดหรือว่าป้า
1: ท่านวิไลศิลาดวงใจฮู้ตื่มว่าปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสโดนยังได้กําหนดเอาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนให้คณะนําของเมืองจะต้องได้สืบต่อปรึกษาหารือกันให้หลายขึ้นเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนมีความสะดวกสบายหลายขึ้นโดยเฉพาะบรรดากําลังที่ยกย้ายประชาชนเซนกําลังของตาแสงบ้านกําลังของเมืองและส่งกําลังสาวหนุ่มตะลุ่มบอลเพื่อให้ทันกับสภาพการที่เกิดขึ้น
0: แขวงอุดมไซกำหนดเอา4ทายเฮงดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศคือทายเฮงด้านกสิกรรมการบริการการท่องเที่ยวบริการขนส่งสาธารณะโลจิสติกและด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งพลังงานท่านนางจันทราไซบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซแห่งฮู้ว่าเนื่องจากแขวงมีเส้นทางรถไฟลาวจีนผ่านและเส้นทาง 2E2W เสื่อมต่อทางรถไฟพร้อมทั้งมีเส้นทางด่วนแต่อุดมไซหาบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำท้านอกจากนี้ยังจะสุ่มไซสร้างเงื่อนไขในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดด้านโลจิสติกอยู่เมืองไซถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเฮ็ดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอยู่แขวงอุดมไซนับมือนับเพิ่มขึ้น
4: นอกตัวนี้ถือว่าอุดมไซของพวกเฮานี่ก็มีน่ะท่าแฮงก็คือมีทางรถไฟผ่านแล้วก็ทาง 2E2W แล้วก็จะมีทางด่วนเนาะที่เขาจะมาผ่านในอนาใกล้ๆนี้ซึ่งอยู่ในนี้พวกเฮาก็ได้มีการน่ะสร้างเงื่อนไขในการเสริมโยงเสริมจอดในด้านโลจิสติกคือจะมีการสร้างเอิ้นว่าโลจิสติกอยู่แขวงอุดมไซของเฮาอยู่เมืองไซตัวนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่นอนใน9โครงการของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าหรือว่าโดยสารให้มันสะดวกสบายพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้าง
0: ท่านนางจันทราไซบุญเฮืองให้ฮู้ตื่มว่าท่าแหงด้านกสิกรรมเป็นแขนงการที่มีความสําคัญของแขวงอุดมไซเนื่องจากแขวงอุดมไซอุดมสมบูรณ์ไปด้วยที่ดินป่าไม้แหล่งน้ําอากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และมีเนื้อที่ทําการผลิตที่เป็นปัจจัยเอื้ออํานวยต่อการผลิตกสิกรรมที่สะอาดที่ยังมีทาแหงบ่งซ่อนเพื่อสุ่มใส่สุกโยผลิตตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดผลิตเสบียงอาหารเป็นสินค้าเพื่อสนองการสุ่มใส่ภายในสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งออกคือสาลีแข็งอย่างพารามันต้นข้าวพืชผักมักถั่วหัวป่าและหมู
5: ในระหว่างวันที่18หาวันที่21สิงหาคมนี้เนื่องจากสภาพฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันบวกกับน้ําซีสังซ้อยและน้ําซีบังเหียงเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าเฮ็ดให้มีน้ําไหลเข้าเฮือนถนนหนทางไร่นาหัวสวนของประชาชนในเขตพื้นที่ต่ําโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามแคมซีสังซ้อยและซีบังเหียงได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนําขันเมืองสุนบุรีองค์การปกครองตาเสงองค์การปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้หีบฮ้อนลงติดตามสภาพการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้ประสานงานสมทบกับกำลังอาสาสมัครสาวหนุ่มตะลุ่มบอนป้องกันชาติป้องกันความสงบและห้องการอ้อมข้างเมืองนำกำลังลงช่วยเหลือประชาชนในการยกย้ายเครื่องของพาหนะวัตถุและสัตว์เลี้ยงไปอยู่บ่อนปลอดภัยอย่างว่องไวและได้จัดตั้งกำลังพลพาหนะเพื่อติดตามสภาพการระดับน้ำขึ้นอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้แจ้งการไปยังประชาชนภายในบ้านที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่เสี่ยงจงได้เอาใจใส่เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและยกย้ายเครื่องของพาหนะสัตว์เลี้ยงต่างๆของตนไปไว้บนปลอดภัยและเกี่ยมรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้เพื่อบ่ให้ได้รับผลเสียหายหลาย ปัจจุบันในทั่วเมืองสุนบุรีแขวงสวรรณเขตมี5บ้านได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมคือบ้านทาคำเหลื่อมกองปทุมวันบ้านดอนยาโนงบ้านโคกหัวสร้างและบ้านเมืองโฮงรวมมี507หลังคามี602ครอบครัวมีพลเมือง 2,900 กว่าคนหญิง 1,200 กว่าคนต่อไปซื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อมานี่ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซได้จัดพิธีพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางคำมันแก้วบุญวันกรรมการประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติห้องประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการและคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยสหายนางตื่นที่แก่กรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าพร้อมด้วยคณะ
6: การพบปะเพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตาเวนเวียกงานกวดกาและการติดตามการจะตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกนี้ยังได้ทบทวนคืนการร่วมมือในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะแขวงอุดมไซและแขวงไรเจ้าให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
5: กองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานพรรคเมืองไซจำพรแขวงบุรีคำไซครั้งที่5สมัยที่4ได้ไขขึ้นเมื่อประดุลมานี่อยู่ห้องประชุมใหญ่ของห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายไก่สอนจันทร์สินากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองไซจำพรมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ในวาระกองประชุมสหายซอยมณีจันเน่งเปาห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ให้เกียรติขึ้นผ่านห่างบทสรุปที่ราคาการชี้นำนำพาฮอบด้านของคณะบริหารงานพรรคเมือง6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีครั้งที่5สมัยที่4และหน้าเวียกจุดสุ่มในการจัดตั้งปฏิบัติคือเวียกงานการเมืองกิจได้สืบต่อสุ่มใส่ศึกษาโฮมการเมืองกิจเป็นปัญหาสำคัญเพื่อสร้างทัศนะหลักมันด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้สมาชิกพรรคพนักงานทหารตำรวจให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งเพื่อกำเน้นแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐบางออกเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบได้เคลื่อนไหวลาดตะเวนตามจุดล่อแหลมพร้อมทั้งป้องกันเวียนยามวันสำคัญต่างๆของศาสตร์ของพรรคการลงทุนของรัฐขั้นเมืองคุ้มครองมี19โครงการมีมูลค่าทั้งหมด337มูลค่าปฏิบัติในปี5ตือกว่าเกียบในนั้นมีเสนอโครงการใหม่1โครงการมูลค่า3ตือกว่าเกียบปฏิบัติได้90ล้านเกียบทื่นจัดสรรภูมิลำเนา1โครงการมูลค่า1ตือกว่าเกียบด้านเลยครับทั้งหมดปฏิบัติได้6เดือน1ตือกว่าเกียบเท่ากับ52ส่วนหอยจากนั้นประดาสหายในคณะพรรคเมืองก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเสนอรายงานแลกเปลี่ยนคำพิจารณาในโครงเขตเวียกงานของตนรับผิดชอบยังกงไปกงมาพร้อมทั้ง

0: การเก็บตัวอย่างขี่กระถือให้กลุ่มเป้าหมาย7บ้านมี3ตาแสงประกอบมีตาแสงถาแตงมี2บ้านคือบ้านปะแลงเหนือและบ้านกกพุ่งใต้ตาแสงดอนสามี3บ้านคือบ้านทงหวายบ้านน้องกันบ้านห้วยดำและศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดและตาแสงกระปือมีบ้านวางใหม่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด330คนหญิง256คนกวดเก็บตัวอย่างได้200คนเพื่อนำไปกวดอยู่แผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนต่างๆให้กลุ่มป่าไม้รับรู้รัตนพรกองสายสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองถาแตงแขวงเชกองรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
2: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทัวไปในแต่ละภาคและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา35องศาที่นครหนูเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง27หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง27หา32องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง27หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง18หา23องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน
1: ์ขณะนี้ท่านกำลังเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานเมื่อบุรุษมานี้รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีรถเมล์ไฟฟ้าแล่นให้บริการทั่วเมืองอย่างน้อย 1,047 คันภายในปี2030เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดพรการปล่อยแก๊สเฮือนแก้วและมลพิษทางอากาศปัจจุบันนครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียมีรถไฟฟ้าให้บริการอยู่ประมาณ500คันและระบุว่ารถเมล์ไฟฟ้าในอนาคตจะรวมถึงรถเมล์พลังงานไฮโดรเจนและรถเมล์ผสมไฮบริดเติมอีกอินโดนีเซียตั้งเป้าลดพรการปล่อยแก๊สเฮือนแก้วลง 30% ในปี2030และบรรลุเป้าหมายการปล่อยแก๊สเฮือนแก้วสุทธิเป็น0ในปี2050โดยเฉพาะแขนงการขนส่งเป็นจุดสำคัญเนื่องจากความเอาส่วนแบ่งการปล่อยแก๊สเฮือนแก้วโดยกงของตัวเมืองสูงถึง 52% ของทั้งหมดนอกจากนี้อินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ได้55%ในปี2045โดยผ่านการขยายเครือข่ายการขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนและดำเนินมาตรการลดพรการใช้พาหนะส่วนบุคคล
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลขององค์การท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีให้ฮู้ว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสาธารณรัฐเกาหลีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ2ล้าน9แสนคนเพิ่มขึ้นหลายกว่า20%

0: เมื่อเทียบเสียกับระยะเดียวกันของปีผ่านมานักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหลายกว่าหมู่ในเดือนกรกฎาคมผ่านมามีถึง 770,000 กว่าคนรองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นประมาณ 330,000 คนสาธารณรัฐเกาหลีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 12,800,000 คนนับตั้งแต่เดือนมังกร5เดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้นหลายกว่า 21,000 เมื่อเทียบเสียกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาปัจจุบันทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 22,000,000 ถึง 23,000,000 คนในปีนี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและไพมณีธรรมวงศาอัน
1: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
3: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
4: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งทาปองสนหอมแห่งนำใส่เงินเก็บสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงฮอดเวลานี้พบพ่อกันเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีให้ท่านได้ฮับฟัง 12:30-13:00 อนุรักษ์ดำเนินรายการข้อมูลข่าวสารได้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่นำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปหาฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์ต้องย้ำมีรายการปิดประจำเนาะสองทางในการติดตามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพียงแต่พิมพ์ว่า www.lsc.gov.laถ้าว่ามีรายการนั้นอยากติดต่อพอพันเวียกงานใดโดยกงจะเป็นแขนงการตลาดทืนโทรมาได้021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602โทรมาได้ในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าพร้อมกันนั้นท่านผู้ฟังอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาฟังได้ในรายการของพวกเราก็คือรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศ 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีข่าวๆเวียกงานต่างๆโดยสปอร์ตแมนแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารนิติกรรมดำลัดทุกอย่างที่ปิ่นอ้อมกับเวียกงานของพวกเรารวบรวมไว้ที่รายการนี้เฉพาะวันเสาร์จะมีข่าวจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเนาะให้ท่านได้ติดตามหาฟังไปพร้อมกันมื้อนี้ก็จะสืบต่อเวียกงานของพวกเราคือเก่าให้บรรดาท่านนั้นได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึงเวียกงานใดที่กำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่หรือว่าผู้ใดที่มีความสนใจเนาะก็แม่นติดต่อพัวพันโดยกงดังที่บอกไปเบอร์โทรศัพท์และก็เบอร์สายด่วน1602มาเว้าถึงความแตกต่างระหว่างหุ้นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้มีความแตกต่างกันคือแนวใดขออธิบายแบบย่อๆเนาะให้มีรายการได้รับรู้ไปนำกันเริ่มที่พันธบัตรรัฐบาลก่อนพันธบัตรรัฐบาลแมนประเภทนี้ที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละหน่วยมีมูลค่าที่เท่ากันท่านผู้ฟังซึ่งก็กำหนดผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าในอัตราส่วนที่เท่ากันและผู้ถือครองพันธบัตรนั้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ซึ่งผู้ถือพันธบัตรมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนคือดอกเบี้ยตามที่ได้กำหนดไว้และจะได้รับต้นทุนในเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนส่วนว่าหุ้นกู้แม่นหลักทรัพย์ประเภทนี้ที่บริษัทใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนที่แบ่งเป็นแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันกำหนดผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน และผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยตามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าและจะได้รับต้นทุนในเมื่อครบอายุไถ่ถอนต้นรายการแบบนี้ให้ท่านได้หาฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
5: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันธิตใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
6: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชียบเข้ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
5: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
6: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
5: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
6: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
5: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
6: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์อยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
7: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
8: มีหยังเน
7: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
8: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
7: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
8: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
7: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
8: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021-265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265461
9: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นใส้เงินกีบให้เดือน9ลาวสิได้บ่อนเจริญแท้หนา
10: ง ดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: เป็นรายการและท่านผู้ฟังยังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจํา 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในการพักผ่อนหากฟังรายการของพวกเราไปพร้อมจะได้ความรู้ที่หลากหลายจิตพันกับเวียกงานของพวกเรากับแมนแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารและยานี้มารู้จักสกลเกี่ยวกับธนาคารดูแลทรัพย์สินแม่นหยังธนาคารดูแลทรัพย์สินแม่นธนาคารธุรกิจที่สั่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือธนาคารธุรกิจต่างประเทศที่ให้บริการเก็บรักษาคุ้มครองทรัพย์สินและเป็นตัวแทนเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ลงทุนขอบเขตในการให้บริการของธนาคารดูแลทรัพย์สินประกอบมีเก็บรักษาและคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนการเป็นตัวแทนในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ลงทุนพร้อมนี้ยังมีบทบาทเฮ็ดหน้าที่ของผู้ให้ความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ลงทุนติดตามผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของผู้ลงทุนแยกทรัพย์สินของแต่ละกองทุนรวมออกจากกันแยกออกจากทรัพย์สินของตนคุ้มครองติดตามการลงทุนอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเพื่อการลงทุนรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการของตนปฏิบัติสิทธิ์และหน้าที่อื่นตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญากับลูกค้าธนาคารดูแลทรัพย์สินในสปป.ลาวมี3แห่งคือธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขานครหลวงเวียงจันทน์ธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัดสาขานครหลวงเวียงจันทน์และธนาคารอุตสาหกรรมและการค้าจีนจำกัดสาขานครหลวงเวียงจันทน์และเนี่ยต่อไปอนุรักษ์จะเว้าสู่ฟังเพิ่มเติมให้ท่านได้รู้จักบริษัทกวดสอบแม่นยังแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเอาเสียงเพลงฝากต้อนบรรดาท่าน

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามซั่นดอกตัวก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให้
3: ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้
4: ว้าวเป็นได้เลยล่ะ
1: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขากันยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
4: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
4: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ว้าโถต้องจําเป็นได้ซอกคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
4: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021217770
5: อยู่นำกันทุกมื้อท่านผู้ฟัง30นาทีในรายการเพื่อนธนาคาร 12:30-13:00 FM 103.7 MHz ผลของการหับฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่หับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมาฮู้จากบริษัทกวดสอบแมนหยังบริษัทกวดสอบแมนหนึ่งในสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งบริษัทกวดสอบในสปป.ลาวแม้นการจัดตั้งวีซ่าชีพการบัญชีและกวดสอบของนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการเงินได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจถูกต้องตามระเบียบกฎหมายพร้อมนั้นต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เสียก่อนจึงสามารถดำเนินการให้บริการในคงเขตเวียกงานตลาดทุนได้โดยพื้นฐานแล้วบริษัทกวดสอบมีหน้าที่ต้นต่อในการกวดสอบเอกสารรายงานการเงินทบทวนคืนเอกสารรายงานการเงินให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดทุนลาวพร้อมนี้ยังช่วยให้บริษัทลูกค้าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงินและยั่งยืนความถูกต้องต่อการก้าเกียมและเปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงินโดยเฉพาะแมนเอกสารรายงานการเงินแต่ละระยะอยู่ในสปป.ลาวมีบริษัทกวดสอบที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเวียกงานกวดสอบด้านหลักทรัพย์ทั้งหมดแมน4บริษัทผ่านไปให้มีรายการได้ฮู้จากบริษัทกวดสอบแมนหยังเนาะแน่นอนว่าทุกคำถามมีคำตอบท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่บ่ฮู้ว่าภาระบทบาทของบริษัทกวดสอบมีหน้าที่คือแนวใดเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้จะพักฟังเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งไล่ยะต่อไปเข้าสู่ไล่ยะของสาระนาฮู

0: เมย์มันเลยเฮ็ดนั่นได้จังสิมีโซ่คือเพิ่นบ่ถึกมา 3-4 งวดซ้อนแล้วได้นี
1: ่เด้ๆอีกละแม่บอกแล้วนะว่าจะซื้อหลายก็บ่ซื้อแม่โอ้ยเฒ่านี
0: ่ก็เดี๋ยวว่ามื้อนี้ฟันดีฟันคักฟันแน่กระทุ่มมันโตเลยบ่คิดว่าจะพลาดอีก
1: ก็จังซั่นตลอดแต่แม่เคยบอกแล้วนะว่าจะซื้อหลายเอาเงินมาลงทุนซื้อหุ้นที่แม่เคยลงไว้น่ะดีกว่าอีก
0: ใส่ลองว่าให้พ่อฟังมึงดู
1: การลงทุนในหุ้นนี่ก็มันมีผู้คุ้มครองผู้คำปรึกษาและที่สำคัญก็มันมีเอกสารยั่งยืนที่สามารถเป็นบนอ้างอิงในการตัดสินใจการลงทุนนั่นอีกเ
0: ด้แล้วประชาชนทั่วไปคือเฮานี่จะซื้อได้อยู่ว่าแม่มัน
1: ได้แน่พอมันเอ่ยฟังค่อยนี่ประชาชนทั่วไปก็สามารถซื้อได้นะที่เป็นหยัง
0: โอ้วะดีๆซะนะฉันจะไปสอบถามข้อมูลละเอียดเด
1: ้
0: อ
1: ได้เลยพอมันข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงซนหอมแหงนำใส่เงินกีบทักทายมีรายการตอนท้ายยังหากฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศ 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีข่าวๆจากรายการกบเฮาที่ติดพันกับเวียกงานคะแนนการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารส่วนว่าวันเสาร์ที่ออกอากาศนั้นก็จะมีข่าวๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวแน่นอนล่ะมีรายการระยะท้ายของทางรายการเป็นประจำเนาะนำเอาสารณะฮู้ที่เป็นประโยชน์ติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอาหารการอยู่การกินคือกับมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าหมากไม้สีเหลืองช่วยป้องกันพยาธิมะเหงในแม่หญิงท่านผู้ฟังนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวายของสหรัฐอเมริกาได้แนะนำแม่หญิงให้บริโภคผักและหมากไม้ให้หลายขึ้นเพื่อจะป้องกันพยาธิมะเหงพกเหนียวจากการศึกษากับแม่หญิงอายุสูงจำนวนเกือบ 200,000 กว่าคนเป็นเวลาดนถึง12ปี6เดือนพบว่าแม่หญิงที่กินผักและหมากไม้หลายที่สุดจะมีโอกาสเป็นมะเหงพกเหนียวได้หน่อยที่สุดโดยคนที่กินผักและหมากไม้สีเหลืองจะป้องกันพยาธิได้หลายกว่าผู้ที่กินน้อย52ส่วนห้อยและก็ยังพบเติมว่าแม่หญิงที่กินวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E หลายที่สุดก็เป็นพยาธิมะเหงสนิดนี้ได้คือกันนี่คือสารณะฮู้ที่มาแนะนำให้มิลการได้ฮู้จักเนาะว่าหมากไม้ที่หลากหลายสีสามารถป้องกันพยาธิมะเหงได้ในกลุ่มแม่หญิงแต่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ดีเนาะกินหมากไม้ควบคู่กันไปท่านผู้ฟังหมากไม้ก็ขอให้เลือกในลักษณะที่หลากหลายสีแดสิ่งสำคัญก็แม่นให้กินหมากไม้ตามฤดูกาล30นาทีนี้ต้องขอขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีนำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวขอขอบใจมิตรการทุกท่านติดตามหาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่ออื่นพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: Laika Colorful Music.
1: Welcome to Colorful Music.
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้มาอยู่กับ DJ Smile 1 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่26กรกฎาคม26สิงหาเนาะลงมือลงวันกันอีกแล้วท่านผู้ฟังวันพุธที่26สิงหาถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหานั่นเองเนาะหลายๆคนคงจะได้แล้วเนาะรับเงินดำเงินเดือนโดยเฉพาะเป็นพนักงานรัฐเฮาแม่นบ่บางคนได้รับแล้วก็เมิดไปแล้วแม่นเนาะมาเยี่ยมยามน้อยหนึ่งแล้วก็ไปวันวะสำหรับเพลงในที่ต้องการอยากจะฟังสามารถเน้นนำเพลงสากลมวนๆกันเข้ามาได้ที่0307-87052นอกจากนั้นเฮาก็ยังอยู่กับลาวทุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ทักทายด้วยผลงานเพลงเก่าๆของวง Michael Learns to Rock กับเพลงนี้เลยเนาะ Pain My Love

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวงมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
2: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

และนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาวโทรคมกับ Family Package สมัครแพ็คเกจเดียวใส่น้ำกันภายในครอบครัวคุ้มเกินคุ้มเนาะท่านผู้ฟังมี2แพ็คเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็คเกจ 100,000 กีบและแพ็คเกจ 150,000 กีบนั่นเองนอกจาก Family Package แล้วยังมีรุ่นรับเอาของรางวัลจากลาวโทรคมครบรอบ30ปีลาวโทรคมแจกรางวัลใหญ่มูลค่าสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปี2016นี่โดยสพอแมนทุกๆเดือนนี่จะแจกรางวัลสูงถึง 1.4 ตื้อกีบท้ายปีมีแจกรางวัลเป็นรางวัลคำนั่นเองสำหรับลูกค้าลาวโทรคมที่อยู่น้ำกันมาเป็นเวลายาวนานเนาะรุ่นรับเอารางวัลกับลาวโทรคมถือว่าเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้านั่นเองครบรอบ30ปีแจกรางวัลใหญ่ทุกๆเดือนสามารถเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริการดีๆและโปรโมชั่นอื่นๆกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือว่า Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาทุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเสียงเพลงกันไปเลยกับเพลงที่มีชื่อว่า I Will Be Missing You กับรายการ California Music 103.7 MHz

เป็นยังไงกับเพลงที่หาก็ผ่านไปเนาะก็หวังว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะที่กำลังรับฟังรายการ Colorful Music อยู่ตอนนี้กับ Digit Smile กับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมสามารถแนะนำเพลงมวลๆเป็นเพลงสากลกันเข้ามาได้ที่0305787052ในวันพุธที่26เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาระยะนี้ก็อยู่ในกลางฤดูฝนเนาะท่านผู้ฟังไปทางใดมาทางใดก็ให้ระมัดระวังเนาะโดยเฉพาะแม่หน่วยงานสภาพอากาศเพิ่นได้รายงานว่าอาจจะมีฝนตกบางเขตก็ตกหนักบางเขตตกค่อยไปทางภาคเหนือก็ให้ระมัดระวังเรื่องของดินสไลด์โดยเฉพาะแม่นอยู่เขตภูเขตผาและบางเขตก็เกิดน้ำท่วมแบบกระทันหันโดยเฉพาะแม่นทางหลวงพะบางเมืองนานเนาะในอาทิตย์ผ่านมาทางรายงานเป็นทางการของสื่อและกับทางสื่อสังคมออนไลน์เนาะมีการเผยแพร่เหตุการณ์น้ำท่วมต่างๆอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางและกับภาคใต้ทางภาคกลางนี่กับบริคำไซคำมวลสวรรณเขตเกิดให้มีความเสียหายหนักในเขตบริเวณน้ำท่วมเนาะให้ระมัดระวังกันไว้ท่านเราเรื่องน้ำท่วมมาละพยาธิมาพร้อมกับฤดูฝนแบบนี้ให้ระมัดระวังกันไว้เรื่องของพยาธิไข้หวัดบางคนพังกว่าเป็นไข้วัดน้อยบางคนไข้วัดใหญ่บางคนก็เป็นไข้วัดสายพันธุ์ใหม่เนาะถ้าว่าผู้ใดมีอาการก็กินยาไซโบดีขึ้นก็พยายามไปหาหมอเนาะไปหาหมอช่วยปินปัวให้บางเทื่ออาจจะเป็นพยาธิไข้ยุงเพราะว่าปัจจุบันนี่มีรายงานว่าผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงทั่วประเทศสะสมอยู่ที่ประมาณ 4,371 คนเครื่องตัวเลขเพิ่นเก็บสะสมมาฮอดวันที่24สิงหานี้แต่ว่ายังบ่มีคนเสียชีวิตเนาะจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงในวันที่จนถึงมาฮอดวันที่24สิงหาซึ่งว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงสะสมนี่ตั้งแต่ต้นปีมา 4,371 คนสำหรับนครหลวงเจนีเป็นตัวเมืองหรือว่าแขวงที่ว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมหลายที่สุดนั่นก็คือ706คนตามมาด้วยแขวงเสกวงทางภาคใต้สุดเนาะ530คนขึ้นไปทางภาคเหนือแนกแขวงอุดมไซและแขวงเวียงจันทน์นี่459คนแขวงคำมวน404คนเป็นพยาธิที่ว่ามักระบาดในฤดูฝนแบบนี้เนาะอย่าลืมปฏิบัติการตาม5ป.ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นแนะนำกันออกมาหรือว่าเขตใดที่ว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำขังบางสิก็อย่าลืมซื้อยากันยุงกันมาทานนี่เนาะเพื่อป้องกันพยาธิไข้ยุงนั่นเองกันไว้ดีกว่าแก้ด้วยท่านผู้ฟังนี่ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเรื่องของพยาธิไข้ยุงที่มีการระบาดกันการติดเชื้อสะสมกันทุกปีปัจจุบันนี้บางแขวงบางเขตก็มีการปล่อยของอันยุงที่เพิ่นเอามาบำบัดเพิ่นห้องว่าโครงการยุงวัวบาเกียที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมป้องกันบ่ให้ระบาดเป็นเสื้อพาหนะแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิยุงลายนั่นเองคือว่าใส่ได้ผลดีได้เนาะนี่ก็อยากมาเล่าสู่กันฟังอยู่ในระยะฤดูฝนแบบนี้ให้ระมัดระวัง
นอกจากนั้นก็คือพยาธิถอกท้องนี่ให้ระมัดระวังนะท่านผู้ฟังที่มักมาพร้อมกับฤดูฝนแบบนี้อาหารการกินให้ระมัดระวังเนาะวันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการคาราฟุนมิวสิกคอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับ DJ Smile พร้อมด้วยเพลงสากลมาเติมอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะกับเพลงเก่าๆของวงทรีตมาร์คเพลงที่มีชื่อว่า Only Love สำหรับไผที่ว่ามีคู่หักเนาะ

0: ลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ

0: ่แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
0: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
0: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

บริการดีๆจากลาโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยกับรายการคาเลอร์ฟูลมิวสิกของฮอนนี่มันนี่กับเพลงเก่าๆอีกหนึ่งเพลงให้เข้ากับบรรยากาศเนาะRight here waiting for you บางคนก็นอนฟังเพลงอยู่เนาะอย่าสิเฝ้าหลับเด้อสำหรับเพลงนี้

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเสียงเพลงเนาะ Right here waiting for you เป็นเพลงเก่าๆ ฟังย้ำได้แหละกับมวลย้ำนั่นแหละเนาะ โดยสปอร์แมนคนผู้ใดที่ว่ามีคู่ฮักมีครอบครัวบองสิพากันไปนั่งอันดินเนอร์ใต้เสียงเทียนบองสิฟังเพลงนี้เป็นนำแดนสโลโมชั่นก็เป็นนำโอ้สุดยอดความโรแมนติกเลยเนาะก็แล้วก็จินตนาการไปไกลเลยเนาะเหมาะสำหรับคนมีคู่เนาะคนโสดนี่ก็นั่งฟังเพลงทั่วๆไปก็ได้เลยเนาะแมนบอลืมเนาะครับฉลองครบ30ปีกับลาวทุลคมแจกโชคใหญ่ทุกเดือนจนฮอดท้ายปี2026โดยเฉพาะแมนโชคใหญ่ท้ายปีนั่นก็คือรางวัลคำมูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบว่าเป็นการคืนกำไรแห่แก่ลูกค้าโดยเฉพาะแม่ลูกค้าลาวตะลุคมที่อยู่กันน้ำกันเป็นเวลายาวนานเนาะและลูกค้าที่ว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปรุ่นหับของรางวัลหรือว่าเป็นซัมเมอร์ซีกหรือว่าเป็นลูกค้าของอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือว่าไฟเบอร์ทูเดอะโฮมก็มีสิทธิ์รุ่นหับเช่นเดียวกันนอกจากนั้นอย่าลืมสมัครใส่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G กับลาวโทรคมมี4แพ็กเกจให้เลือกนำใส่กันสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G มีราคา 100,000 กีบได้30กีก 150,000 กีบได้70กีก 250,000 กีบได้125กีกและ 500,000 กีบได้Data ถึง250กิกนี่ก็เป็นแพ็กเกจใหม่จากลาวโทรคมเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตคุ้มสุดคุ้มเนาะอินเทอร์เน็ต 5G จากลาวโทรคมสามารถสมัครกันได้ไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคม Application M Swiss หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงและตอนนี้ก็มีข่าวต่างประเทศที่อยากมารายงานสู่กันฟังเนาะโดยเฉพาะแมนนโยบายใหม่ของรัฐบาลสิงคโปร์ที่หาก็ประกาศออกมาเนาะเนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์นั่นเองซึ่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ที่มีชื่อว่าลอเรนซ์วองได้ประกาศนโยบายสำหรับครอบครัวคนสิงคโปร์เนาะซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการครอบครัวใหม่เพื่อสู้เหลือและลดพรค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและก็ส่งเสริมให้คนสิงคโปร์มีลูกเพิ่มเติมอีกเนาะโดยเฉพาะแมนโครงการนี้จะมาแทนที่โครงการ Baby Bonus และโครงการครอบครัวใหญ่โดยเน้นให้เด็กน้อยที่เป็นสัญชาติสิงคโปร์ทุกๆคนตั้งแต่อายุ1ปีถึง17ปี ได้รับเงินอุดหนุนเนาะ จากรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันเดือนเมษาปี2027เป็นต้นไป หนึ่งในนโยบายนั่นก็คือเด็กน้อยที่ว่าเกิดใหม่นี่จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นมูลค่าสูงถึง 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ลองคูณเบิ่งเนาะ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์1ดอลลาร์อเมริกาประมาณ2ดอลลาร์ปลายของสิงคโปร์ลองคูณคิดไล่กันเบิ่งเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีความเก่งทางด้านคิดไล่ลองคิดไล่กันเบิ่งเนาะ1ดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณ2ดอลเออ1ดอลลาร์อเมริกาประมาณ2ดอลลาร์สิงคโปร์และสำหรับเด็กน้อยที่ว่าเกิดก่อนวันที่1เมษายน2027ในโครงการ Baby Bonus ที่ได้รับเงินอุดหนุนอยู่แล้ว
และก็จะได้รับการเติมเงินตื้อมีไข่ครบ1ดอลลาร์10,000ดอลลาร์สิงคโปร์ I kept my distance cause I know that you don't like it when สรุปง่ายๆรัฐบาลสิงคโปร์นี่อุดหนุนโดยเฉพาะแม่นให้เงินทุนตั้งแต่เด็กน้อยเกิดใหม่จนอายุ17ปีพร้อมทั้งอุดหนุนทางด้านการเรียนการศึกษาเนาะจนครบรอบ17ปีนโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีซึ่งว่าสิงคโปร์นี่ทางองค์การสหประชาชาติเพิ่นได้จัดระดับไปอยู่ในประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วเนาะแหล่งไหลหับมีหลายต่างกับบ้านเฮานี่เนาะบ้านเฮานี่แหล่งไหลหับยังน้อยสำหรับรัฐบาลก็เลยบ่สามารถประกาศนโยบายแบบนั้นได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อสุขยู่ให้คนสิงคโปร์มีลูกเพิ่มขึ้นตื้อมีก็ปัจจุบันนี้สิงคโปร์นี่ก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคล้ายๆคือกับบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศบ่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้หลายประเทศก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเฮ็ดให้ตลาดแรงงานขาดแคลนก็เลยว่าต้องได้เฮ็ดนโยบายออกมาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนของประเทศนั้นมีลูกขึ้นตื้มอีกเนาะมีลูกเพิ่มครอบครัวใดที่ว่ามีลูกหลายคนรัฐบาลก็อุดหนุนหลายครอบครัวใดมีลูกน้อยคนก็อุดหนุนน้อยนอกจากรัฐบาลสิงคโปร์แล้วรัฐบาลของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ได้ประกาศเพิ่มนโยบายให้คนหนุ่มสาวนี่แต่งงานมีลูกมีครอบมีครัวเพิ่มเติมอีกเนาะเพื่อว่าจะเพิ่มพลเมืองของตนเองนั่นเองนี่ก็เป็นข่าวยูตาข่าวดีๆของต่างประเทศอยากจะมาเล่าสู่กันฟังกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังเสียงโคซกเว้าเป็นหลายแล้วเดี๋ยวสุฟ้ามุ่นขึ้นหนีปลาได้เนาะมาต่อกับเพลงซาซาซึ้งซึ้งอีกหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้กับเพลงเลย I Know I Love You

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตื้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
3: ะต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
3: อต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ท่านยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: มาต่ออีกหนึ่งเพลงหลังจากที่ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วนี่หลายๆคนคงจะฮู้ตื่มอีกหนึ่งเพลงเนาะเพลงเก่าซาซาซึ้งซึ้งอีกหนึ่งเพลง It Must Have Been Love กับรายการ Colorful Music 103.7 เมกะเฮิรตซ์และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

าก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการคาลิฟอร์เนียมิวสิกของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกๆ ทานที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวโทรคมที่อยู่นํากันทุกๆมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมโดยรายการ Colorful Music ความลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงวันที่24สิงหาคมนี้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงสวรรณเขตได้ออกแจ้งการเลขที่2308ทับคปคเพื่อระดมทุนและรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2016นี้เนื่องจากระยะต้นเดือนสิงหาเป็นต้นมาบางพื้นที่ของแขวงประสบกับฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนเหตุให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในหลายเมืองและบางพื้นที่ยังเกิดน้ำไหลสุแห้งอย่างกระทันหันส่งผลกระทบต่อเฮือนซานทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนอีกตามการรายงานของคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงพบว่าภัยน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบรวม13เมืองและ1นครของแขวงสวรรณเขตในนี้มี10เมืองที่ประสบกับภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะท่วมเฮือนซานประชาชนกว่าเอา177บ้าน 8,968 ครอบครัวมีประชาชน 42,012 คนได้รับผลกระทบในนั้นเป็นไปยิง 21,585 คนสำหรับความเสียหายด้านเฮือนซานพบว่ามีเฮือนเปเพ3หลังและมีเฮือนประชาชนจำนวน17หลังคาถูกกระแสน้ำพัดไหลไปตามกระแสและมีประชาชน2คนเสียชีวิตจากการถูกน้ำพัดจมน้ำและสูญหาย1คนเพื่อรับมือกับสภาพการที่เกิดขึ้นทางการได้ดำเนินการยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยโดยมี4เมือง23บ้านที่มีการยกย้ายรวม 1,455 ครอบครัว 8,677 คนในนั้นหญิง 4,444 คนขณะเดียวกันมี776ครอบครัว 3,977 คนในนั้นมีเป็นเพศหญิง 2,116 คนได้ย้ายไปพักอาศัยอยู่น้ำพี่น้องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่มีประชาชนจำนวนหลายต้องการความช่วยเหลือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงจึงได้ขอความช่วยเหลือจากบรรดาภาคส่วนองค์การจัดตั้งสถาบันภาคธุรกิจและประชาชนให้การร่วมมือประกอบส่วนช่วยเหลือตามกำลังแฮงและมีความสมัครใจทั้งในรูปแบบงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภคการระดมทุนครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อนำเอาสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมสำหรับบุคคลหรือภาคส่วนใดที่มีจุดประสงค์ร่วมบริจาคสามารถประสานงานกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงประจำห้องว่าการแขวงผ่านเบอร์โทรศัพท์020-999-88956และเบอร์โทรศัพท์020-913-50392ดังนั้นคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงสวรรณเขตจึงแจ้งมายังทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อร่วมกันประกอบส่วนช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหร
3: อบอกผมไม่เห็นได
2: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหร
3: อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังสีคือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถ่าวเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
2: โอ้ยล
3: ู
2: กไปติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นมาบอกพวกนี้มาดิบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
4: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกองปลายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม้วนเพื่อสร้างความสีเบิกบานม้วนซื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบางท่านนี้อาจจะกำลังหาปูหาป่าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือว่าท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่ารัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามห้องร้านห้องการสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็หาฟังรายการเป็นยาใบของพวกเขาไปนำได้สำหรับท่านใดที่ปฏิบัติเวียกงานมาตั้งแต่เช้าตอนเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงแล้วตอนบ่ายมีเวลาได้พักผ่อนพักสายตาประมาณ10นาที15นาทีอันนี้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพช่วยป้องกันพยาธิหัวใจและก็อัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมได้ตามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญเพิ่นว่าคือแนวนั้นแต่ว่าถ้าเกิน15นาทีถึงเป็นชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็บ่ค่อยดีปานใดเพราะว่ากลางคืนร่างกายของเฮาจะตื่นโตนอนบ่หลับนั่นเองถ้าผู้ฟังจะใช้ละการนอนเพียงแต่พอดามพอดีประมาณ10นาทีหรือว่า15นาทีอันนี้จะดีต่อสุขภาพหลายและแน่นอนกลับคืนมาพอๆกันในมื้อนี้นอกจากนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาเสียงเพลงม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านพอๆกันคันทำอีทพวกเราไปปลุกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการทำกันตื้ม

0: Đây phút mong chạm đèn lên hàng ngân say. Kim lai cơ ngân leo và ngân láo bố mỹ khả. Hà và ngân kỷ phơ tổ la mớ sang bổ vào hà thìm thô say tên ngân bố bình leo.
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คองใจบ่ใส่ทคองตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลายามบ่ายแบบนี้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพัดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ในยุคปัจจุบันนี้สังคมมีการขยายโตแน่นอนว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็มีการถูกผลิตออกมาจำนวนหลายมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายยี่ห้อจากสารกาพวกเรานอกจากที่จะเลือกไซส์ที่มีคุณภาพและก็มีราคาที่สมเหตุสมผลแล้วคุณภาพนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างในระยะผ่านมามีกรณีเกิดเหตุให้เห็นบ่ว่าจะอยู่ในประเทศเราหรือว่าอยู่ต่างประเทศเกิดมีเหตุเศร้าสลดเนื่องจากใส่อุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าในการแต่งอยู่ครัวกินปรุงอาหารแล้วเกิดมีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวออกมาก็เห็นให้ผู้ที่ใช้งานเครื่องใส่ไฟฟ้านั้นถึงขั้นเสียชีวิตเกิดการสูญเสียเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเกิดขึ้นจากสารกาพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องใส่ไฟฟ้าใดๆมาใช้ก็ขอให้แน่ใจว่าเครื่องใส่ไฟฟ้าชนิดนั้นได้มาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องแน่นอนและก็มีความปลอดภัยสูงเพื่อรักษาชีวิตทรัพย์สินของพวกเขาถ้าว่าเครื่องใส่ไฟฟ้านั้นบ่ได้มาตรฐานอาจจะมีกระแสไฟฟ้าที่หัวไหลออกมาถ้าว่าช็อตเฮาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตและก็ถ้าว่าเกิดการช็อตแล้วลุกไหม้อาจจะไหม้เงินไหม้สารอันตรายทางทรัพย์สินและก็ชีวิตของคนเฮานี่แหละท่านผู้ฟังเลือกใช้เฉพาะที่ได้มาตรฐานแท้ๆอันนี้เอามาบอกเอามาเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆและสิ่งที่น่าสนใจบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการดำเนินเต็ม

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือด

0: ลายได
1: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินลักใบก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
0: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม้
0: ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเห
1: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากคนหนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติแดกลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกว่าเห็นมันหนีบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนบนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ซื่อว่าโลกี่กว้างเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเอียงซอยง้อยคือคอยตะลิ่งคองหลังเทื่อแนวเด็กน้อยส่วนคนหัวด้วนหลังเทื่อลูกไทยบ้านส่วนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์เส้นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และสำหรับท่านใดที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางในขณะนี้ก็ขอให้ใส่ความระมัดระวังมีสติในการขับขี่อยู่เสมอใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ใส่ความไวที่สูงเกินไปท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้นั้นสังเกตเห็นว่ารถลาพาหนะอยู่ภายในเขตตัวเมืองนี้เพิ่มขึ้นหลายแต่ว่าถนนหนทางมีจำกัดและก็ความกว้างของถนนหนทางก็ซ้ำเก่าอาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้การจราจรนั้นแออัดและก็ไปมาได้ยากหรือว่าต้องใช้ความไวของรถที่เหมาะสมเท่านั้นถ้าเกินนั้นหรือว่ามีการใส่สารหรือว่าดื่มสิ่งมึนเมาก็ไปหลุดพ้นความสามารถในการขับขี่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายอยากให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยในการขับขี่ท่านผู้ฟังส่วนว่าท่านใดที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้ต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศถ้าว่าเส้นทางใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังอันนี้ต้องได้ติดตามและก็กวดกาอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามเส้นทางจากเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็ผู้ที่โดยสารผู้ที่ห่วมทางนำในการเดินทางบ่ว่าจะไปใส่นอกจากพาหนะที่จะต้องมีความพร้อมแล้วสภาพร่างกายของคนเฮาอีกแล้วก็สภาพเส้นทางหลายอย่างประกอบเข้ากันจึงจะถือว่าอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างการเดินทางแต่ถ้าหากว่าเส้นทางใดที่ยังบ่ทันปลอดภัยยังบ่ทันได้รับการปรับแปลงซ่อมแซมเทื่อพวกเฮาก็ต้องหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เห็นลูกเฮาบ่ฮึ
3: บ่ผมบ่เห็นได
2: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปลิ้นอยู่หนทางพุ่นว่าน่ะฮึ
3: โอ้ยลูกไผนอกบัดนี้เนาะเป็นหยังจิว่าป๊าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
2: โอ้ยลูกไปติดติดติดนอนนอนๆๆลูกเอ้ยจังได๋นะบอกบ่เห็นมันลิ้นหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
3: ่อบ่ควรป๊าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ทุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอรีอยู่ทุกบ่มีเข้าอยู่ทองสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันงั้นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลาบ่ายแบบนี้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บางท่านนี้อาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาอยู่บางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้างหรือว่าตามตลาดตะลีก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบ่งเวลาก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเราจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าหน้านาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห่งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงวันที่14สิงหาคมนี้เมืองกวนแขวงหัวพันได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุนาราเหตุให้เกิดมีฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยมี3ตาแสงกลุ่มเอาหาบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตาแสงกวนบ้านน้ำควางและบ้านนาอ้อตาแสงเมืองนาบ้านเมืองนาตาแสงเยื่องบ้านเมืองเยื่องเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลเหตุให้น้ำท่วมเฮือนซานประชาชนถนนหนทางไหนาและหัวสวนของชาวกสิกรและประชาชนในเขตที่มีพื้นที่ต่ำได้รับความเสียหายต่อกับสภาพการที่เกิดขึ้นขณะนำของเมืององค์การปกครองตาแสงขันบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้หีบฮอนลงติดตามสภาพการอย่างใกล้ชิดได้ประสานสมทบกับกำลังอาสาสมัครชาวนมตะลุมบอนกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบนำเอากำลังพลลงช่วยเหลือประชาชนยกย้ายเครื่องของที่จำเป็นพาหนะวัตถุและสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยและได้จัดตั้งกำลังพลและพาหนะเพื่อติดตามสภาพระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งออกแจ้งการให้ประชาชนในเขตที่มีความเสี่ยงเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำยกย้อยทรัพย์สินขึ้นไปไว้บนที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้อย่างมีสติเพื่อลดพรความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 จังหวะออกอากาศ30นาทีสำหรับระบบ AM พร้อมเดียวกันนั้นก็ยังออกอากาศทางระบบ FM ตื่มเนาะก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันพุธวันที่26สิงหาคม2026ขึ้น13ค่ำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ก็คือปีมะเมียปีม้าและมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังพร้อมเดียวกันนั้นอยู่ในระยะที่3ของรายการก็จะได้สัมภาษณ์ท่านพิมมาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับหัวข้อการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมโดยเฉพาะก็แม่นความหมายของพินัยกรรมนี้แม่นหยังไผได้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมและการเฮ็ดพินัยกรรมของแต่ละบุคคลนั้นมีขอบเขตการเฮ็ดพินัยกรรมนั้นคือแนวใดรายละเอียดต่างๆจะมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในระยะต่อไปถ้าติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราอีก

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ก็เป็นระยะของการเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานเนาะซึ่งวันมื้อนี้จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการยุติธรรมมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามมาฟังนั่นก็คือข่าวท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต้อนรับทูตสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนบ่ายของวันที่19 สิงหาคม 2026ท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านอองซิวเกเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสนี้ท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ได้แสดงความยินดีและต้อนรับอันอบอุ่นในโอกาสที่ท่านอองซิวเกได้มารับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์คนใหม่ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการหัดแน่นและยกระดับสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสปป.ลาวและสิงคโปร์ที่มีมายั่งยาวนานเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นคงเขตกฎหมายและยุติธรรมในโอกาสท่านอองซิวเกก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตก็คือรัฐบาลของสปป.ลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก้การเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่สปป.ลาวพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสิงคโปร์และสปป.ลาวที่มีมายังยาวนานให้แตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมตอนรับทูตสิงคโปร์ประจำสปป.ลาวที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมว่ามีคือแนวใดเป็นต้นว่าความหมายของพินัยกรรมนี่แม่นหยังไผได้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมและขอบเขตของการเฮ็ดพินัยกรรมนั้นมีคือแนวใดรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: สบายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
2: สบายดีอยู
1: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี่
2: ก็คือเก่าตามสภาพนั่นแหละแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
1: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
2: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
3: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
1: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
2: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
3: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงน้ำอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาน้าบ่าวน้าสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
1: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
2: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจลายๆเด้อดวง
3: บ่เป็นหยังมูกันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
0: ข ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วซึ่งว่าในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมฉะนั้นในมื้อนี้ท่านพิมมสอนจันทจิตก็จะได้มาอธิบายเกี่ยวกับการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
4: เจ้าสบายดี
0: เจ้าซึ่งว่าหัวข้อที่พวกเราจะสัมภาษณ์หรือว่าสนทนากันในมื้อนี้เนาะก็คือการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมฉะนั้นก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านอธิบายความหมายของคําว่าพินัยกรรมนี้แม่นหยังท่าน
4: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพคือพวกเราฮู้นําไปแล้วว่าการสืบทอดมูลมรดกนั้นมันก็แม่นการสืบทอดสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ในการสืบทอดทรัพย์ของเจ้ามูลมรดกนั้นและก็เป็นสิทธิ์ของเจ้ามูลเองว่าจะเอาทรัพย์นี้ให้ไผ
0: เจ้า
4: ว่าจะเป็นลูกหลานบ่หรือว่าญาติพี่น้องบางคนหรือว่าหลายคน
0: เจ้าม
4: ันเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์แต่ว่าสิทธิ์นี้ต้องเป็นสิทธิ์ที่เด็ดขาดเน
0: า
4: ะที่ว่าจะมอบให้คือพวกเราได้เห็นผ่านมาสังคมของพวกเขาเนี่ยยังบ่เข้าใจเกี่ยวกับว่าการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมหันแม่นๆอย่างกันแท้
0: เจ้าม
4: ื้อนี้เนาะข้าพเจ้าจะขอมีความเห็นเกี่ยวกับความหมายของพินัยกรรมหันแม่นๆอย่างซะก่อน
0: เจ้า
4: ประมวลกฎหมายแพงเพิ่นก็ได้เว้าละเอียดและจะแจ้งโดยเฉพาะก็แม่นความหมายของพินัยกรรมหันแม่นๆอย่าง
0: เจ้า
4: เนาะมันแม่นการแสดงเจตจำนงของเจ้าของทรัพย์ที่จะเอาทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองให้แก่บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งด้วยการเฮ็ดเป็นลายลักษณ์อักษรหมายว่าคำว่าพินัยกรรมแล้วมันการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าทางปากเป่า
0: ปากเป่าก็สามารถเฮ็ดได
4: ้ได้เราข้าพเจ้าจะได้อธิบายว่าทางปากเป่านี่มันจะมีความหมายความสำคัญคือแนวใดพินัยกรรมที่จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อว่าเจ้าของทรัพย์นั้นได้เสียชีวิตเป็นต้นไป
0: เจ้า
4: เนาะหมายความว่าในเวลามีชีวิตอยู่นั้นเนาะเจ้าของทรัพย์นั้นได้เขียนหรือว่าได้สั่งไว้แต่ว่าจะมีผลบังคับทางด้านกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อว่าเจ้าของทรัพย์นั้นได้เสียชีวิต
0: เจ้า
4: หมายความว่าพินัยกรรมทั้ง2ประเภทนี้คือพินัยกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรและพินัยกรรมที่ทางปากเป่านั้นจะมีผลสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายอันนั้นมันความหมายของว่าพินัยกรรม
0: เจ้า
4: เนาะแต่ว่าพินัยกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมันอาจจะเฮ็ดขึ้นหรือเขียนขึ้นโดยเจ้ามูลเอง
0: เจ้า
4: หรือว่าให้บุคคลอื่นเขียนให้แต่สำคัญก็ต้องให้มีพยานอย่างน้อย3คนเข้าร่วม
0: เจ้า
4: พยานที่เข้าร่วมในการเฮ็ดพินัยกรรมนั้นต้องรักษาความลับจนกลัวจะมีการเปิดการสืบทอดตามพินัยกรรมหรือว่าการสืบทอดมูลมรดกในพินัยกรรมนั้นต้องได้กำหนดละเอียดสถานที่วันเดือนปีในการเฮ็ดพินัยกรรม
0: เจ้า
4: ประเภทและจำนวนทรัพย์ที่จะมอบชื่อนามสกุลผู้มอบและผู้รับผู้เขียนและพยานเนาะผู้มอบผู้เขียนและพยานหันต้องลงลายเซ็นและแปะโป้มือใส่ในพินัยกรรมแล้วออกไปขึ้นทะเบียนอยู่สำนักงานทะเบียนศาลหรือว่าบ่อนที่เจ้ามูลอาศัยอยู่ก็คือของการปกครองบ้านนั้นก็ได้คือกัน
0: เจ้าและอยู่ในนี้ท่านได้กล่าวมาว่าต้องมีพยานที่เข้าร่วมในการเขียนนั้นและผู้ที่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนี้สามารถเข้าไปนั่งหรือว่าไปเป็นพยานอยู่ในตอนนั้นได้อยู่บ่ท่านหรือว่าต้องเป็นบุคคลอื่นหรือว่าการจัดตั้ง
4: ตามกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกแล้วเนาะผู้ที่มีสิทธิ์ในการสืบทอดนั้นจะบ่ได้เข้าร่วมในการเขียนพินัยกรรมและก็จะบ่ฮู้ว่าตัวเองนั้น
0: จะได
4: ้อย่างแดเนาะภายหลังที่ว่าเจ้ามูลหรือว่าเจ้าทรัพย์นั้นได้เสียชีวิตแล้วมีการเปิดพินัยกรรมแล้วจึงจะฮู้ว่าตนเองนั้นได้ทรัพย์อันนั้นอันนี้เนาะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ได้ดินเท่านั้นเท่านี้แม่นภายหลังที่ว่ามีการเปิดการสืบทอดมูลมรดกเนาะอันนั้นมันเฮาเว้าเรื่องว่าการสืบทอดมูลมรดกที่ว่าตามพินัยกรรมเนาะแต่ว่าอยู่ในทางกฎหมายพวกเฮาก็ได้กําหนดไว้อย่างนึงก็คือพินัยกรรมทางปากเป่าเนาะอันนี้ก็สําคัญคือกันคือเบื้องต้นเนาะเจ้าทรัพย์อาจจะบ่ทันมีเจตนาจะมอบทรัพย์ให้ลูกผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าย้อนความเจ็บปิ่นหรือว่าตกอยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายใกล้จะเสียชีวิต
0: อ๋อเจ้า
4: และผู้เกี่ยวหันได้
0: สั่งไว้
4: เนาะฉะนั้นผู้ที่ว่าเป็นพยานรับรู้ในการสั่งไว้หันต้องเอาคำเว้าคำว่าของเจ้าทรัพย์นี้ไปแจ้งต่อนายทะเบียนศาลหรืออำนาจการปกครองบ้าน
0: เจ้า
4: ว่าเจ้าของทรัพย์นั้นได้สั่งอย่างไว้แด่เก เกี่ยวกับการสืบทอดมูลมรดกและนายทะเบียนศาลหรือว่าอำนาจการปกครองบ้านต้องจดถูกถ้อยคำ
0: เจ้า
4: ที่พยานได้บอกเราไปนั่นและก็ลงบันทึกพร้อมกันลงลายเซ็นไว้หั่นแต่ว่าการสืบทอดทางปากเป่าหรือว่าพินัยกรรมทางปากเป่านี้มันก็มีขอบเขตทางด้านกฎหมายของมันคือกัน
0: เจ้า
4: เป็นต้นว่าภายในเดือนนึงถ้าว่าเจ้าของทรัพย์บ่ได้เสียชีวิต
0: เจ้า
4: หรือว่ามีการฟื้นฟูสุขภาพมาสู่ปกติก็หมายความว่าพินัยกรรมทางปากเป่านั้นก็ตกไป
0: โอ้
4: บ่มีผลสะท้อนทางด้านกฎหมายเน
0: า
4: ะ
0: จารย์นั้นก็แม่นเกี่ยวกับความหมายของพินัยกรรมเห็นได้ว่าพินัยกรรมนี้สามารถเฮ็ดได้ทั้งรูปแบบที่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรและทางปากเป้าเนาะท่านแล้วในนี้ผู้ใดแด้หรือว่าไผแด้ที่มีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรม
4: เจ้าเนาะคันเว้าเรื่องผู้มีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมมันก็แม่นพลเมืองทุกคนบ่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศคนต่างด้าวคนบ่มีสัญชาติที่ดำรงชีวิตอยู่สปป.ลาวเฮาก็มีสิทธิ์เฮ็ดพินัยกรรมมอบทรัพย์สมบัติที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน
0: เจ้า
4: ให้บุคคลใดบุคคลนึงหรือหลายคนให้องค์การจัดตั้งรัฐหรือว่าร่วมมือองค์การจัดตั้งสังคมกองทุนมูลนิธิต่างๆเนาะหรือว่าสงวนไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อเป็นบ่อนสักการะบูชาหรือรักษาไว้ให้ญาติพี่น้องที่ขาดเขื่อนนั้นเป็นบ่อนทำมาหากินตามเจตจำนงของตนก่อนการเสียชีวิตเนาะตัวอย่างว่าเท่าก่อนี่เนาะเรามีดินตอนนึงหรือว่ามีเงินหลังนึงและเงินฝากธนาคาร100ล้านผู้เกี่ยวแล้วบ่มีลูกบ่มีญาติพี่น้
0: อง
4: แต่ว่าผู้เกี่ยวมีคนรับใช้สินะผู้เกี่ยวนี่ก็สามารถเขียนพินัยกรรมมอบเงิน100ล้านที่อยู่ในบัญชีให้คนรับใช้ก็ได้คือกันหรือว่ามอบดินหรือว่าเฮือนหั่นให้อำนาจการปกครองบ้านที่เราอยู่อาศัยหั่นเพื่อให้เป็นของการบ้านก็ได้คือกันเนาะอันนี้มันเว้าเรื่องสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมเนาะหมายความว่าทุกคนในสังคมเฮานี่ก็สามารถเฮ็ดได
0: ้ถ้ามีทรัพย์สมบัติก็สามารถเฮ็ดได้
4: แม่น
0: เอิ้นว่ากรณีดังกล่าวนี้ก็แม่นผู้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมก็คือพลเมืองลาวทุกคนดังที่ท่านพิมพ์มาสอนอธิบายไปเนาะแล้วในการเฮ็ดพินัยกรรมนี้ท่านเจ้าของทรัพย์นี้สามารถเฮ็ดพินัยกรรมในการเอาทรัพย์ให้ผู้อื่นในครอบเขตเท่าใดแด่กฎหมายเฮาได้กำหนดไว้บ
4: ่เจ้าเนาะคันเว้าถึงขอบเขตในการเฮ็ดพินัยกรรมหั่นเนาะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งเพิ่นก็ได้กำหนดไว้
0: เนา
4: ะโดยเฉพาะว่าถ้าว่าเจ้ามวลมรดกนี่หากมีลูก1คน
0: เจ้า
4: ก็สามารถเฮ็ดพินัยกรรมเอาทรัพย์ให้คนอื่นก็บ่เกินครึ่งนึงของทรัพย์ทั้งหมดที่ตนมี
0: เจ้า
4: สองมาถ้าว่าเจ้ามวลมรดกหากมีลูก2คนก็สามารถเฮ็ดพินัยกรรมให้ลูกผู้ใดผู้หนึ่งหรือผู้อื่นก็บ่ให้เกิน1ส่วน3ของทรัพย์ทั้งหมด
0: เจ้า
4: แต่ว่าถ้าหากเจ้ามูลมรดกหากมีลูก3คนขึ้นไปก็สามารถเฮ็ดพินัยกรรมให้ลูกผู้ใดผู้หนึ่งหรือผู้อื่นก็บ่เกิน1ส่วน4ของทรัพย์ทั้งหมดอันนี้ว่าเรื่องขอบเขตในการเฮ็ดพินัยกรรมเนาะที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งในเมื่อที่ว่าพินัยกรรมหากเฮ็ดขึ้นหากมีการละเมิด
0: เจ้า
4: ตามที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปเบื้องต้นหั้นก็ถือว่าพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะบางส่วนส่วนที่ถือก็จะได้ไปแบ่งปันตามพินัยกรรมส่วนที่ว่ามันบ่ถูกก็จะได้เอามาแบ่งปันตามกฎหมาย
0: เออเจ้า
4: เนาะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังแล้วนั้นก็แม่นเกี่ยวกับขอบเขตของการเฮ็ดพินัยกรรมโดยเฉพาะขอบเขตในการมีสิทธิ์ในใดแด้ที่ว่าผู้มีทรัพย์นั้นสามารถมอบให้ผู้ใดในขอบเขตเท่าใดแด่เนาะซึ่งว่าประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้กำหนดไว้ดังที่ท่านพิมพ์มาสอนได้อธิบายไปและสุดท้ายนี้ขอให้ท่านฝากถึงท่านผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่มีทรัพย์สมบัติอยู่เนาะอยากเฮ็ดพินัยกรรมนี้ต้องเฮ็ดในใดท่าน
4: เจ้าเนาะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปหั้นเนาะข้าพเจ้าก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังหั้นจะได้เข้าใจบ่หลายก็น้อย
0: เจ้า
4: แต่ว่าข้าพเจ้าก็มีสิ่งที่เรียกร้องมายังผู้ที่ว่าโดยเฉพาะก็มีทรัพย์สินหลายเน
0: า
4: ะมีลูกหลายคนถ้าว่ามีจุดประสงค์อยากเฮ็ดพินัยกรรมนั้นก็ควรปรึกษาหารือกับนักกฎหมายซะก่อน
0: เจ้า
4: เพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดพินัยกรรมเป็นการละเมิดต่อขอบเขตในการเฮ็ดพินัยกรรมแล้วมันจะเกิดข้อขัดแย้งระหว่างลูกหลานภายในครอบครัวโดยเฉพาะจะเข้าใจผิดว่าพ่อแม่นี่หักลูกบ่ทํากันผ
0: ู้
4: ได้น้อยได้หลายฉะนั้นทางที่ดีหั่นมันต้องเรียกร้องมายังผู้ที่ว่าจะเฮ็ดพินัยกรรมหั่นจะต้องได้มาปรึกษาหารือเนาะทางด้านกฎหมายว่าขอบเขตในการเฮ็ดพินัยกรรมหั่นมันซําใด
0: เจ้า
4: เพื่อบ่อยากให้เกิดปัญหาคือข้าพเจ้าได้เว้ามาหั่น
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮับแพงและเนื้อในทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเกี่ยวกับการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมโดยเฉพาะก็แม่นความหมายของคําว่าพินัยกรรมนี่แม่นหยังไผได้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมและในการเฮ็ดพินัยกรรมนั้นมีขอบเขตคือแนวใดซึ่งว่าท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตก็ได้อธิบายอย่างละเอียดจัดแจงแล้วหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังและเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพและมาฮอดนี้เวลาของ ของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงอีกแล้วทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหลายๆที่ว่าสละเวลามีค่ามาร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราขอขอบใจท่าน
4: เจ้าขอบใจ
0: แล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา9นี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นยังสามารถฟังย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook หนังสือพิมพ์กฎหมายซึ่งว่าเป็นหนังสือพิมพ์กฎหมายออนไลน์ของกระทรวงยุติธรรมพวกเราก็จะได้เอาเทปรายการตัวนี้ลงอยู่ในหนังสือพิมพ์กฎหมายนั้นพร้อมเนาะและถ้าเสียงเพลงนี้สิ้นสุดลงตอนใดผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี
4: สบายดี

สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮิพอนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม้งรัฐการ

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222สวัสดีตอนทำอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับโฆษกสันติภาพมาโอลมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีการได้รับฟังเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็หลายท่านด้วยกันเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังหรื

ไปติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมนะท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาตินะซึ่งทีมงานของพวกเราก็จะได้นำเสนอบทความต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับบรรดาท่านรวมไปถึงบรรดาแจ้งการที่มีการอัปเดตใหม่ๆบรรดาข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะก็มีการนำเสนอนอกจากผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็ยังมี TikTok เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือว่าไปศึกษาระเบียบการนิติกรรมไปดาวน์โหลดข้อมูลมาศึกษาได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.lsso.gov.la นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกถามเข้ามาหลายนอกจากสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาและก็พนักงานทั่วไปเนาะที่เพิ่นมีความสนใจเนาะเพิ่นก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่นะผัวเข้าประกันสังคมแล้วหรือว่าเมียเข้าประกันสังคมแล้วตัวเองจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเติมอีกบ่นะก็มีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะบางท่านก็ว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วมันสิบ่ซ้ำซ้อนกันบ่เพราะว่ายินว่าเข้าประกันสังคมแล้วนี่เพิ่นคุ้มครองทั้งครอบครัวนะคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวอันนั้นก็บ่ผิดเนาะเข้าใจถูกแต่ว่าถูกบ่หมดนะหมายความว่าคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวก็คือแม่นกรณีการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเท่านั้นนะอยู่ห้องหมอเท่านั้นและก็ครอบครัวก็บ่ได้หมายถึงหมดทุกคนที่ว่าอยู่ในปึ้มสมนครัวเนาะครอบครัวก็คือแม่นคู่สมรสกับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นเนาะคู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า18ปีคันว่าลูกยังเฮียนอยู่ก็มีการยั่งยืนเนาะคักแน่ก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะตัวนี้สันติภาพก็เคยมาโอลมในรายการแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับการสืบต่อปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีว่าจะต้องเฮ็ดคืนอะไรเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะจะมาล้มสู่มีรายการได้ฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีรายการได้ตั้งขึ้นมาเนาะก็คือสมาชิกประกันสังคมนั่นแหละนะเพิ่นก็โทรมา1508สายด่วนของพวกเฮาว่าอันน่ะคู่สมรสนี่เข้าประกันสังคมแล้วเนาะอาจจะเข้าในเบื้องของรัฐกรแล้วเนาะตัวเองอันน่ะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้จำเป็นต้องได้เข้าตื่มอีกบ่เนาะคันว่าประกาศจะคุ้มครองแล้วสินี่คันว่าเข้ามันสิบ่ซ้ำซ้อนบ่นะหรือว่าบางคนก็อันน่ะบ่อยากเข้าหลายเทื่ออยากประหยัดอันน่ะเงินในถุงว่าง่ายๆอยากประหยัดเงินในถุงเข้าผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็แล้วติเพิ่นว่าซั่นหั่นน่ะเนาะแต่มื้อนี้จะมาอธิบายให้ฟังละเอียดนะท่านก็จะได้คำตอบนะจากอันน่ะเพิ่นว่าการสนทนาในมื้อนี้เนาะผ่านทางรายการประกันสังคมนะที่สันติภาพเอามาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อประเด็นหนึ่งนะที่สังคมให้ความสนใจอีกหนึ่งหัวข้อว่าซั่นซะเนาะความจริงแล้วก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันการที่เอิ้นว่าผู้ประกันตนแน่นอนเนาะผู้ประกันตนจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเนาะพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้ก็เอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทอกเงินสำรบเข้าประกันสังคมแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้แม่นจะได้รับการคุ้มครองเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วเนาะเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้นะผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หลักๆ ก็คือแม่นจะคุ้มครองในเรื่องของการปิ้นปัวสุขภาพนะตัวนี้สันติภาพก็เคยเอามาบอกสู่ฟังแล้วและก็บางอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนสำหรับอุดหนุนระยะยาวก็จะบ่ได้คุ้มครองเลยสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเนาะเงินเสียกำลังแห่งงานเนาะหรือว่าแม่นตะบักเงินป่วยการอุดหนุนหรืออย่างสั้นจังซี่นี่ก็จะบ่ได้คุ้มครองเนาะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนบอกง่ายๆวันนี้เพิ่นว่าผัวเนาะได้เข้าประกันสังคมแล้ว
บัดนี้เมียเนาะที่เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจนี่นะเนาะเลือกได้บ่เพิ่นว่าซั่นเลือกที่จะบ่เข้าอีกได้บ่เนาะเพราะว่าหยังพบว่าฝ่ายบุคลากรมาแจ้งว่าพนักงานทุกคนต้องได้เข้าประกันสังคมเด้อถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพวกเขาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การของพวกเขาแต่ว่าผัวได้เข้าแล้วตัวเองก็ใส่บัตรน้ำผัวไปปิ้นผัวอยู่หมอเนาะเพิ่นก็เว้าจังซี่เนาะเฮานี่จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะเกิดความสับสนก็เลยโทรมาถามเนาะว่าอันน่ะถ้าว่าเลือกได้บางเทื่อก็จะบ่เข้าเนาะถ้าว่าเลือกได้เพิ่นว่าซั่นเนาะแต่ถ้าเลือกบ่ได้ถ้าว่าเป็นระเบียบก็จะได้อันน่ะเอิ้นว่าเข้านะแล้วก็สิไปอธิบายสู่พนักงานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังนำนะก็เลยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมาลมว่าสำหรับผู้ที่ใส่บัตรห่วมนำนั้นมีแต่ไปปิ้นปวดสุขภาพอยู่ของหมอเท่านั้นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆนี่แม่นจะบ่ได้รับเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์อันอื่นและก็พิเศษสำหรับทานที่เป็นคู่สมรสแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่กับผู้หน่วยวิสาหกิจนี่นะเนาะเพิ่นว่าใส่น้ำผัวแล้วบ่อยากเข้าว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจถึงว่าจะใส่สิทธิ์ร่วมกับคู่สมรสแล้วก็ตามนะผัวอยู่รัฐเมียอยู่เอกชนก็มีความจำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราเนาะหมายความว่าต้องได้เข้าแม่นแต่ว่าผัวอยู่เอกชนเมียก็อยู่เอกชนก็จำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราแม่นแต่ว่าผัวและเมียเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันก็จำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเป็นของภัยของเราหมายความว่าถือว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรนั้นเนาะทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์การจัดตั้งสากลเนาะมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอันนี้แม่นตามกฎหมายเนาะบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีแรงงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะถึงว่าผัวเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจเดียวกันก็ตามก็จะต้องได้เข้าประกันสังคมแม้แต่เป็นพนักงานรัฐกรเห็นบ่ขนาดรัฐกรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นต้นแบบมาตรฐานแล้วแหละเนาะรัฐกรถึงว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงเดียวกันกรมกองเดียวกันแผนกเดียวกันก็จะต้องได้ถือหักเงินเข้าประกันสังคมตั้งว่า8ส่วนห้อยหรือว่า 8% หักของภัยของเรารวมถึงวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันเนาะการใส่บัตรการใส่สิทธิ์ร่วมอย่าลืมว่าเขาจะได้เพียงแต่บางอุดหนุนเท่านั้นหลักๆ ก็คือเป็นการพินผลสุขภาพส่วนสิทธิผลประโยชน์อื่นแม่นจะบ่ได้ครับถ้าว่าเขาบ่ได้ถอกเงินสมทบเป็นของเขาเองเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วสรุปง่ายๆก็คือแมนถ้าท่านเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่1เดือนขึ้นไปท่านก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมบ่แม่นเพื่อไผเนาะก็คือแม่นเพื่อโตเฮาเองเวลาเฒ่าแก่เนาะอายุครบเกษียณมาเฮาก็จะมีเงินบำนาญกินเป็นของเฮาเองเนาะคันว่าสิเกื้อกูลแต่ใส่บัตรน้ำผัวสินี่ใส่บัตรน้ำคู่สมรสเนาะก็มีแต่ปิ้นผัวอยู่หมอซื่อๆเนาะถ้าว่าเฮาบ่จ่ายเฮาก็จะบ่มีเงินบำนาญเป็นของเฮาเองเฮาก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเต็มเนาะภายใต้กฎหมายเนาะอันนี้แม่นหมายความว่าทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นต้องได้ถอกเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึงว่าคู่สมรสจะมีแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นเพื่อความชัดเจนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังน้ำกันและก็
ก็จะมีเนาะหลายๆคำถามเนาะหลายๆคำถามที่อันน่ะถามกันเข้ามาถ้าว่าบ่เข้าเด้จะเป็นเอาได้บางคนเพิ่นว่าเอ้าคั่นว่าจังได๋ก็บังคับให้เข้าแต่ว่าคั่นว่าบ่เข้าเด้บัดนี้เนาะผัวอยู่รัฐแล้วค่อยอยากใส่น้ำผัวนี่นะอยู่รัฐนะเนาะค่อยนี่บ่อยากเข้าตื้มบ่อยากจ่ายตื้มเว้าหมดซะเนาะอยากประหยัดเงินไว้บ่อยากจ่ายหลายอันค่าประกันสังคมนี่นะเนาะเพราะว่าผัวเข้าแล้วค่อยก็สิใส่น้ำแต่ผัวนี่แหละแม่นอยู่ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแต่ว่าค่อยบ่อยากจ่ายตื้มเขาบ่อยากเข้าหมายความว่าอยู่ห้องการ20คนนะบริษัทเนาะมี20คนเข้ามาซะอัน19คนค่อยผู้เดียวค่อยสิบ่เข้าสิค่อยสิมีผลกระทบอย่างบ่แน่นอนเนาะผลกระทบบ่ทันว่าเบื้องของกฎหมายซะเนาะว่าเบื้องของผลประโยชน์ก่อนอันที่1ถ้าว่าเอิ้นว่าบ่เข้านะหมายว่า19คนหั่นก็คือแม่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเต็มแต่ว่าเราผู้เดียวนี่เราบ่เข้านะอันนี้อาจจะบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะว่าเรื่องของนโยบายก่อนอันที่1แน่นอนเวลาเกิดเหตุอย่างมานับแต่เจ็บเป็นเกิดลูกป่วยการบำนาญเสียชีวิตจะบ่มีหยังคุ้มครองเลยเราสำหรับเราผู้เดียวเด้เราผู้นั้นเพราะว่าเราบ่ได้สมทบเงินเขาเอ้าแม่นเราสิใส่บัตรไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอน้ำผัวเอ้านะข้อนี้อาจจะผ่าน แต่บ่ได้หมายความว่าถูกเนาะเพราะว่าสถานภาพเราเป็นพนักงานแต่ว่าเราบ่เข้านะจังได๋เราก็สิบ่เข้าก็แน่นอนผลประโยชน์ต่างๆเราก็จะบ่ได้รับเนาะเงินเกิดลูกเงินป่วยการบำนาญเงินเสียชีวิตบ่เฉพาะแต่ว่าระยะยาวระยะสั้นเราก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเราจะต้องได้เอิ้นว่ากุ้มตัวเองนะกุ้มตัวเองสองมาเนาะสองมาเบาเรื่องของนะข่าวว่าเกิดเหตุใดหนึ่งที่สมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเอาปิ้นปัวเอาใส่บัตรน้ำผัวแต่นะเราจะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการถ้าว่าโชคให้เราเสียองค์ขาปานนี้เอ้าเราจะใส่สิทธิ์ตัวใดเนาะแม่นไผจะดูแลเรานายจ้างจะดูแลเราไปชีวิตได้หรือบ่แน่นอนบ่ได้อาจจะมีเงินนโยบายระเบียบภายในของบริษัท5ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปก็เท่านั้นนะหรือว่าอาจจะได้หลายกว่านั้นแต่ว่าก็คิดว่าจะบ่เพิ่นก็จะบ่เลี้ยงดูเขาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระที่จะต้องแบกรับเนาะภาระของบริษัทเพิ่นก็จะช่วยเฮาได้จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเฮาเกิดเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียถาวรเนาะมันจะยุ่งยากเพียงใดสำหรับอันน่ะครอบครัวของเฮาเนาะหรือว่าล่มหายตายจากมาเสียเนาะก็หมายความว่าจะบ่ได้มีระบบใดไปแบ่งเบาภาระให้กับเราเพราะว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นเว้าเรื่องผลประโยชน์ให้ฟังนะแต่มาเว้าเรื่องของระเบียบการบัดนี้เราสามารถเฮ็ดได้บ่นะระเบียบการเราสามารถเฮ็ดบ่ถ้าว่าตามระเบียบการแล้วแม่นบ่สามารถเฮ็ดได้แบบนั้นเนาะหมายความว่าตามกฎหมายคือแม่นถ้าว่าเริ่มมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าจะมีทางเอิ้นว่าเบื้องกฎกาแห่งงานเพิ่นจะซุ่มลงกวดถ้ากวดแล้วเนาะเพราะว่าพนักงานของท่านบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่นะเริ่มจะหันไปสู่มาตรการบังคับเบื้องต้นนะเพิ่นจะมีในเรื่องของการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของธุรกิจว่าเป็นหยังนะพนักงานจึงบ่เข้าประกันสังคมผู้นี้
คนอื่นให้เข้ามาหรือว่าบางบริษัทนี่บ่มีไผเข้าเลยเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาพนักงานเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นเจ็ดบทบันทึกแล้วบังคับให้ทางหัวหน่วยธุรกิจเข้าประกันสังคมอยู่ดีให้กับพนักงานทุกคนนะความจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้กวดเฉพาะแต่ว่าเข้าประกันสังคมบ่เพิ่นก็จะกวดไปหมดทุกอันเนาะที่ติดพันกับการระเบียบการเนาะได้ทอกเงินอากรบ่พนักงานแต่ละคนต้องมีสัญญาแห่งงานเนาะอันนี้มันสําคัญหลายเนาะต้องมีสัญญาแห่งงานเด้เพิ่นก็จะไปกวดแล้วรวมไปถึงนี่แหละได้เข้าประกันสังคมบ่เนาะได้รับการคุ้มครองแนวใดพนักงานถ้าว่าบ่ปฏิบัติเพิ่นเจ็ดบทบันทึกเบื้องต้นแล้วก็ก้าวไปสู่การปรับใหม่จนไปถึงขั้นหุนแฮงเอิ้นว่าเสนอปิดกิจการเด้เนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการก็บ่ก็คิดว่าแต่ละหัวหน่วยธุรกิจที่สร้างธุรกิจขึ้นมานี่ก็บ่หวังที่จะไปพ้อปัญหาแบบนี้เนาะที่ว่าเอิ้นว่าเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าแม่นเนาะในการที่เฮ็ดให้พนักงานได้รับสวัสดิการได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเนาะเอาอบรมกันซํานี้ก่อนในเบื้องต้นจะได้จึงมาอบรมกันเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เอิ้นว่าเป็นปัญหาที่สมาชิกเพิ่นถามกันเข้ามาเรื่อยๆกรณีผัวเข้าประกันสังคมแล้วเมียจำเป็นต้องได้เข้าอีกบ่เนาะก็โอ้ลมกันสำนีก่อนในเบื้องต้นเนาะจะได้มารับฟังข้อมูลกันเติมเนาะตอนนี้ไปพักรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

0: กับกระทรวงรายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการได้รับฟังในหัวข้อที่เป็นปัญหาสมาชิกโทรมาสอบถามสายด่วนกรมเฮากะถือว่าหลายพอสมควรรวมไปถึงการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจตัวจริงก็ได้พ่อปัญหาตัวนี้นะเพิ่นก็ถามมาแบบสดๆก็มีทั้งหลังไมค์ก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้สติภาพก็มาโอมอารมณ์ให้มีเลกาได้นะรับฟังนํากันเนาะก็ในเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วล่ะเนาะว่าถ้าว่าเฮาเป็นพนักงานบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐหรือบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่นะหน่วยวิสาหกิจทั้งผัวทั้งเมียก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภัยของลาวสิ่งที่สามารถใส่ห่วมนํากันได้นั่นก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเท่านั้นเนาะอันหลักๆแต่อันอื่นๆเฮาจะต้องได้ทอกเงินเข้าเป็นของเฮาเองจึงจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะว่าด้วยการประกันสังคมนั่นเองเนาะซึ่งในระยะต้นเนาะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนแบบบ่เข้าจังได๋ค่อยก็บ่เข้าจะมีระเบียบการมีผลกระทบหยังบ่ค่อยนะเพิ่นจะมีมาตรการอีหยังบ่มีการปรับใหม่ปรับหยังบ่แน่นอนเนาะถ้าว่าเพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพบพ่อว่าพนักงานของท่านบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเจ้าหน้าที่แรงงานเพิ่นก็จะได้มีการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหลังจากนั้นก็บังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่นอาจจะให้โอกาสเดือนนึงบ่อีหยังก็ว่าไปถ้าว่ายังบ่เข้าเพิ่นก็จะเริ่มปรับใหม่เนาะปรับใหม่แล้วก็ยังบ่เข้าแน่นอนก็จะถูกเสนอเพื่อให้หยุดการดำเนินกิจการอาจจะสวดข่าวหรือถาวรอันนี้ก็ต้องได้ไปศึกษาละเอียดตื้มนะเกี่ยวข้องกับว่าเป็นระเบียบการเวียกงานของทางเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีว่ามาตรการของเพิ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่บ่ปฏิบัตินะตามกฎหมายวันนี้บางท่านเพิ่นก็สิถามเด้เนาะทางนายจ้างอาจจะฟังอยู่ถ้าปรับใหม่เด้เพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้เพราะว่าการปรับใหม่นี่มันหลายเอิ้นว่าหลายข้อเด้คั่นว่าบ่ปฏิบัติตามอันน่ะระเบียบการเนาะบางบริษัทก็บ่มีสัญญาให้งานเอ้าเพิ่นสิปรับใหม่แนวใดในเวียกตัวนั้นแต่เฉพาะเวียกประกันสังคมก็ตั้งฮากมีการปรับใหม่แนวใดเวียกประกันสังคมนี่แต่ละกฎหมายเพิ่นก็จะมีมาตรการมีการปรับใหม่ของภาคของลาวเนาะรวมถึงประกันสังคมเฮาก็จะมาเว้าเฉพาะเรื่องประกันสังคมซะเนาะการปรับใหม่นี่ก็แม่นในอัตรา 6% ของนายจ้างที่จะต้องได้จ่ายให้กับพนักงานที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมนั้นเพิ่นจะปรับใหม่ในเบื้องของ 6% มานี่ 6% ของหยังของพนักงานทั้งหมดเด้ที่บ่เข้าประกันสังคมแหน่เนาะคันว่ามีหลายคนก็ยิ่งเฮ็ดให้เอิ้นว่าเป็นผลกระทบให้กับบริษัทนั่นแหละเนาะเพราะว่าพนักงานหลายก็ยิ่งจะต้องได้ถูกค่าปรับใหม่หันหลายเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกวดเฮ็ดบทบันทึกหยังต่างๆหยังเอิ้นว่าบ่ปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบนะที่บ่ได้กระทบแต่เฉพาะผู้เฮ็ดงานนะมันกระทบไปถึงผู้ใช้แรงงานก็คือเจ้าของธุรกิจนั้นพร้อมเนาะในกรณีปฏิเสธบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะบางคนก็บางบริษัทเข้าครึ่งนึงบ่เข้าครึ่งนึงเข้า30บ่เข้า70คนอันนี้ว่าเรื่องของคนว่าเรื่องอัตราคนเข้าบางคนก็บางบริษัทก็บ่เข้าเลยเนาะอันตรายเนาะตัวนี้อันตรายอันที่1ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพนักงานการเจ็บการเป็นมันไผสิไปดูแลเขาเนาะโศกให้เสียองค์ะเสียชีวิตมันไผจะไปดูแลเขานะนะบางเทื่อนะหัวหน่วยธุรกิจก็ตั้งใจเนาะสวยโอกาสเอาเปรียบผู้ให้งานก็มีเนาะแต่บางหัวหน่วยธุรกิจเนาะบางหัวหน่วยนายจ้างผู้ให้งานอยากเข้าให้พนักงานแต่ตัวพนักงานปฏิเสธบ่อยากเข้านะเอิ้นว่าผิดทั้ง2กรณีเด้ เป็นแบบนี้ถามว่าจังใดกับบ่เข้าประกันสังคมนั่นถือว่าผิดทั้ง2กรณีเนาะนายจ้างอยากเข้าให้พนักงานบ่อยากเข้าก็เลยบ่มาเข้าพนักงานอยากเข้านายจ้างบ่อยากเข้าให้นะก็เลยบ่มาเข้าก็เป็นผิดมาทั้ง2กรณีก็ย้อนบ่มาเข้าเนาะสถานภาพที่ว่าต้องได้เข้าแต่ว่าบ่มาเข้าประกันสังคมผ่านมาก็มีหลายนะหัวหน่วยธุรกิจดังๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประกันสังคมลงไปซุกยู่หลายปีเนาะเกือบ10ปีบ่ยอมเข้าประกันสังคมในตอนนั้นเพิ่นยังมีนโยบายมาซุกยู่เนาะส่งนโยบายสร้างความเข้าใจให้ฮู้ผลประโยชน์ฮู้แล้วก็ยังบ่เข้าทั้งย้อนตัวพนักงานทั้งย้อนนายจ้างแน่เนาะบ่อยากทอกเงินเข้าประกันสังคมสุดท้ายบริษัทถูกเทคโอเวอร์ผู้ที่อายุหลายเพิ่นปลดปล่อยออกเอาแต่ผู้หนุ่มน้อยบางคนผู้หนุ่มน้อยเพิ่นก็ปลดปล่อยออกเนาะย้อนหน่อยมีการปรับปรุงทางภายในสุดท้ายเนาะก็เฮ็ดให้ผู้ที่ถูกปลดปล่อยออกเนาะอายุหลายบ่ได้รับสวัสดิการหยังอย่ามาทอกเงินประกันสังคมคืนเนาะก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้เห็นความสําคัญเนาะเฮาอย่าไปกินแหนงแข็งใจในเวลาที่อายุครบเกษียณเนาะบ่ยอมเข้าประกันสังคมในเวลาที่มีโอกาสเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนํามาแบ่งปันให้กับมิติการเนาะเป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมเนาะพ่อๆและกันพวกเฮาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีภาพลาไปกันไปก่อนสวัสดี
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz และท่านสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ติดตามรายการชีวิตติดพันสังคมในเวลา 16:00 น. 16:30 น.วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาตอนต้นรายการมาฮับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนในวันที่25 สิงหาคม 2016ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านปอ.คำผาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2016ว่ากองประชุมของรัฐบาลที่ไขขึ้นในวันที่24และอัดลงในวันที่25 สิงหาคม 2016ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของทานสอนไซส์ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อปัญหาหัวข้อที่สำคัญคือสภาพพื้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือ1การปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ่นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2016ของรัฐบาล 2. สภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟ 3. สภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2016และแผนการเกี่ยมความพร้อมหับมือในไทยปี2016ในนั้นต่อกับสรุปเวียกงานพ่นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2016ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไส้พาหนะบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายหับเข้างบประมาณได้72 ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนการจ่ายงบประมาณได้48 ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตหับไส้ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าทั้งได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆอย่างเป็นเจ้าการนอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงรางพื้นฐานเส้นทางขัวเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเปลี่ยนดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเสื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการก้าเกียมเปิดสุขเฮียนใหม่2026-2027การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงรางพื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตานางไฟฟ้าหับไส้ประชาชนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศและอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้าพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลได้เอาใจใส่ซี่น้ำและช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8 แขวงซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่างๆท่านผู้ฟังที่เคารพนิโกแมนหมากเนื้อในเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2016ทางรายการชีวิตติดพันสังคมมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันเติมอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับสงวนอาชีพหรือว่าอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวพวกเขาทุกคนต้องได้ช่วยกันส่งเสริมให้คนลาวมีวิชาเขตงานทำหลายขึ้นและอย่างหลังๆมานี่พวกเขาเจ้าคอยจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพจับกลุ่มปั๊บไหมคนลาวว่าเฉพาะคนลาวที่ไปพัวพันกับการประกอบอาชีพทำมาหากินแบบสุจริตแต่สัมผัสเป็นอาชีพที่รัฐบาลสงวนไว้สำหรับคนประเทศของคนเองบ่อนุญาตให้บุคคลนอกประเทศเฮ็ดเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนหรือลักลอบกระทำก็จะถูกจับกลุ่มคุ้มขังปั๊บใหม่ใส่โทษดังที่เฮาเห็นมาหันและสำหรับสปป.ลาวพวกเขาก็มีหลายอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวซึ่งอยู่ในแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลขที่1328ทับอคลงวันที่13กรกฎาคมปี2015ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับประชาชนลาวที่ถือสัญชาติลาวและจะบ่อนุญาตให้คนต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวดำเนินธุรกิจต่างๆที่ระบุไว้ซึ่งมีถึง37อาชีพเบิ่งโดยรวมแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพนี้ก็พอที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการพอมื้นตาอ้าปากได้สำคัญอาจจะช่วยเฮ็ดให้แรงงานลาวบ่เต้นตูนโยนหนีไปออกแรงงานอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานก็เป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพที่ระบุไว้นั้นในภาคการคุ้มครองก็เห็นว่ายังบ่สามารถคุ้มครองและปฏิบัติได้เนื่องจากมีคนสัญชาติอื่นจากประเทศอื่นเข้ามาประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างหลวงหลายโดยบ่มีมาตรการลงโทษหรือสั่งห้ามบ่ให้เขาเจ้าประกอบอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวแต่อย่างใดกงกันข้ามอาชีพที่สงวนเหล่านั้นส่วนหลายพัดถือคนต่างประเทศญาติเอาไปเฮ็ดเกือบหมดอาจเป็นย้อนสาเหตุนี้บ่จึงเฮ็ดให้แรงงานลาวเฮานี่นะลังไหลไปออกแรงงานเป็นกรรมกรอยู่ต่างประเทศจนกลายเป็นผลกระทบต่อการผลิตภายในในวันที่23มิถุนายน2025กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้มีการผ่านห่างข้อตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวโดยมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำในนั้นมีการปรับปรุงเนื้อในบางหมวดและมาตราโดยเฉพาะกระแมนหมวดที่2อาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวในมาตรา7ประเภทอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดเป็นหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงห่างข้อตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวซึ่งผ่านมามันไก่เป็นปัญหาค้าใจแบบกืนบ่เข้าคายบ่ออกสำหรับสังคมลาวเฮาทุกประเทศยอมมีตัวบทกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสังคมเฮ็ดให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบเศรษฐกิจเติบใหญ่ขยายตัวในเมื่อเฮามีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแล้วก็ควรนำใช้เครื่องมือนั้นให้เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองลาวหรือจะปล่อยปะละเลยไปแบบนี้ตลอดบ่ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใดสิทธิพลเมืองลาวจึงจะได้รับการปกป้องอย่างจริงจังท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นอีกหนึ่งปัญหาที่สังคมกาให้ความสนใจโดยเฉพาะก็แม่นอาชีพที่พวกเราต้องได้ช่วยกันสงวนไว้ให้พลเมืองลาวเพื่อให้คนลาวได้มีวิชาเขตงานทำหลายขึ้นเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการยุดเซาการพึ่งพาหมู่สู่การเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่า1ใน11แผนนโยบายกลายเป็นยอดตำราที่นอนอยู่ในโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคซึ่งเริ่มเปิดฉากจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2016หา2030และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีแห่งชาติครั้งที่10 2016หา2030ของรัฐบาลชุดที่10ก็แมนบัญหาการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของประเทศเฮานอนอยู่ในเนื้อแท้ของการสร้างเศรษฐกิจเอกราชก็แมนการพึ่งพาตนเองกุ้มตนเองทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็แมนการยุดเซาการพึ่งพาโมจนเกินไปสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองอย่างหอบด้านเพื่อความเจริญทางนี้และความมั่นคงของชาติท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนได้กล่าวในโอกาสเข้าร่วมเปิดกองประชุมสรุปเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2025ที่ได้จัดขึ้นอยู่แขวงจำปาสักในระหว่างวันที่26หา28กุมภาพันธ์2026ผ่านมายุคนี้ต้องกุ้มตนเองเซาเพิงพาการน้ำเข้าหันมาเฮ็ดกสิกรรมแบบทันสมัยนี่แมนเพิ่นเว้าเฉพาะเจาะจงแต่ในด้านกสิกรรมเท่านั้นส่วนในด้านอื่นๆที่ต้องได้ผลิตเป็นสินค้าเพื่อนำมาหับใส่ภายในให้เพียงพอบ่จำเป็นต้องน้ำเข้าจากภายนอกจนเฮ็ดให้มีการขาดดุลแบบซ้ำเหื้อนอกจากการผลิตเพื่อมาหับไส้อยู่ภายในตามความต้องการแล้วต้องผลิตสินค้าอื่นๆเพื่อส่งออกให้นับมือหลายขึ้นเพื่อนำเม็ดเงินเข้าในประเทศถ้าพวกเขาสามารถเฮ็ดได้แบบนี้จึงจะสามารถยุดเซาการพึ่งพาหมู่สู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างเต็มรูปแบบต่อความหมายที่ว่าต้องยุดเซาการพึ่งพาหมู่สู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั่นมันกับบ่ได้หมายความว่าทุกอย่างบ่ต้องนำเข้าเฮาต้องนำเข้าบรรดาสินค้าที่จำเป็นบ่ทันสามารถผลิตเองได้เช่นว่าน้ำมันเสื้อไฟยานพาหนะพาหนะขนจักบางอย่างอุปกรณ์การผลิตและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆส่วนประเภทสินค้าใดที่เฮาผลิตได้เองก็ต้องเด็ดขาดบ่ให้นำเข้าเช่นว่าปลาแดกพืชผักหมากไม้เครื่องดื่มเล็กสีมังสิ้นสัตว์และอื่นๆยังใดก็ดีท่านผู้ฟังมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าลาวเฮาก็สามารถผลิตสินค้าส่งออกนับมือหลายแล้วเช่นไฟฟ้าแฮทองมันต้นกล้วยยางพารากาเฟและประเภทเครื่องดื่มอื่นๆในอนาคตเสื่อแน่ว่าภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างหน้า2026หา2030ลาวเฮาจะสามารถผลิตสินค้าส่งออกหลายขึ้นเติมเฮ็ดให้ประเทศชาติเกินดุลและนำเอาเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลทั้งเป็นการยุดเซาการพึ่งพาหมู่สู่การสร้างเศรษฐกิจที่มีเอกราชและเป็นเจ้าตนเองท่านผู้ฟังที่เคารพในยุคข้าวยากหมากแพงคือแบบนี้การกุ้มยุดกุ้มกินการกุ้มตนเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญดังนั้นพวกเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นทางด้านเศรษฐกิจเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจน้ำทุกทานที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับทานใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นซองทางโฆษณาเฮ็ดให้ธุรกิจของทานบริการของทานได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่26สิงหาคศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้ทางฮอบบ้านผ่านเมืองได้รับเกียรติจากท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนท่านจะไม่ฮู้ว่าในระยะผ่านมาผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทั้งเมืองมหาไซนี่ได้รับผลกระทบขึ้นอย่างแน่ปัจจุบันได้มีสภาพน้ํานี่เด้เป็นขึ้นเมื่อใดแล้วและมีแผนการฟื้นฟูขึ้นเมื่อใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านศรีวรธรรมวงศ
2: ์เจ้า
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋อยากให้เว้าสู่ฟังเจ้าเกี่ยวกับสภาพน้ําท่วมเนาะหรือว่าผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไซเฮาเป็นขึ้นเมื่อใดในระยะผ่านมาอยากให้ท่านสรุปให้ฟังนะเจ้า
2: เจ้าการขอรายงานโดยย่อเนาะข้าพเจ้าชื่อศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติท่านเมืองว่าผู้เป็นเกียรติแล้วมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างหน้าให้คณะกรรมการภัยพิบัติท่านเมืองก็คือสร้างหน้าให้การนํานักรัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนชาวเมืองมหาไซได้มีโอกาสรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมที่เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าในระยะแต่วันที่2หาวันที่9สิงหาคม2026เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้านี่มีชีตะแสง68บ้านมี 8,380 หลังคาเรือนมี 8,869 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 41,702 คนยิ่ง19,687 คนประกอบมี3ชนเผ่าและอยู่เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าก็ได้มี3เขตที่มีความเสี่ยงถูกน้ำท่วมในทุกปีโดยเฉพาะบ้านแคมเซบางไฟมี13บ้านและบ้านแคมสายน้ำของสาขาน้ำ

0: เจมันไปคือน้ำอุล่า12บ้างน้ำเปียก10บ้างจะออกในเดือนสิงหาปี2026อยู่เมืองมหาชัยก็เมนเมืองหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมย้อนได้ครับอิทธิพลจากมรสุมฝนตกต่ำในระหว่างวันที่2หาวันที่9สิงหาคม2026มีเปิดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจะรับน้ำห้วยน้ำเตเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจนกลายเขตระดับอันตรายหัวเขตอันตรายอยู่เมืองมาใช้แม่น15เมตรอยู่ในห้างน้ำได้ไหลเข้าท่วมเนื้อที่หน้าเนื้อที่สวนท่วมบ้านของประชาชนมองหอดวันที่16เดือนแค่2006นี่นะครับน้ำเชี่ยสูงสุด16.50เมตรเลยน้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้าน16บ้านมีเนื้อที่มี 1,851 ครอบครัวมีพลเมืองติดกระทบ 9,668 คนและอยู่ในนั้นกรุงเทพกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีเนื้อที่หน้าผู้เข้าหน้าปีตามแผนการและมี 10,630 เฮกตาร์แต่พระรามตัวจริงได้10,099เฮกตาร์เท่ากับ 95% มีเนื้อที่หน้าช่วงทั้งวัด 2,196 เฮกตาร์มี 2,000 ครับที่ครอบครัวมีเนื้อที่เสียหาย 1,455 เฮกตาร์มี 1,300 ครอบครัวเนื้อที่สวนยางส่วนมันต้นและเนื้อที่ปลูกพืช570เฮกตาร์มีเนื้อที่ถูกน้ำท่วม280เฮกตาร์จะมีอยู่292ครอบครัวมีเนื้อที่เสียหาย199เฮกตาร์มีอยู่140ครอบครัวมีงวดตาย13ตัวหมู4ตัวน้ำท่วมหนองปลา5ชิดน้องมีปลาในคือเสียหายกับชีชิดพันโตมีส่วนรับประทานพื้นน้ำท่วมหัวงานในเจ้าที่หัวงานเสียหาย2โครงการป้องเมืองชิดเจ็ดโครงการเสียหาย6ผงเชฟเมืองท่าที่กลางและขนส่งเส้นทางพื้นน้ำท่วม9เส้นเส้นทางชุมชน18เส้นมีความยาว44.15 กิโลเมตรเส้นทางหลวงแห่งชาติ2เส้นมีความยาว 2.15 กิโลเมตรหัวถึงน้ำท่วม3แห่งเสียหาย2แห่งกรุงเทพฯและต่ำและกาค่ามีเสาไฟฟ้าหัก2เสาสายไฟฟ้าขาด4จุดมอไซค์เสียหาย7หน่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ามี114รายการทางสายเครื่องย่อยตึกน้ำท่วม15ผงเทียบเรียบชุกชาน้ำท่วมโรงเรียนประถม7แห่งโรงเรียนมัธยมต้น1แห่งโรงเรียนมัธยมตอนปลาย1แห่งกำแพงห้วงโรงเรียนประถม1แห่งพื้นตำราเฮียนถึกน้ำเสียหาย55หัวโรงเทียบเงียบสาธาน้ำท่วมชุกสลาหนึ่งแห่งน้ำท่วมวิทไทย 1,575 หัวท่วมน้ำช่าง 154 บ่อท่วมน้ำบาดาล 101 บ่อของเกตเงียบแห่งงานในสวัสดิการท่านท่วมน้ำท่วมอยู่เมืองหาใจทางนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีผู้เสียชีวิตย้อนตกน้ำ3คนเล็กน้อย1คนนอกจากนั้นก็แม่นเพื่อนแล้วเข้าพาหนะของประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนหนึ่งตามการประมูลการเสียหาย
1: เจ้า
0: ท่านเบื้องต้นทั้งวัดหนี5ทิศตื้อ ที่11ล้าน685,695กีบ
1: ความเสียหายเนาะ
0: ในการตอบโต้เนาะในระยะผ่านมานี้ก็ได้กำหนดจุ่มจุดจุ่มบนลบไพ่จำนวน13จุดของเมือง20 มีการยงย้ายผ้าจนไปไว้ศูนย์ลบไพ่นี้20 193ครอบครัว549คนคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติและคณะนำของเมืองกำลังปกต.ปกส.และท่านุ่มตรุษบอนก็ได้มรสุมลงยกย้ายเครื่องของประชาชนออกจากบนน้ำช่วงการเมียนเก็บเมียนบนสูงได้13บ้านแต่มี 1,987 ครอบครัวถือว่าคนละเมืองนี้ที่ได้ครับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการภัยพิบัติทางเมืองที่ขนเครื่องนี้จำนวน 5,961 คนในเบื้องต้นได้ลงมอบเครื่องบริโภคอุปโภคพร้อมทั้งประมาณจำนวนหนึ่งช่วยเหลือบ้านและบ้านชนได้จำนวน92บ้านแต่มีอยู่ 2,292 ครอบครัวก็ได้นำเอากำลังกู้ภัยปคส.ปคส.กำลังชาวนุ่มลุ่มบอนในจำนวน105ต้นและมีเหงื่อ11ลังจับ11เครื่องประจำการเช่าชีชั่วโมงในระยะน้ำขึ้นนักและต้องเหนื่อยในช่วงวันที่2หาวันที่3สิงหาพร้อมนั้นทางการนำของเมืองและดมและเครื่องอุปโภคจำนวนหนึ่งนำบริษัททางท่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะแต่แม่นเป็นข้าวสารมีน้ำกองปลาและอื่นคิดเป็นมูลค่านี้กัน191ล้าน5แสน38พันกีบมาฮอดปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการภัยพิบัติทางการเมืองได้สมทบรับคณะนำของเมืองจะได้สืบต่ออะไรแต่งตั้งคณะกรรมการภัยพิบัติการเมืองลงติดตามในแต่ละบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนสืบต่อเอาเครื่องบริโภคพวกลงไปช่วยเหลือให้ครอบครัวประชาชนที่ถูกผลกระทบในทั่วเมืองนั่นแหละปัจจุบันนี้เราก็ได้กระเทียมงบประมาณเพื่อแพร่หรือว่าจำนวนหนึ่งเนาะเราก็ได้ทางกระเทียมนำผู้ที่อยากมาประกอบชวนอยากช่วยเหลืออยากลงบ้านก็ได้เอาข้อมูลเนาะปัจจุบันเอาข้อมูลบ้านแล้วก็พึ่งก็ได้ลงไปมอบบางกับบ้านนั่นแหละบางบริษัทบางโครงการบางประกอบการนอกนั้นกับการเมืองก็ได้การนำของเมืองก็ได้ลงเอาเครื่องนั้นลงไปแจกย้ายเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ละบ้านที่ซื้อผลกระทบในทั่วเมืองนี่แหละปัจจุบันกำลังซื้อต่อจะตั้งปฏิบัติอยู่ถ้ามีเครื่องพักเครื่องใดที่ได้มามอบจากเท่าก็ได้นำเอาเครื่องของบรรดาวนั้นเนาะให้ทอดหนึ่งประชาชนแล้วอันนี้ก็ที่รายงานคร่าวลักษณะนั้นเนาะ
1: เจ้าเจ้าท่านท่านเห็นว่าสภาพน้ำท่วมก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไสในปีนี้เนี่ยแตกต่างจากปีผ่านมาบ่ให้คนเก่าบ่หรือว่าผ่อนลงนี่เมื่อเทียบเสียอย่างเดียวกัน
0: สำหรับแต่ปี2018นะแล้วก็ปี2020มาถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ว่าก็นักพอสมควรนั่นแหละเนาะนักพอสมควรจะต่ออยู่เมืองมหาไสของคนเฒ่าคณะจะพึ่งให้จากเกณฑ์ทางหรือจำนวนหนึ่งประเภทเสียหายหัวและหายหน้านี่แต่ยังบ่ทันได้เก็บกำข้อมูลได้ละเอียดเพราะว่าเรื่องผู้เสียหายในแต่ละบ้านที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในชาวบ้านนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ละน้ำนี่ก็บ่ทันได้แห้งหมดนั่นแหละเนาะทั้งชั้นบ้านใดแห้งแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ร่วมกันแล้วว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงเก็บกำข้อมูลสภาพการหอบด้านเกี่ยวแก่กับน้ำท่วมอยู่เมืองหาใส่นี้มีอันใดเสียหายที่ต้องการรายงานของแต่ละส่วนการจะตั้งข ของบ้านของตะแชงครับ
1: เจ้า
0: จะได้ร่วมสมทบกันเอาข้อมูลขึ้นเนาะเพื่อรายงานทางท่านเพิ่งรับทราบในข้อมูลเป็นยังไงนะเจ้า
1: เจ้าแต่บ่มีอันประชาชนได้เสียชีวิตเนาะท่านเนาะ
0: แต่อยู่ในนี้ก็มีประชาชนเสียชีวิตอยู่3คนนะเฉพาะเมืองหาไซ
1: สาเหตุส่วนใหญ่เป็นอย่างท่าน3คนนี
0: ่สาเหตุก็คือว่าแหละก็ไปให้ไปหน้าไปพันจบชวนจอมอย่างนั้นแหละมันก็ในช่วงน้ําท่วมก็ขึ้นซีเมนต์ลอยน้ํานี่แหละในการลอยน้ําหรือความน้ํานี่มันบ่เพราะว่าน้ําอยู่ในเขตมหาไตนี้ก็กันว่าเป็นน้ําท่วมก็ค่อนข้างไหลแห้งครับ
1: เจ้า
0: แต่ดูในนั้นก็เป็นผู้ที่อายุสูงแล้ว
1: เจ้า
0: บางครับโอ้โหว่าสุขภาพของเพิ่นบางเทื่อมันก็สิมันมีเนี่ยใด
1: เจ้า
0: อาการมันเวลาลอยน้ําบ่มันอายุก็มันระดับ60ปลายเด้แล้วก็มีนิดน้อยอีกประมาณ6-7ปีนี้แต่ยังตัวน้ำไหลแห้งแล้วประมาณยังมันบ่แพ้น้ำมันยังน้ำเวลาน้ำไหลระดับนี้ครับ
1: เจ้าแปลว่าเสียชีวิต3คนเนาะอยู่เมืองเฮาเนาะ
0: โดย
1: เจ้าเสียชีวิต3คนและท่านในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่าแผนการวางแผนเฮาสิมีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้แล้วก็กะเกี่ยมประเมินความเสียหายกะเกี่ยมหน่วยงานนั่นเฉพาะกิจเนาะหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปกะเกี่ยมประเมินขึ้นได้และกับมีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้ในท่าน
0: ตัวนี้มีทั้งเมืองเท่านี้อันภายหลังน้ําแห้งแล้วก็มีแต่ว่าแต่งตั้งคณะกรรมการลงเก็บกันข้อมูลนะครับรอบด้านเนาะแล้วก็เพื่อมาเอาข้อมูลดังกล่าวนะเพื่อพิจารณาหรือนําคณะกรรมการภัยพิบัติคณะนําของเมืองวางแผนวิธีการคือดูโดยเฉพาะแม่นพวกผู้ใดบ้านใดที่มีความจําเป็นจะดําเนินการตอบสนองเนาะโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนหรือว่าสิ่งอื่นที่พ่อแม่ประชาชนนั้นมีความจําเป็นในปัจจุบันเท่าแต่ว่าวางแผนในอนาคตก็โดยเฉพาะประเมินแนวพันธุ์นี่แหละเฮาก็ได้สืบต่อศึกษาลือกันโดยชอบอันแนวพันธุ์ให้เพื่อผู้ในฤดูแล้งนี้โดยเฉพาะประเมินข้าวนี่แหละนักง่วงหลายเนาะมันน้ําท่วมหลายแต่ปากทางก็หมดนั่นแหละว่าซะอันนี้สิเป็นลักษณะนั้นเนาะในการฟื้นฟูแล้วมีการเก็บกันข้อมูลตรงจริงแต่ยังศึกษาลือกันอีกครั้งนึง
1: เจ้าและเมืองมหาไซเฮาทาแหงส่วนใหญ่เนี่ยมันกสิกรรมบ่ท่าน
0: โดยแต่ว่าเฉพาะเมืองมหาไซเฮานี่ส่วนหลายมีแต่แบบปลูกนั่นแหละเราจะปลูกข้าวหรือว่าปลูกพืชชนิดอื่นแต่ที่มีบ้านที่มีเงื่อนไขเหมาะสมเกี่ยวแก่กับการปลูกแต่เห็นว่าหลายบ้านหลายท้องถิ่นและบางบ้านก็ได้เฮ็ดนาแซงจริงๆ
1: เจ้าและผลกระทบในระยะฤดูฝนนี้เนาะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติจักซี่นี่มันเกี่ยวแก่ต่อการค้ำประกันเสบียงอาหารของเมืองเฮาบ
0: ่ก็มันก็เน้นอันนั้นแหละแม่นอนแล้วแต่ว่าต้องได้เรื่องเสบียงอาหารนี่มันก็ต้องได้ตัดเกินนั่นแหละอยู่เฉพาะอยู่เมืองมหาไทยของเฮาในปัจจุบันนี้แต่มีเกี่ยวกับการเล็งลงติดตามประชาชนเล็งลงติดตามมีความจำเป็นแล้วได้บ้านนี้ทางครอบครัวนี้จะเป็นการของข้อมูลขนาดนี้หอบด้านเนาะเราก็ได้แจ้งกันแล้ว
1: เจ้าก็คือว่าเราได้มีการนั้นเล็งแก้ไขฟื้นฟูเท่านั้นเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดให้สภาพกลับมาเป็นปกติและท่านในระยะสภาพฝนตกเนาะนี่การจะตั้งปฏิบัติของหน่วยงานเฉพาะกิจของพวกเรานี่มีสิ่งใดที่มันยุ่งยากบ่ด้านการลงไปกวดกาหรือว่าด้านอื่นๆพบอย่างมีพบข้อยุ่งยากขึ้นได้
0: แต่ในข้อการจะตั้งปฏิบัตินี่ทางคณะกรรมการภัยพิบัติพันเมืองของเฮาก็เห็นเว้าเรื่องความยุ่งยากเนาะบางด้านนี่1แบบมันก็เว้าเรื่องทางนะทางรถนี่แหละไปบ่ได้มันเพราะว่ามันที่ได้น้ํามันมีหลายจุดนะประมาณ
1: เจ้า
0: แบบว่าใช้เรือไปกับมีความยุ่งยากใช้เรือก็เรือก็มีทางไปตัวเช่นทางไปตรงจุดนี้กับน้ําจุดนั้นกับน้ําคือ2-3จุดเพื่อที่ฮอดบ้านสินะทางเฮาไปทาง เพื่อจะใช้ระยะทางยาวไปเราจะอันนี้กับบางบ้านเขาก็ไม่ช่วงวิกฤตนะแต่เขาก็ได้ไปได้แต่งกันไปแต่ละจุดแต่ละตะแฉงเนาะจะลงไปติดตามสภาพการนับครอบด้านนั่นแหละนับแต่ชีวิตการเป็นอยู่เก็บไก่จากต่างๆพร้อมนั้นทางเมืองเท่านี้จะได้วางแผนจะช่วยด้านเป็นต้นแต่น้ำมันเนาะในบ้านนะที่อยู่ในแคมป์ที่นี้13บ้านนี้ในน้ำมันเพื่อแก้ไขฉุกเฉินในกรณีเก็บไข่จะให้การติดตั้งบ้านนะเป็นผู้ขนส่งให้แล้วเราจะจ้างให้ในการตั้งปกติด้วยเรือโดยเฉพาะเป็นออกลูกบ่หรือว่าเก็บไข่เพื่อจะไปคงมองนะเนี่ยเราก็ค่อนข้างลำบากนั่นแหละเส้นทางมันไปแต่ว่ามันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ใช้เวลาทางคงคงเงี้ยไปนั่นแหละเราก็จะไปตามสายห้วยอันนี้ก็มีความยุ่งยากอยู่เท่ากับแต่พยายามจะ
1: จ้าก็แปลว่าเฮาก็ต้องได้สู่ซุนเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้สภาพกลับมาคืนแล้วก็การฟื้นฟูเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตเป็นปกติเนาะท่านเนาะและสำหรับปัจจุบันนี้เฮายังมีความต้องการด้านใดแน่ท่านที่สิแก้ไขช่วยเหลือประชาชนในขั้นตอนในระยะนี้ที่สภาพน้ำพ่วมบกแห้งเนาะกำลังบกแห้งแลเฮายังมีความต้องการอย่างแน่ด้านใดแน่ท่านเพื่ออยากให้สังคมช่วยเหลือนี่เจ้า
0: ตัวความต้องการในปัจจุบันนี้บางบ้านก็น้ำแห้งบางบ้านก็แห้งอยู่ในบ้านแต่ตรงไหนตรงหน้าก็บ่ทันได้แห้งแต่จะเฮาในทั้งเมืองก็เรื่องความต้องการนี้ก็จะโดยเป็นเพราะตําแหน่งเครื่องกินเครื่องนี่แหละโดยเฮาก็มีเป็นต้องการคือเป็นน้ำเป็นมีกองฟ้าจังเป็นข้าวนี่แหละเฮาบางบ้านก็ยังบ่ทันได้ไปทั่วไปถึงมันมีความยุ่งยากเป็นทางเด้แต่ว่าเฮามันยังพยายามเว้ากันไปเล็งไปให้บ้านทางที่มีอันนั้นและพร้อมทั้งกระแสพร้อมทั้งคณะกรรมการการเมืองนี่เล็งไปแยกย้ายปัจจุบันนี้เฮาก็มีข้าวมีตองฟ้าน้ำเนาะที่เฮามีที่ทางพรรคส่วนต่างๆองค์การจะตั้งพรรครัฐผู้บริษัททางงานผู้ประกอบการได้มาประกอบส่วนช่วยเราก็ได้จัดส่งในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลักษณะแนวนี้เนาะเราก็ยังมีแล้วก็จัดส่งอยู่ในระบานที่ไม่เช่าประบานนี่ก็ติดใจก็ถึงให้มันท่วมถึงแล้วแต่ว่าเครื่องเท่านี้จะมีจำกัดฉะนั้นก็ผมพอเป็นรายได้ก็ที่ก็มีหลายพรรคส่วนอยากประกอบก็เป็นต้นก็คือว่านี่แหละน้ำมีตรงฟ้าทางเข้าเนาะที่ต้องการใช้กินประจำวันนี่แหละแก้ไขทุกเดือนก้อนลงฟ้าตรงนี้แหละ
1: เจ้าก็คือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งนี่แหละเนาะโดยเฉพาะกับเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มที่เป็นสิ่งสำคัญอย่าเป็นปัวพญาตื่มเนาะท่านเนาะที่ว่าเจียนแก้ไขในขั้นชั่วคราวก่อนถ้าผู้ใดหรือว่าสังคมนี่แหละที่มีแจ้งจุดประสงค์อยากช่วยทางเมืองมหาไซกะแจ้งไปหาองค์การปกครองเมืองได้เนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: และท่านเองอยากฝากถึงประชาชนก็คือชาวเมืองมหาไซคืออะไรในระยะวิกฤตการณ์เหล่านี้ให้เป็นเจ้าการน้ํากันมีความสามัคคีกันคืออะไรอุ่นเอียงตุ้นเที่ยงคืออะไรเพื่อผ่านวิกฤตการณ์ในปีนี
0: ้อันนี้ก็พอในนามทางหน้าคณะพรรคคณะนำก็ได้นำประธานไปสวัสดิ์ท่านเมืองต่อขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนในช่วงไปปฏิบัตินี้ทางคณะพรรคคณะนำก็จะได้ลดละกับพยายามเอาระวังกับติดตามแต่พร้อมทั้งขนและเครื่องผู้ปกครองบริโภคให้พ่อแม่ประชาชนทุกด้านถึงว่าจะไปช้าหรือไปไวนะเราจะได้จัดส่งไปให้มันพอดนะทุกทีทุกตอนเนาะอยู่ในชาวบ้านเป้าหมายและให้ประชาชนตัวเมืองมาใช้นี้จะต้องเห็นอกเห็นใจและก็พร้อมใจกันสู้ต่อไปนั่นแหละนะสู้ต่อไปนั่นกันนั่นแหละมีอย่างจะให้ยุติเรียนทุนเที่ยงนั่นแหละตั้งคณะพัฒนานั่นเพื่อนก็ได้มีความเป็นผู้เป็นใหญ่และเอาใจใส่ จะให้ประชาชนมันมีความเปลี่ยนพื้นที่มีความสมาธิหักแพงนะและช่วยเหลืออันใดที่ทางเมืองเขาต้องการแล้วก็หรือว่ามีถ้าปฏิได้นำส่งถึงที่นะให้มีโครงสร้างต่างของผู้ที่โครงสร้างเพิ่มนะพวกแม่ประชาชนทุกคนคืออย่างนั้นแหละนะ
1: เจ้าและท่านเว้าเรื่องเพียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือในระยะนี้การรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะก็เป็นเครื่องของประชาชนนี่เฮาได้เน้นหนักกําลังขึ้นได้ใดแน่เจ้าในการเบิ่งแยงเครื่องของประชาชนที่เอาไปเมียนไว้ที่บ่อนปลอดภัยเนาะบ่อนสูงแล้วก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ยอท่อที่สวยๆโอกาสนี้เฮาได้เน้นหนักตุดด้านนี้ขึ้นได้ใด
0: ตัวนี้ก็เฉพาะอันเครื่องป้องที่บางบ้านมันจะท่วมบ้านโดยเฉพาะรถลากพาหนะหรือว่าสิ่งที่จำเป็นก็ได้ไปปะที่บนสูงจำเป็นที่มันทางคณะกรรมการก็ได้ชนทุกทางกำลังป้องกันจับป้องกันความสงบของเมืองปกุมรัฐบาลประเจงพิจารณาเรื่องวางแผนมีการพิจารณาพวกกาเนาะความต้องการทางบ้านได้เอาไปใช้เรียนยามติดตามนั่นแหละคือในแต่ละจุดที่มันรอแหลมแบบที่มันชุ่มชื้นนั้นอันนี้ก็ได้ในระยะผ่านมาเราก็ได้เห็นเป็นปกติเนาะรวมทั้งบ้านประแจงแล้วก็เมืองอันนี้ก็ได้มีการวางแผนกันละเอียดได้เว้ากันละเอียดแล้วนะจุดที่สำคัญบ้านที่มันได้เอาเครื่องปองย้ายไปอยู่ชุดชุมอันนี้เท่ากับได้มีการเยียวยาอย่างเป็นปกตินะเป็นในระยะผ่านมาครับ
1: เจ้าก็ขอขอบใจท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและก็รายงานสภาพโดยรวมต่อผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะในระยะฤดูฝนนี้อยู่ทางเมืองมหาไซเฮาก็นักสมควรเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนเนาะท่านเนาะอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนคือกันทีในระยะสภาพน้ําท่วมเดี๋ยวนี้แล้วก็สภาพอากาศก็อยากให้ติดตามแหละเนาะว่าสภาพอากาศน่ะเพิ่นสิรายงานว่าแจ้งเตือนขึ้นเท่าใดถ้าว่าแจ้งเตือนแล้วก็ให้มีสตินํากันในการเดินทางหรือว่าไปทํามาหากินซอกอยู่หากินนั่นแหละเนาะเพื่ออย่างเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้เสียชีวิตหลีกเลี่ยงด้านนั้นความปลอดภัยนี่แหละตัวนี
0: ้ในช่วงน้ำแห้งในช่วงน้ำแห้งนี่ก็พ่อจึงพ่อแม่ประชาชนต้องเอาใจใส่โดยเฉพาะกับเมนเราเรื่องนี่แหละสุขภาพนี่แหละยันพญาดอกจังต่างๆนี่ให้ติดตามเฝ้าระวังแต่ว่ามันมีสภาพไหนเนาะในกรณีน้ำท่วมเนี่ยน้ำแห้งน้ำยันมันเกิดพญานั้นพญานี้การนี้ยังจะให้ทางประชาชนทางคณะกรรมการดูแลพักเพื่อเกี่ยวข้องเพื่อดงเพื่อลงไปติดตามและตรวจสอบสภาพที่มันเกิดขึ้นมันอันนี้คือตามมาฮะเนาะอันนี้ก็จะฝากทางในพ่อแม่ประชาชนตรงได้เอาไปใช้ตามกินหรือว่าการไปมากนะตู้นะฮะที่นี่แหละลงน้ำลงในมันเพื่อมันจะเป็นหอเป็นหลุดตังหรือว่าเพื่อเนี่ยอื่นๆตามมาทิ้งที่บ่คาดคิดเนาะพร้อมกัน
1: เจ้าขอขอบใจท่านอะไรเจ้าเป็นจังใดหรือว่าความคืบหน้าการฟื้นฟูขึ้นเมื่อใดพวกเขาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
0: เจ้า
1: ขอขอบใจหลายๆที่ได้ให้ข่าวเชิญเข้าร่วมในรายการฮอบ้านของพวกเราในมื้อนี้เจ้าโชคดีท่าน
0: เจ้าปฏิจจามุใช้ละบาดนี
1: ้ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เปิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันม่วมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักรท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมไปที่ Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
3: ส สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
4: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
5: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบถ้วนทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ่าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแลนใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างหักฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเฮาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าท่านพร้อมปลูกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการสังหวมคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการประกอบส่วนทาง WhatsAppมีหลายคำศัพท์มีรายการมีคำว่าวีรชนและวีรบุรุษหนังสือและตำราระเบียบและวินัยจุดประสงค์และจุดหมายเป้าหมายและคาดหมายเนาะหลายคู่คำทั้งหมดมีอยู่5คู่คำเป็น10คำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์

0: ณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ดอกซ่อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าแม่นบ่
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้าวันนี้ก็มีหลายคำศัพท์ที่ใจอาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นครูคำทำอิฐในมื้อนี้แม่นคำว่าวิละสนและวิรบุรุษอยากให้อาจารย์ช่วยใจแยกความคือความต่างและกับกรณีการนำไส
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือและฮักแพงเมื่อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำวิละสนและวิรบุรุษทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่ใส่ยกย่องบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญอดทนและได้อุทิศตนหรือสร้างคุณงามความดีอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติทั้งสองคำนี้มีความใกล้เคียงกันหลายถ้าว่าแม่นว่าตามหลักภาษาศาสตร์คือแม่นคำรวมความหมายเนา
0: ะ
1: แต่ว่าก็มีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันทีนี้วิลสนนี่เป็นคำผสมแบบสมาร์ทประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าวีระอันนี้มันคำปาลีเนาะวีระแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาวิระหมายถึงกล้าหาญอาจหาญและคำว่าชนะชนะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาซนหมายถึงคนบุคคลหรือว่าฝูงคนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวิละสนความหมายถึงคนผู้ขี้กล้าหาญคำนี้มันเน้นใส่เป็นตำแหน่งหรือว่านามยศทางการที่ทางรัฐบาลหรือว่าองค์การจัดตั้งเป็นให้นามยศเนาะตัวอย่างคือคำว่านามยศวิละสนแห่งชาตินอกนั้นยังครอบไปบัวเพศยิ่งเพศทรายก็ได้ดอกซอน
0: เจ้าบ่จำแนกเพศเนาะอาจารย
1: ์บ่จำแนกเพศและก็สามารถใส่กับกลุ่มคนก็ได
0: ้เจ้า
1: เนาะดังตัวอย่างมาวิลสนสีทองเป็นนักรบขี่องอาจกล้าหาญในการเคลื่อนไหวต่อสู้ต้านศัตรูเพื่อปกปักรักษาเขตฐานที่มั่นปฏิบัติถึงว่าจะถูกจับและทุบตีทรมานอย่างหนักจากศัตรูแต่เพิ่นก็เด็ดเดียวบ่ยอมจำนนและปกป้องความหลักของการปฏิวัติไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนได้รับการยกย่องเป็นวีรชนแห่งชาติเป็นเด็กซ้อนอันนี้เป็นวีรชนสีทองเนาะและอีกตัวอย่างหนึ่งสหายห้อยเอกนางบัวคำพุ่มมาจันได้รับนามยศเป็นวิลสนแห่งชาติเลขตัวอย่างหนึ่งกระทรวงป้องกันประเทศได้จัดปฐกถาวันพาวงปิดรอบของกองพันที่สองวิลสนครบรอบ67ปีอันนี้คือว่ากองพันที่สองวิลสนอันนี้ว่าปิดคุ้มคนเนาะอันนั้นงานความหมายของคำว่าวิลสนและก็ตัวอย่างการนำไส้ทำวิลสนอีกตัวอย่างอีกคำหนึ่งเนาะมาเทียบกันระหว่างวิลสนกับวิลบุรุษวิลบุรุษมีเป็นคำผสมแบบสมาร์ทประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าดีระและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาดิละหมายถึงกล้าหาญหรือว่าอาจหาญและคำว่าปุรุษะเนาะปุรุษะจะเข้าสันสกฤตแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาบุรุษหมายถึงผู้ชายเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวิละบุรุษก็หมายถึงชายผู้กล้าหาญคำนี้มันเน้นใส่ในทางวรรณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์หรือว่าการยกย่องระดับสูงเนาะเน้นใส่เฉพาะเพศชายที่เป็นผู้นำ ยอมบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ถ้าว่าเป็นเพศหญิงใส่คำใดดอกซ้อนใส่วีรบุรุษได้บ
0: ่วีรสตรี
1: แมนวีรสตรีเนาะมื้อนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเจ้าฟ้าหนุ่มมหาราชถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษองค์สำคัญผู้ที่ทอดโฮมแผ่นดินล้านสร้างให้เป็นปึกแผ่นเล็กตัวอย่างนึงในบริบทวรรณคดีหรือวรรณนิทานเนาะในนิทานพื้นเมืองสังสินไซได้ถูกพรรณนาให้เป็นวีรบุรุษที่มีอิทธิฤทธิ์และความกล้าหาญในการปราบพวกยักษ์เนาะพวกเนี่ยและกษัตริย์ห้ายต่างๆในตัวอย่างนึงประธานไก่สอนพรหมวิหารแมนวีรบุรุษและผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของชาติที่สละสงสัยยุมันบริสุทธิ์ปลอดใสและเป็นลูกหักหลานแท้งของประชาชนบรรดาเผ่าอันนี้แมนความหมายของคำว่าวีรบุรุษและตัวอย่างหลังจากฟังอาจารย์อธิบายทั้งสองคำวีรชนและวีรบุรุษสามารถใช้แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
0: คิดว่าบางกรณีคือสิใช้แทนกันได้อยู่ในอาจารย์เนาะเพราะความหมายมันก็ใกล้กัน
1: แน่แน
0: ่แต่ว่าบนที่น่าสังเกตอาจารย์ให้ข้อสังเกตเลย
1: หมายความว่าวีรชนนี่จะใช
0: ้บ่แยกเพศบ่อาจารย
1: ์บ่แยกเพศก็มีจะต้านกันหมายความบ่แยกเพศผู้หญิงผู้ชายก็ได้คืออาจารย์ยกเน
0: า
1: ะวีรชนสีทองเห็นบ
0: ่
1: คือว่าสหายห้อยเอกนางบัวคำคุ้มจันทร
0: ์เจ้า
1: เพิ่นก็เป็นวีรชนเห็นบ่
0: จะบอกนามจะบอกนามอยู่ทั้งหน้าเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่านามมยศของวีรชนนี่บ่ได้แยกเพศหญิงเพศชายแต่ว่าเพื่อให้มีรายการหรือว่าให้อันผู้อันฟังหันฮู้ว่าแม่นหญิงหรือชายแม่นเฮาแยกเพศตามลักษณะนามเนาะอาจารย์
1: เจ้าเจ้าเนี่ยเพราะว่าส่วนหลายปัญญาจะว่าเป็นแม่หญิงมีส่วนหลายผมก็รู้สึกว่าดอกวีรชนคืออันท่านนางสหายห้อยเอกนางบัวคำพุทธจันทร์ก็รู้สึกได้ยินว่าวีรชนบัวคำพุทธจันทร์เคยได้ยินบ่ดอกซ้อน
0: บ่ถ้าเว้าเนาะนี่ก็แปลว่าเป็นผู้ชายเด้อาจารย
1: ์
0: เนาะท่านว่าใส่ลักษณะนามอันนางนี่ก็สิบ่ฮู้
1: เจ้าจะใส่จะมีแปลว่าจะเป็นวีรชนแห่งชาติคือกันน้ำมยศนะน้ำมยศวีรชนแห่งชาติบอกว่าท่านสีทองเนาะก็คือท่านนางบัวคำพุทธจันทร
0: ์
1: เป็นด้วยและจะมีนเป็นวีรชนแห่งชาติยินบ่และพร้อมเดียวกันนั้นก็ใส่ครับเป็นเรื่องว่าเป็นการจัดตั้งหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เนาะคือกองพันที่สองมีเด้เป็นบอกกองพันที่สองวีรชนเป็นกระแสในนี้ได้ถือว่าเป็นกลุ่มคนส่วนวีรบุรุษนี้ได้บอกใส่ได้เฉพาะแต่เพศชายเนาะแล้วก็บทใส่ได้เฉพาะแต่ผู้เดียวบทสามารถที่จะใส่ว่ากองพันที่สองวีรบุรุษได้บทดอกซ้อน
0: บทโบได้อันนี้นะจะมีลักษณะเฉพาะกว่าเนาะ
1: แมนแมนอย่างนั้นจะมีลักษณะเฉพาะกว่าวีรชนคำว่าวีรบุรุษ
0: มีลักษณะรวมแล้วแม่นวีรชนมีรายการทั้งบ่แยกเพศทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็บ่แม่นแต่บุคคลเท่านั้นกลุ่มกองรวมหมู่ก็สามารถใช้ได้กันวีรบุรุษแม่นเฉพาะบุคคลที่เป็นเพศชายเท่านั้นขนาดกับเพศหญิงก็ยังได้แยกระหว่างวีรบุรุษและวีรสตรีเนาะแต่ว่าความหมายนี้มันก็รวมกันในความหมายที่ว่าแม่นบุคคลเนาะที่ว่ามีผลงานมีคุณงามความดีต่อประเทศชาตินั่นแหละบ่แม่นว่าทุกคนจะได้รับนามยศว่าเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นวีรชนไหนเนาะจะต้องมีผลงานที่ใหญ่หลวง
1: แน่น
0: ะต่อไป
1: อาจารย์ขอสรุปเนาะขอสรุปสรุปโดยย่อทั้ง2คํานี้คือว่าจะเป็นคําครอบความหมายที่ชื่อถึงบุคคลที่มีความกล้าหาญมีคุณสมบัติดีเลิศและได้สร้างผลงานหรือคุ้มน้ำความดีอันใหญ่หลวงเพื่อส่วนรวมนะโด บัดนี้ความแตกต่างระหว่างวีรชนและวีรบุรุษวีรชนแม่นคนผู้กล้าหาญใส่ได้ทั้งยิงและสายหรือว่ากลุ่มคนก็ได้เนาะมักใส่เป็นนามยศเนาะส่วนวีรบุรุษก็หมายถึงผู้ชายที่กล้าหาญเล่นสะเทาะเพศชายมักใส่ในประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีหรือว่าการยกย่องท่านผู้นำกระสีนี้คือในนั้นดอกซ้อนวีรชนและวีรบุรุษ
0: เจ้าใส่ให้ถือกรณีมีรายการเนาะบ่สามารถแทนกันได้หมดในทุกกรณีสะกดคำนี่มันเสียงสั้นหรือเสียงยาววิหรือวีอาจารย
1: ์ตามมันอิงตามภาษาปาลีเสียงเดิมจะเป็นวีเนาะ
0: เสียงลาวเนาะ
1: บัดนี้มาเป็นคำลาวแต่เสียงมันสั่นเข้ากลายเป็นวิละเห็นบ่กระลาเพิ่นก็ถือว่าเป็นคำเพิ่นว่าเป็นคำมาตรฐานคำมาตรฐานเพิ่นจะใช้เสียงสั่นเนาะคือกับกีฬาเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้า
1: คำปาลีจะเสียงยาวเนาะกีฬา
0: เจ้า
1: แล้วบัดเฮามาใส่ในชีวิตจริงแล้วก็เป็นคำทางการก็เป็นกีฬา
0: จ
1: ะเป็นเดียวกับวีรชนเนาะมาเป็นวีรชนเจ้า
0: ว่าให้มีการเข้าใจง่ายๆก็คือตามเข้าเดิมเนาะถ้าจะเทียบว่าตามเข้าเดิมแม่นเสียงยาวมีรายการเอ่ยแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งการใช้ตัวจริงในสังคมเนาะอันนี้ก็แม่นว่าอิงตามเสียงส่วนหลายได้ไผก็ใช้เสียงสั้นรวมถึงอยู่ในวจนานุกรมก็เลยบันทึกไว้เป็นเสียงสั้นย้อนว่าแม่นตามสังคมที่ใช้เนาะเป็นจำนวนหลายอันนี้แม่นเว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาษามีการหนิงติงเนาะบางเทื่อก็บ่แม่นว่าจะต้องเสมอไปตามเข้าแต่ว่ามันอิงตามการใส่เพราะว่าความหมายมันกระบอกเปลี่ยนเป็นบอกอาจารย
1: ์แน่แหละความหมายเปลี่ยนก็คือเก่า
0: เจ้าเจ้าได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปหนังสือและตำราอาจารย
1: ์หนังสือและตำรานี่เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการอ่านเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อีสาความรู้และเอกสารในชีวิตประจำวันนี้ทั้งสองคำนี้มีส่วนเกี่ยวของกันอย่างสนิทแน่นแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และขอบเขตการนำไส้เนี่ยมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันดังนี้หนังสือเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าหนังอันนี้ว่าถึงหนังแล้วห้องประชุมเข้าใจล้วนบดอกซ้อนประมาณถึงแผ่นหนังซัดที่คนบูฮานใส่มาเขียนหรือจารึกตัวอักษรใส่เห็นบอกสมัยบูฮานเขาจะเอาหนังสัตว์เนี่ยมาแทนหนังเกียร์นะบอกคำว่าหนังและคำว่าซื้อนี้มาจากภาษาจีนเนี่ยดอกซ้อนมาจากภาษาจีนที่หมายถึงหนังสือหรือว่าการเขียนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหนังสือก็หมายถึงตัวอักษรเอกสารจดหมายหรือว่าปึ้มทุกประเภทเห็นป่ะอันนี้หนังสือคำนี้เป็นคำที่มีความหมายกว้างที่บอกถึงตัวอักษรเอกสารจดหมายหรือว่าเล่มปึ้มทั่วไปบ่ว่าจะเป็นนิยายวารสารปึ้มอารินหรือว่าปึ้มต่างๆเนาะบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเด็กน้อยผู้นี้กำลังฝึกเขียนหนังสือและแต้มปลูกอยู่งั้นเห็นบ่เขียนหนังสืออ่านหนังสือเห็นบ่ก็แปลว่าเขียนตัวอักษรประดับซ้อน
0: เจ้าแม่นระบอกอาจารย
1: ์เขียนตัวอักษรอ่านหนังสืออ่านตัวอักษรมันนี่คำว่าหนังสือในบริบทเป็นเอกสารหรือว่าจดหมายทางการเนาะตัวอย่างว่าห้องการได้ส่งหนังสือเซิร์นหาบรรดาทานเพื่อเข้าห่วมกองประชุมในอาทิตย์หน้าเห็นบ่ทักษรเวลานี้หนังสือมันจะบ่แม่นหมายถึงตัวอักษรแล้วมันจะกลายเป็นเอกสารหรือว่าจดหมายทางการเห็นบ่ในตัวอย่างหนึ่งในบริบทตึ้มอ่านเนาะทั่วไปเรามานั่งอ่านหนังสือและปึ้มนิยายอยู่ห้องสมุดทุกๆวันเสาร์บางคนก็มาอ่านหนังสือพิมพ์เป็นบอดอกซ้อน
0: แมน
1: อันนี้ เห็นป่ะดังนั้นคำว่าหนังสือมันจะมีความหมายกว้างวันนี้มาเทียบใส่คำว่าตำราตำรานี่เป็นคำนามจากเข้าภาษาคแม่หมายถึงแบบแผนหนังสือวิชาความรู้หรือว่าปึ้มแบบเนียนสบายอธิบายกว้างออกไปก็เนี่ยคำสอนที่เนี่ยเพียงไว้อย่างมีระเบียบเพื่อใส่เป็นแบบเนียนหรือครูมือคำนี้เป็นคำเฉพาะเนาะส่วนหลายใส่เป็นทางการเนาะเนี่ยใส่เนื้อในที่เป็นวิชาการหลักการวิธีการหรือว่าครูมือที่ชื่อเนี่ยเพียงมาอย่างเป็นระบบเพื่อใส่ในการเนียนการสอนการศึกษาหรือว่าการอ้างอิงเวลาคนขั้วดังตัวอย่างว่านักเรียนควงคนขั้วตำราเรียนวิชาไวยากรณ์เพื่อเกี่ยมสอบสิ่งตัวอย่างหนึ่งแม่กำลังเบิ่งตำราอาหารเพื่อเบิ่งวิธีเฮ็ดเฮ็ดน้ำปูให้แซ่บนัวบ่ฮู้ว่าดอกซ่อนเคยเฮ็ดบ่อน้ำปูหรือว่าเคยกิน
0: เคยกินบ่เคยเฮ็ดอาจารย
1: ์ดังนั้นอยู่ในตำราอาหารนี่เพิ่นมีวิธีเฮ็ดน้ำปูเนาะแล้วอีกตัวอย่างนึงหมอยาบูฮานได้นำไส้ตำรายาพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเพื่อปินปัวประชาชนอันนี้มันตำราหลังจากฟังอาจารย์อธิบายคำว่าหนังสือกับตำราแล้วสามารถใช้แทนกันได้บ่ครับสอน
0: อันว่าสิใช้แทนกันนี่ทุกกรณีนี่ก็คือสิบ่ได้อาจารย์แต่ว่ามันก็มีบ่อนห่วมกันอยู่ได
1: ้เจ้าครับมันมีบ่อนห่วมกัน
0: เจ้า
1: เพราะว่ามันห่วมกันอยู่บนใดมันห่วมกันอยู่ว่าเป็นชื่อผู้กระทำที่ใส่บันทึกตัวอักษรขอความหรือความรู้เพื่อให้คนได้อ่านเก็บรักษาหรือว่าส่งต่อเป็นบทอักษร
0: แม่นนี่ห่วมกัน
1: ตรงนี้อันนี้มันคือกันเนาะส่วนที่มันต่างกันนั้นหนังสือแม่นรูปแบบการบันทึกเนาะหรือว่าตัวอักษรทั่วไปอาจจะเป็นปึ้มเนาะหรือจดหมายหรือว่าเอกสารอันซุ้มมีสามารถเอื้อนวันหนังสือได้ทั้งหมดอินบ็อกซ์อักษรอันนี้มันหนังสือส่วนตำราแมนเนื้อในความรู้ที่มีระเบียบแบบแผนก็แม่นหนังสือแหละมันหนังสือประเภทที่เงียบเงียงขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนวิชาการหรือคู่มือการปฏิบัติโดยเฉพาะอินบ็อกซ์อักษรก็คือว่ามีส่วนกัวพันกันหมายความว่าตำราก็แม่นหนังสือ
0: แม่น
1: แต่ว่าหนังสือบ่แม่นที่เป็นตำรามีแต่บางประเภทเด้หนังสือบางประเภทเท่านั้นสามารถเป็นตำราได
0: ้
1: เห็นป่ะ
0: แม่น
1: คือจดหมายหรือว่าเอกสารนี่เป็นตำราได้บ
0: ่บ่ได้อันนี้นะ
1: ดังนั้นมันมีอันคือแล้วก็ต่างเนาะในเวลาใส่ไปกินก็มีความหมายเฉพาะของมัน
0: เจ้าแทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็
1: แม่น
0: บ่ร่วมกันความหมายก็บ่ร่วมกันก็มีบ่อนบ่ร่วมกันทั้งหมดมีจุดที่ว่าร่วมกันอันสำคัญและแม่นว่าตำรานี่เป็นหนังสือแต่ว่าหนังสือสิเป็นตำราบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะเพราะคืออันในกรณีว่าแม่นสูตรอาหารหรือว่าสูตรปรุงแต่งอันใดอันนึงที่แบบว่ามีรายการของวัตถุดิบอ่ะนะกรณีนี้ว่าเป็นเขียนเป็นตำราไว้เขียนเป็นหนังสือไว้มันรวมบัดกรณีอาจารย์ยกกรณีหนังสือทางการหนังสือเซิร์นหนังสืออย่างปัจจุบันตำราเซิร์นตำราทางการเป็นบ่ได้อันนี้เทนบ่ได้เนาะซั่นบ่รวมนี่มีอย่างเน้นนักอีกบ่อาจารย์เลยว่าพอแล้ว
1: ก็สินี้คือนั่นแหละมีให้กำให้ได้ว่าหนังสือมันจะมีความหมายกว้างเนาะตัวอักษรนี่ก็ได
0: ้
1: เอกสารก็ได้จดหมายก็ได้หรือว่าปึ้งทุกประเภทล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือเห็นป่ะส ่วนตำรานั่นเป็นเพียงแต่หรือว่าเป็นเพียงแต่หนังสือประเภทที่เงียบเงียนขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนทางด้านวิชาการหรือว่าคู่มือการปฏิบัติโดยเฉพาะเท่านั้นคือว่าตำราเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือว่าสันซะ
0: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ระเบียบกับวินัยคือครูคำต่อไประ
1: เบียบกับวินัยทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดระบบและการปฏิบัติตนของบุคคลหรือว่ากลุ่มคนในสังคมในชีวิตตัวจริงหรือว่าชีวิตประจำวันพวกเอามักจะได้ยินสองคำนี้ซ้อนสิกันมันบอดับซ้อน
0: แม่นระบอกอาจารย์
1: ระเบียบวินัยแต่ในทางภาษาศาสตร์และการนำใส่ตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดนิ่งนักที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะระหว่างสองคำนี้ระเบียบนี้เป็นคำนามที่ขับมาจากภาษาคแม่คำเดิมที่ออกเสียงว่าระเบียบเนี่ยหันลิ้นขัดแน่มันจากแพงมาเป็นคำลาวแล้วเอาก็ออกเสียงว่าระเบียบซึ่งหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือดำเนินการว่าแบบแผนที่วางไว้เป็นทางแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคำนี้นี่มีลักษณะเป็นข้อกำหนดข้อบังคับข้อตกลงหรือว่าแบบแผนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นกฎเกณฑ์ภายนอกและก็เน้นนักถึงตัวข้อกำหนดหรือว่ากฎเกณฑ์เช่นว่ากฎระเบียบของเรียนกฎระเบียบการเปรียบถึงว่าบรรดาองค์การจัดตั้งหรือว่าองค์กรกำหนดขึ้นมาให้คนปฏิบัติตามดังตัวอย่างว่าพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทโดยเฉพาะเมนการเข้าการเลิกการที่กลุ่มเวลานี่บอกหมายความว่าจะเมนห้องการบอบริษัทบอหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีระเบียบนี่บอกในการเข้าการเลิกการนี่บ่แม่นเข้าการช้าเลิกการไวนี่ได้บ่ทุกซ้อน
0: บ่ได
1: ้อันนี้คือว่าผิดระเบ
0: ีย
1: บ
0: ผิดระเบียบแท้
1: เลขตัวอย่างหนึ่งคุณหมอแห่งนี้มีระเบียบห้ามส่งเสียงดังและห้ามเยี่ยมยามคนเจ็บเกินเวลา3โมงเนาะอันนี้เป็นการมีระเบียบมันอยู่ในบริบทการศึกษาเนาะนักเรียนต้องนุ่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้เนาะระเบียบโรงเรียนมันเสื้อต้องเป็นสีขาวมาดับซ้อน
0: แม่นแล้วสินสีดำหรือว่าสี
1: แต่ว่าไปใช้สีอื่นนี่ถือระเบียบบ่
0: โบถือว่าผิดระเบียบอาจารย
1: ์ถือว่าผิดระเบียบเห็นบ่แล้วพร้อมกันนั่นจะใส่ในทางการที่เป็นมักใส่เนาะตัวอย่างว่าระเบียบว่าด้วยการสนองข้อมูลเติมเกี่ยวกับแรงขึ้นจดทะเบียนหรืออีกตัวอย่างนึงระเบียบเกี่ยวกับไปยั่นยืนการมอบอากร

0: เน้นนักถึงพฤติกรรมหรือว่าจิตสำนึกของบุคคลเช่นการมีความรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบด้วยความเต็มใจหรือการควบคุมตนเองดังตัวอย่างว่าการจะประสบผลสำเร็จในการออกกำลังกายต้องอาศัยวินัยในการฝึกฝนและการกินอาหารอย่างสม่ำเสมอคุณหมอดอกซอนบางคนน้ำหนักหลายเนาะ80กิโลจริงสินะ90บางคนก็ฮอดร้อยจริงสิอยากประสบผลสำเร็จในการออกกำลังกายหมายว่าลดน้ำหนักตัวลงก็ต้องอาศัยวินัยในการฝึกฝนมันบอกในการออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารอันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะเพื่อจะให้น้ำหนักลดอีกตัวอย่างหนึ่งทหารที่ดีต้องมีวินัยเข้มงวดเคารพคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและก็มีความอดทนสูงเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งพนักงานผู้ที่ละเมิดข้อห้ามจะถือปฏิบัติวินัยตามขั้นตอนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ส่วนรวมปฏิบัติวินัยเราคือปฏิบัติวินัยคือบอกเขาจะใส่เนาะหลังจากอาจารย์อธิบายมาแล้วเห็นบอกว่าคือกันและบอดต่างกันของสองคำนี้
1: เจ้าตามที่อาจารย์อธิบายฟังมานี่วินัยนี่อยากหนักกว่าได้อาจารย
0: ์เนี่ยอยากหนักวินัยเพราะว่าระเบียบนี่จะเป็นเพียงลายลักษณ์อักษรเนี่ยเนาะ
1: แม่นละ
0: ลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นคำเบ้าไปได้เนาะแต่วินัยนี่เป็นการประพฤติเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ประพฤติการจัดจิตสำนึก
0: ของตนด้วยการปฏิบัติระเบียบนั่นจึงเอิ้นว่าวินัยเห็นบอกมันใกล้กันสองคำนี้มันย้อนตามกันอยู่บนว่าระเบียบเงินอยู่ภายนอกวินัยเงินอยู่ภายในตัวเขาเอง
1: อยู่ภายในมาจากจิตสำนึกจากจิตสำนึกแต่ว่ามันเกิดแสดงออกผ่านพฤติกรรมคือแบบว่าบ่ท่าให้ไผมาบังคับได้อาจารย์ครับว่าวินัยนี่นะบ่ท่าให้ไผมาบังคับตัวเองนะคิดได้เองสำนึกได้เองแล้วก็แสดงออกผ่านพฤติกรรมของตัวเองอย่างเคร่งครัดเนาะอาจารย์มันการควบคุมตัวเองเว้าเรื่องจิตสำนึกมันการควบคุมตัวเองเป็นผู้ควบคุมตัวเองให้เฮ็ดหรือว่าให้ปฏิบัติเนาะนั้นแต่ว่าระเบียบนี่คือคือเจ้าเข้าโรงเรียนสิเนาะเจ้าต้องได้ปฏิบัติตามเพิ่นวางออกเพิ่นเฮ็ดมาให้แล้วก็จะเฮ็ดไปตามนั้นเนาะแต่ว่าวินัยนี่คือมันตัวเองคิดเองจิตสำนึกตัวเองแสดงออกผ่านพฤติกรรมเองจะมีความนักแน่นนักแน่นหลายนะอาจารย
0: ์แน่นแน่นวินัยหมายก็ว่าระเบียบมีแล้วเขาสิมีวินัยบ่หมายก็ว่าวินัยก็เป็นการปฏิบัติระเบียบนะ
1: เจ้า
0: เห็นบ่เขาที่สุดการปฏิบัติระเบียบมันก็ขึ้นกับจิตสำนึกของเขาเองนี่บ่คนที่บ่ปฏิบัติระเบียบตัวอย่างระเบียบการจราจรหรือว่ากฎจราจรที่คือไฟแดงไฟเขียวมีบ
1: ่มี
0: ไฟแดงแล้วมีคนนั้น
1: ล่วงไป
0: ไม่ล่วงไปนะ
1: มีอาจารย
0: ์มีมันบอกไหมก็แสดงมาบ่มีวินัยมันบอก
1: เจ้า
0: หมายว่าเฮ็ดผิดระเบียบ
1: บ่มีวินัย
0: ผิดระเบียบหมายว่าบ่มีวินัยคนนั้นนะบ่มีวินัยเข้มงวด
1: เจ้าแม่นได้อันนี้จะแม่นมีลักษณะเฮ็ดบอกให้เฮาฮู้ว่าแม่นเฮาต้องคิดเองว่าฮอดไฟแดงแล้วนะเฮาต้องได้จอดรถหาสักก่อนเนาะเพื่อปฏิบัติระเบียบโดยที่ว่าในจิตใจของเฮาหรือว่าจิตสำนึกของเฮานี่นะแม่นการปฏิบัติวินัยอย่างหนึ่งก็คือแม่นต่อตนเองเนาะอาจารย์แสดงออกผ่านพฤติกรรมเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบจากตนเองมีวินัยเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบถามว่าความหมายคาบเกี่ยวกันบ่แน่นอนอาจารย์มันเกี่ยวกันคาบกัน
0: มัน
1: อธิบายซึ่งกันและกันอีกได
0: ้แน่แหละ
1: แต่ว่ามัน
0: เ
1: จ้าอาจารย์ใจเย็นอีกบาทนึง
0: เขาจะแจ้งตื่มเนาะอาจารย์ขอสรุปตื่มอีกบาทนึงทั้งสองคำนี้

0: ถึงเครื่องมาเครื่องมือหรือว่าแนวทางที่ใช้เพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมพฤติกรรมของคนอยู่ในสังคมเห็นไหมอันนั้นเป็นความเกินมาความหมายที่คือกันวันนี้ความหมายที่ต่างกันระหว่างระเบียบกับวินัยระเบียบละแมนกฎเกณฑ์หรือว่าข้อบังคับที่องค์กรหรือว่าสังคมตั้งขึ้นเป็นสิ่งที่เขียนไว้ให้อ่านและปฏิบัติที่บอกสอนตัวนี้เนาะวันนี้วินัยเด้วินัยแมนอาการหรือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือการควบคุมตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในจิตใจมันจะต่างกันอยู่บนนี้ระหว่างระเบียบกับวินัยสอน
1: จ้าอันที่ระเบียบบ่มีก็แม่นคุณสมบัติภายในจิตใจเลยว่าจิตสำนึกนั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะ
0: แ
1: ต
0: ่ถ้าว่า
1: คนเฮานี่มดทุกคนหากมีวินัยแล้วอู้ทุกอย่างมันจะง่ายมีคำขวัญหนึ่งของอันนะกองทัพถ้าดอกสันจือบุพิตรเพิ่นเล่าว่าความเข้มแข็งของกองระเบียบวินัยคือความเข้มแข็งของกองทัพอาจารย
0: ์
1: นั่นก็แสดงว่ามดทุกคนนะต้องได้มีจิตสำนึกเริ่มต้นจากตนเองเนี่ยเพื่อปฏิบัติระเบียบอะไรอาจารย์
0: งานปฏิบัติระเบียบ
1: เจ้าบัดอีกกรณีหนึ่งที่แฮมใส่มาโอ้เราถึกลงวินัยอันนี้พัดนักกลัวผิดระเบียบพันอีกไดโนอาจารย์เนาะ
0: งานลงวินัยนี่มันย่อมาจากคำว่าถึกลงวินัยเน
1: า
0: ะถึกลงโทษที่ไปเฮ็ดผิดวินัยที่จะผิดวินัยนะ
1: จ
0: ิมบะ
1: เจ้า
0: เป็นยังไงถือลงวินัย
1: หรืออีกกรณีนึงเขาก็ใช่ว่าถือระเบียบก็ได
0: ้ได้ถือระเบียบแล้วถือระเบียบ
1: ก็หมายความว่าเฮ็ดผิดระเบียบฮะแหละเนาะอาจารย์เนาะจึงถือลงโทษ
0: ระเบียบแน่เฮ็ดผิดระเบียบ
1: เจ้า
0: แน่เฮ็ดผิดระเบียบแล้วเป็นลงโทษ
1: แต่ว่าแนวใดก็ยามีรายการเทียบแล้วเห็นได้ถึงความหนักความเบาระวางอันน่ะระเบียบกับวินัยเนาะมีบนห่วมกันแต่ว่าจะใช้แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะนั่นคือว่าอันสําว่าแนวใดสุดนักศึกษาที่อาจารย์ยกขึ้นหรือว่าแต่ละสถาบันก็จะกําหนดสุดนุ่งเฉพาะนะถ้าว่านุ่งบ่ถูกก็แปลว่าเฮ็ดผิดระเบียบแต่บ่แม่นผิดวินัยเด้อาจารย์ยังบ่ถึงขั้นว่าผิดวินัย
0: หมายว่าบ่มีวินัย
1: บ่มีวินัยบ่มีวินัยเจ้าจึงเฮ็ดผิดระเบียบแต่บ่แม่นผิดวินัยแต่มันผิดระเบียบเจ้าบ่มีวินัยเฮ็ดผิดระเบียบในส่วนวินัยนี่เป็นความหมายที่หนักแน่นแล้วก็ความหมายลักษณะสูงนี่นะวินัยเนี่ยอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าเป็นคุณสมบัติภายใน
0: แต่ว่าเขามีวินัยแหละก็คือว่าหมายว่าทุกคนอยู่ในสังคมมีวินัยแล้วเรื่องระเบียบนี่คือว่าบ่มีปัญหาเลย
1: แม่เบาไปเลยอาจารย์ถ้าว่ามีวินัยแล้วเรื่องระเบียบนี่ถือว่าเบาไปเลย
0: แม่
1: เจ้าสั้นใส่ให้ถือกรณีเนาะมีรายการบางกรณีก็มาซ้อนใส่กันเป็นระเบียบวินัยอันนี้แม่เฮาอยากเน้นตัวระเบียบหั่นเนาะอาจารย
0: ์เจ้า
1: คิดว่าคือสิได้แล้วจุดประสงค์กับคาดหมายคือคู่คำต่อไป
0: ที่ดอกซ่อนโซเมจานั้นจุดประสงค์กับจุดหมาย
1: จุดประสงค์กับจุดหมายแล้วก็เป้าหมายกับคาดหมายอาจารย์โอแม่แล้วก็ดอกซ่อนลง
0: มันมีคำว่าหมายด้วยกันมันเกี่ยวข้องกันคำว่าจุดประสงค์และจุดหมายนี่เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจทิศทางและผลสะท้อนที่ต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคือการเขียนเอกสารหรือว่าเขียนโครงการนี่มักจะเห็น2คำนี้ใส่คู่กันหรือกันว่าบางเทื่อก็ใส่แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการวางแผนเรียกงานมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันดังนี้จุดประสงค์เป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าปะสังฆะจะเข้าปาลีเนาะแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าปะสงก็หมายถึงต้องการปรารถนามีใจผูกพันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดประสงค์ก็หมายถึงบอนที่ตั้งใจจะเฮ็ดให้ส ไปบอนอยากได้เนาะคำนี้นี่มันแน่นนักถึงเหตุผลเจตนาหรือขั้นตอนการกระทำเพื่อให้บรรลุผลคำนี้คือว่ามาตอบคำถามว่าเฮ็ดไปเพื่ออย่างนั้นบ่โดยมีเจตนาแนวใดอันนี้มันจุดประสงค์ดังตัวอย่างว่ากองประชุมจัดขึ้นในมื้อนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการประสานงานอีกตัวอย่างหนึ่งลาวเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์จะขอโทษและอธิบายความจริงให้ทุกคนได้รับทราบเลขตัวอย่างหนึ่งนอนในบริบทการค้นคว้าการทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อซอกหาประสิทธิภาพของยาตัวใหม่ในการปิ่นปัวพยานให้อันนี้มันจุดประสงค์เนาะบอนที่ตั้งใจจะเฮ็ดให้สำเร็จหรือว่าบอนหวังใส่บอนอยากได้วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าจุดหมายจุดหมายเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าหมายหมายนี่หมายถึงเล็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดหมายก็หมายถึงบอนที่ตั้งความหวังจะไปให้ถึงว่าง่ายๆก็เป็นปลายทางดอกซ่อนมักซ่อนกันเป็นจุดหมายปลายทางกันนี่ดอกคำว่าจุดหมายนี่มันแน่นนักถึงผลงานสูงใส่ขั้นสุดท้ายหรือว่าปลายทางที่ต้องการไปให้ถึงคำนี้มีทวัตตั้งคำถามเนาะว่าเป้าหมายจุดสุดท้ายเป็นยังเป้าหมายสุดท้ายเป็นยังไปฮอดจุดใดอย่างนี้คำถามที่ใส่กับจุดหมายดังตัวอย่างว่าการได้รับทุนไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศถือเป็นจุดหมายสูงสุดในชีวิตการศึกษาของลาวของคำแดงอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากขับรถมาเป็นเวลา5ชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยอีกตัวอย่างในบริบทการเจ็ดธุรกิจเนาะทีมงานของพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมายที่ได้ตั้งไว้ในปีนี้อันนี้มันจุดหมายพวกเขามักใส่เรื่อยๆบอกคำว่าจุดหมายกับซอส
1: แม่นละอาจารย์ใส่เรื่อยแท
0: ้ๆคือกันกับพิปโซก็ใส่เรื่อยโดยเฉพาะเรื่องงานการค้นคว้าต้องมีคำว่าจุดประสงค์หัวข้อจุดประสงค์ต้องมีแม่นบอก
1: แม่น
0: ส่วนจุดหมายนี่ก็แม่นการเดินทางจุดหมายของพวกเขาจะไปคว้าใส่อยู่สิจุดหมายของเขาแม่นคุณละทุกสลีตัวอย่าง
1: ใส่หลายทุกเอกสารที่เขาเขียนหรือว่าสร้างขึ้นนี่ต้องมีจุดประสงค์ก่อนอาจารย์มีต้องมีจุดประสงค์รวมถึงใบเสนอใบคำห้องโอ้ยทุกอันเลยคันบ่มีจุดประสงค์นี่เฮ็ดจังได๋ผู้อื่นสิฮู้ว่าเฮาเฮ็ดมาเพื่อหยังนี่นะอาจารย์เนาะ
0: แม่นๆ
1: แม่นอ
0: ีกต
1: ั
0: วอย่างนึงคือว่าการจัด
1: บัดนี้อาจารย์เทียบให้ว่าคันว่าแทนกันนี่ดิเป็นไปบ่ได้น้องอาจารย์บ่สามารถใส่แทน
0: บ่ได้หมายก็ว่าที่ว่าจุดประสงค์ค่อยแม่นไปหลวงพระบาทเนาะจุดประสงค์การเดินทางเพื่อนี่แม่นไปฮอดหลวงพระบาทได้บ่
1: จุดประสงค์การเดินทางเพื่อนี่ไปฮอดหลวงพระบาทอ่ะก็พอได้อยู่อาจารย์ก็เข้าใจอยู่
0: วันนี้จุดหมายปลายทางของข่อยแล้วเนี่ยหลวงพระบาท
1: อันนี้เพิ่นคักบ่ทันได้คิด
0: ตัวนั่งเฮาก็สู่ใต้แต่ว่าจุดประสงค
1: ์อีกใส่ให้นะอาจารย์เล่าคำถามคืนอีกบาทนึงว่าตอบจุดประสงค์หันแม่นแล้วได้คำถามของจุดประสงค์หันแม่นหยังคำถามของจุดหมายแม่นหยัง
0: จุดประสงค์หันแล้วแม่นคำถามจะแม่นเฮ็ดไปเพื่อหยัง
1: เฮ็ดเพื่อหยัง
0: โดยมีเจตนาแนวใด
1: อ
0: ันนะ จะไปเพิ่นยันตัวอย่างก่อนก็ซุมื้อนี้จัดขึ้นมันมีจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือกันนี่นี่มาตอนนี้ก็ตอบคำถามมาเฮ็ดไปเพื่อหยังอ๋อจะเฮ็ดไปเพื่อมาปรึกษาหารือกันเด็ก
1: เจ้าบัดคำถามของจุดหมายแบบนี้น่ะ
0: วันนี้จุดหมายจุดหมายมันเป้าหมายสุดท้ายแม่นหยังนี่มาจะไปฮอดจุดไหนนี่มาเป้าหมายสุดท้ายแม่นหยังเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเจ้าแม่นหยังตัวอย่างบางคนก็ตอบว่าจุดหมายในชีวิตของข่อยแม่นเป็นเศรษฐีวาสนาหรือว่าเป็นนักเขียนผู้มีชื่อเสียง
1: เจ้า
0: อย่างนี้นะ
1: มันก็สามารถแทรกแซงกันได
0: ้บัดนี้ว่าไปฮอดจุดใดนะจุดหมายการเดินทางของเฮาเทนี่แม่นกุหลาบองค์สลีเห็นบ่
1: เจ้า
0: จะไปฮอดจุดใดเด้อของหมาย
1: มันก็จะใส่กรณีเฉพาะเนาะบ่สามารถใส่แทนกันได้แต่ว่าเอาอีกคู่คำโตไปเป้าหมายกับคาดหมายอาจารย์เบิ่งว่ามันจิมาวนเวียนหากันอีกบ่นี่นะอาจารย
0: ์เจ้าเป้าหมายกับคาดหมายคำว่าเป้าหมายและคาดหมายเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการกำหนดทิศทางและกับผลสำเร็จที่ต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการบริหารเหยียดงานหรือการสร้างเอกสารหรือว่าโครงการมักจะเห็นสองคำนี้ใช้คู่กันหรือเคยบางครั้งใช้เรียกซับซ้อนกันนะดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นบ
0: ่แต่ตามหลักศาสตร์ในการบริหารจัดการมันมีโครงสร้างและจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างนี้เป้าหมายนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าเป้านี่ก็หมายถึงบ้อนหมายจุดที่จะเล็งใส่และคำว่าหมายก็มีความหมายว่าเล็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเป้าหมายก็มีความหมายว่าจุดหรือทิศทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุถึงคำนี้มันเน้นนักถึงทิศทางจุดสูงหรือผลสำเร็จในภาพรวมมักเป็นลักษณะนามธรรมหรือว่าทิศทางใหญ่เป็นว่าเป้าหมายชีวิตเห็นป่ะเป้าหมายการพัฒนาอันนี้มันอธิบายอยู่ในลักษณะนามธรรมด้วยดอกซ้อนอันตัวนี้นี่มันบอกเป้าหมายชีวิตเป้าหมายการพัฒนาอาจารย์จะยกตัวอย่างมาขึ้นมาอีกเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของข่อยคือการมีธุรกิจส่วนตัวและมีเวลาให้กับครอบครัวเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเป็นธุรกิจส่วนตัวและมีเวลากับครอบครัวอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทได้กำหนดให้กลุ่มวัยหนุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตัวอย่างหนึ่งในบริบทการพัฒนาเนาะรัฐบาลได้วางเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนเห็นป่ะ
1: yeah.
0: อันนี้มันเป้าหมายที่ใส่ในลักษณะนามธรรมและนอกจากนั้นเป้าหมายยังหมายถึงคนหรือสิ่งที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีเช่นว่ากองปืนใหญ่ได้ยิงไปถึงเป้าหมายศัตรูตามจุดยุทธศาสตร์และพร้อมเดียวกันนั้นคำว่าเป้าหมายยังมีความหมายที่ว่าผู้ที่การจัดตั้งในความสนใจในการขยายเป็นบริษัทเป็นว่าคำแดงเป็นเป้าหมายมหาชนผู้ก้าวหน้าของหน่วยพักของกาตัวนี้มันจะมีลักษณะเป็นผู้ประทําหลายกลัวเน
1: า
0: ะเป็นบอก
1: แม่นล่ะ
0: เป้าหมายในการถูกโจมตีเป้าหมายมหาชนอย่างที่นะอันนั้นเป็นเป้าหมายตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคาดหมายคาดหมายนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคาดหมายถึงว่าคิดไรล่วงหน้าประมาณหรือว่าทะเนและคำว่าหมายที่มีความหมายบะเล็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคาดหมายก็มีความหมายว่าบอนทีกำหนดไว้นั่นบอกบอนทีกำหนดไว้อธิบายกว้างออกก่อนก็แมนผลหรือว่าตัวเลขที่ได้คิดไร หรือประมาณการใบล่วงหน้าว่าจะให้บรรลุได้คำนี้คำว่าคาดหมายเน้นนับถึงตัวเลขปริมาณหรือว่าเกณฑ์การวัดแท้ที่คาดว่าจะให้ได้มักเป็นรูปธรรมที่มีตัวเลขอยู่ขอเวลาสักเกณฑ์เช่นว่าคาดหมายให้ได้ห้อยส่วนห้อยวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในปีนี้บริษัทจะเพิ่มยอดขายให้ได้ตามคาดหมายที่วางไว้คือให้สูงกว่าปีผ่านมา 20% อีกตัวอย่างหนึ่งคาดหมายของผลผลิตเข้าปีนี้เฮกต้าหนึ่งต้องให้ได้5ต้นอีกตัวอย่างนึงอีกคาดหมายสูงสุดในการปลุกระดมรับบริจาคเลือดในปีนี้ให้บรรลุ 68,000 ถุงและตัวอย่างสุดท้ายเนาะกระทรวงสาธารณสุขบรรลุคาดหมาย9ตัว4วัดของแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพยังบอกดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เป้าหมายกับคาดหมายความหมายคือหรือต่างกัน
1: ต่างกันนะอาจารย์บ่คือ
0: แม่
1: เออบ่คือแล้วก็บ่
0: มันสิมีจุดคือกันจุดคือกันของ2คำนี้ก็แม่นสื่อถึงทิศทางหรือผลสำเร็จในอนาคตที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนไปหาแต่สองคำนี้จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่บนว่าเป้าหมายแม่นทิศทางหรือจุดสูงที่เราตั้งใจจะไปถึงเน้นที่ภาพรวมและเจตนาส่วนคาดหมายแม่นตัวเลขหรือเกณฑ์ปริมาณที่เราประมาณการไว้ว่าจะเฮ็ดได้เน้นใส่ตัวเลขเป็นสำคัญ
1: อ
0: ีกมาจะมีขึ้นเท่านั้นระหว่างเป้าหมายและคาดหมาย
1: เอาทั้ง3มาถ้าว่าเว้าทั้ง3ก็บ่คือกันจักอันเด้มีรายการจุดหมายเป้าหมายแล้วก็คาดหมายนี่นะจุดหมายนี่แม่นบนที่เฮาตั้งความหวังไว้ว่าจะไปให้ถึงเนาะส่วนเป้าหมายนี่แม่นอันน่ะผลสำเร็จที่เฮาจะไปให้มันฮอดแม่นบ่อาจารย์แล้วก็คำนี้นี่
0: เป็นอันจุดอาจจะแม่นคิดทางว่าจุดสูงที่เฮาตั้งใจจะไปให้ถึงเน้นอยู่ภาพรวมและเจตนาของเราเนาะอันนี้มันความหมายทั้งนามธรรมเนาะนามธรรม
1: หมายความว่าคำเป้าหมายนี่เนี่ยมันมีหลายความหมายเนาะบนที่ห่วมกันก็หักมีห่วมกันก็แม่นทิศทางหรือว่าจุดสูงที่จะไปให้ถึงค่ะแหละแต่ว่าเป้าหมายในการถูกโจมตีจังซี่นะมันบ่ห่วมเลยเด้บุคคลที่เขาจะสร้างคือตัวอย่างว่าอาจารย์ยกเนาะเป้าหมาย
0: มหาชน
1: มหาชนผู้ก้าวหน้าที่จะเข้าองค์การจะตั้งมหาชนต่างๆมาศีรษะเนาะอันนี้ก็จะรวมกันส่วนคาดหมายนี่ก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนเป็นบอนที่กำหนดไว้โดยว่ามีตัวเลขแล้วก็มีขอบเขตที่ชัดเจนอันที่เพิ่นว่าบรรลุคาดหมายก็หมายความว่าเขาตั้งไว้ว่าเท่าใดเนาะอาจจะ9ปีนี้เฮ็ดได้10ก็บรรลุแล้วก็ลื่นคาดหมายอีกหรือว่าระยะเวลาเฮากำหนดไว้แต่2ปีบางเทื่อนี่เฮ็ดได้แต่ปีครึ่งก็แม่นบรรลุได้เกินคาดหมายแล้วจังซี่นะเน
0: า
1: ะอาจารย์
0: แน่เจ
1: ้าใจแยกมาเท่านี้แล้วถึงว่าจะมีบนรวมกันแต่ว่ามันก็จะมีกรณีใส่เฉพาะที่ว่ามันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีนะมีรายการ
0: แน่เจ้า
1: อาจารย์อยากมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่
0: ก็ที่นี้คือแนวดอกซ้อน
1: เจ้าคิดว่า
0: จะว่ามันก็ทั้งจุดหมายเป้าหมายจุดหมายก็แม่นบอนที่เฮาจะไปเนาะ
1: เจ้า
0: จุดหมายส่วนเป้าหมายก็แม่นบอนที่เฮาตั้งใจจะไปให้ถึงเน
1: า
0: ะ
1: ใกล้กันอยู่เนาะอาจารย์เนาะบอนกรณีนี้นะใกล้กันอยู
0: ่แม่นใกล้กันอยู่แต่ว่าอันนั้นเฮาจะบ่ใช่ว่าเป้าหมายของเฮาแม่นหลวงพระบางเป้าหมายเงาเงินผงสลีบ่ได
1: ้ดีมัน
0: เพิ่นจุดหมายเวลาเดินทางนะเขาจะใส่เป้าหมายบ่ได
1: ้เจ้า
0: อันนี้เป้าหมายก็แม่นส่วนหลายมันใส่อยู่ในแผนการโครงการ
1: เข
0: าจะใส่เนาะส่วนคาดหมายมันก็ต่างไปเนาะแต่ว่าเป้าหมายกับจุดหมายก็จะใกล้ๆกันแต่ว่าก็มันก็มีอันต่าง
1: เจ้าแทนบ่ได้ทุกกรณีเจ้าคิดว่าคือสิแจ้งแล้วมีรายการขอบใจอาจารย์หลายๆมื้อนี้ยังมีตารางพบกันอีกวันศุกร์เนาะ
0: จ้าเจ้าพบกันใหม่วันศุกร์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสุขดีอาจารย
0: ์เจ้าสุขดี
1: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหัวลานุภาพที่เพิ่นเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและซีแจงละเอียดในรายการนึงและคำศัพท์มื้อนี้นี่ดอกซ้อนคิดว่ามันติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะทุกคำเลยมันหลายกว่าหมู่ที่ใช้เรื่อยๆนี่ก็แม่น4คำสุดท้ายที่สนทนากับอาจารย์คือจุดหมายคาดหมายขออภัยจุดประสงค์จุดหมายเป้าหมายแล้วก็คาดหมายฟังเบิ่งแบบผิวเผินก็คือว่ามันคือกันแหละใช้แทนกันเวลาเว้าสำเร็จสำนึงก็หักพอเข้าใจแต่ว่านี่แม่นการสนทนาที่ละเอียดและอาจารย์ก็ได้อธิบายซีแจงใจแยกอย่างละเอียดพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเนาะใกล้กันซ้ำใดแต่ว่ามันก็บ่แทนกันได้ทุกกรณีเนาะคันมันแทนก็ได้หมดมันก็ความหมายคือกันอ้อยต้อยนะใช้คำเดียวแต่ว่าอันนี้ก็บ่แม่นเราบ่สามารถใช้แทนกันได้คิดว่าเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาในมื้อนี้จะได้รับความรู้บ่หลายก็น้อยเนาะจากการสนทนาในมื้อนี้ให้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนแก่มีรายการเพื่อการนําใช้คําศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกรณีเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้จะให้มีรายการฟังเพลงอัดท้ายรายการขอความสุขสุขดีเกิดเป็นของเพิ่นมีรายการทุกๆ ท่านลาก่อนสบายดี
2: สบายดี

0: ครอบครัวหวมใจต้านไข้เลือดออกโดยได้ปฏิบัติทุกๆวันเสาร์ผู้เป็นพ่อเห็นกระโปะกระป๋องหรือภาชนะที่บ่ได้ใช้ที่อยู่ตามขอบแค้แจ่หัวแม่นต้องได้เก็บเมี่ยนทำลายหรือคว่ำมันลงเพื่อบ่ให้ยุงลายมาไข่ใส่ส่วนแม่ก็มันล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเพียงเท่านี้ครอบครัวของเขาเจ้าก็ปลอดภัยจากพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว
3: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
2: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
3: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าค่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

ลำเดียวล้อมหัวบ่ป่วยภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ติดตามมาฟังรายการได้เป็นประจำท่านผู้ฟังวันจันทร์หางวันพฤหัสบดีมีข้อมูลข่าวสารมาเว้ามาว่าทุกท่านได้ฟังสาระน่าฮู้หลายอย่างที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังเช่นเดียวกันสำหรับสับเปลี่ยนเพลงจากทางรายการเนาะมีสาระน่าฮู้เว้าในรายการได้รับฟังโดยสปอร์แมนเคล็ดลับดูแลเกือบแนวใดบ่ให้มันเหม็นหลายคนมีปัญหาเรื่องเกือบเหม็นเนาะใส่ทงตีนทงตีนออกมาก็มีกลิ่นโลดหรือว่าบ่มีความมั่นใจเลยไปบางคนก็อยากท่วงอยากเว้าอยู่แต่ว่าผู้ที่เขาบ่สนใจเขาก็ถามขึ้นแล้วแหละเนาะอันนี้มันก็เฮ็ดให้เฮานี่บ่ค่อยสบายใจปานใดฉันมีวิธีเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังนอกจากนี้ก็จะมาเว้าเกี่ยวกับวิธีป้องกันหนูและแมงสาบหนูบ่ให้เข้ามากัดทำลายเครื่องของอยู่ในเฮือนในศาลของพวกเขาหลายคนพบพ่อปัญหาเรื่องหนูและแมงสาบเฮือนโคชกนี่ก็หลายสําคัญหนูและแมงสาบนี่สําคัญก็คือเฮ็ดให้เฮือนสะอาดแล้วเนาะบ่ให้มันหกหกหลายเปื้อนหลายซุ่มหลายมืดหลายมันก็เป็นบ่อนที่ซ่อนของหนูเกิดแม่แพ้ลูกของแมงสาบของหนูไปซั่นแหละซั่นเฮาจะมาล้มกันเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ฟังตอนท้ายรายการมีเรื่องนึงเนาะอยากเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการปรับใหม่ผู้ที่กระทําผิดโดยสปอร์ตแมนการปลุกสร้างเขาในพื้นที่จราจรจะถูกปรับใหม่ 150,000 กีบพร้อมทั้งให้ง่ายและมั่งออกปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับลงปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดจอกทุกแจทุกหอมทุกเส้นทางแคมทางต่างๆในขอบเขตทั่วนครหลวงมิ่งจันทน์แม่นเพิ่นเอาใจใส่หลายเด้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเฮ็ดให้บ้านเมืองหั่นนี่สะอาดงามตาขึ้นส่องมามันบ่กีดกั้นการจราจรบ่กีดกั้นทางคนย่างและบ่ให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าปล่อยปะละเลยไปแล้วห่างเสียงของสังคมก็จะเว้าจะว่ามีเจ้าหน้าที่ไว้เห็นหยังคือบ่มาเบิ่งคือบ่มาว่าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ของเฮาได้ปฏิบัติเรื่องงานตัวนี้อย่างเข้มงวดแล้วอันนี้แม่นอิงตามดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบกฉบับเลขที่568/ร.บ.ลงวันที่16 กันยา 2021ในหมวดที่5มาตราที่34การปลุกสร้างที่ลวงล้ำในพื้นที่เขตจราจรในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งใดหนึ่งหากได้ปลุกสร้างอาคารตู้ต่อเทิบต่อเงิบหรืออื่นๆเข้าในพื้นที่เขตการจราจรโดยบ่ได้รับอนุญาตจากแขนงการที่เกี่ยวข้องจะถูกปรับใหม่ 450,000 กีบพร้อมทั้งง่ายหรือมั่งออกภายใน24ชั่วโมงภายหลังที่ได้เฮ็ดบทบันทึกให้ยกง่ายถ้าหากว่าการกำหนดเวลาที่ได้กล่าวมานั้นแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะปรับใหม่เพิ่มอีกชั่วโมงละ 15,000 กีบหรือว่า 15,000 กีบมาตราที่35การใช้เขตการจราจรที่บ่ได้รับอนุญาตในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งใดหนึ่งหากจอดล่อตั้งห้างกลางเต้นเพื่อจัดงานต่างๆวางเครื่องของหรือขายสินค้าทุกประเภทใส่ทางหลวงถนนบ่าทางหรือทางคนย่างจะถูกปรับใหม่ 80,000 กีบหรือว่า 80,000 กีบในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งใดหนึ่งหากดำเนินการขายรถซ่อมแปลงรถตั้งห้างอาหารห้างบันเทิงหรือการบริการอื่นๆโดยการนำใช้พื้นที่ของทางหลวงบ่าทางหรือทางคนย่างเป็นบ่อนวางขายซ่อมแปลงรถตั้งโต๊ะอาหารหรือวางสินค้าจะถูกปรับใหม่ 300,000 กีบท่านผู้ฟังถ้าหากมีการละเมิดถึง3ครั้งผู้ละเมิดจะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและสั่งให้ปิดกิจการบนพื้นฐานการประสานสมทบกับแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดมันก็ยังเห็นอยู่บางคนก็เอาทางย่างนี่มาเป็นบ่อนขายเครื่องเอาทางย่างมาเป็นบ่อนล่างรถอัดซีดรถเอาทางยางมาเป็นบอนป้ายโฆษณาเอาป้ายโฆษณาใส่และอื่นๆบางคนก็วางจวยใส่บางคนก็ปูฮอดกะโลพุ่นแหละเนาะขอทางยางนี่เป็นบอนเขตหาเงินของตนเองการบริการต่างๆเดี๋ยวนี้บ่ได้ละเพิ่นจะกวดมดทุกเส้นทางในนครหลวงมิ่งจันทน์ก็จะคืบคันไปละน้อยทีละน้อยเห็นบนใดมันบ่คักบ่แน่เพิ่นก็จะเข้าไปเบิ่งตัวจริงแล้วก็จะมีการปรับใหม่ฮื้อถอนเฮ็ดบทบันทึกต่างๆอันนี้ถือว่าส้มเซยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเด้อและเอาใจใส่หลายแน่นอนแหละว่าบ่เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่ที่ว่าเฮ็ดเวียกด้านนี้พ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเฮาคือกัน
เห็นอะไรมันบกคักบ่แน่เห็นอะไรที่ว่าเบิ่งแล้วมันผิดกฎหมายบ้านเมืองเฮาแท้ๆเบิ่งแล้วมันบ่จบบ่งามเบิ่งแล้วมันคือว่าผมเห็นแก่ตัวนี่หลายกว่าส่วนรวมแบบนี้ก็รายงานต่ออำนาจการปกครองบ้านที่ท่านอยู่นั้นเพิ่นหักจะสมทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับท่านเป็นหูเป็นตาช่วยกันสร้างสาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองให้สวยสดงดงามบ่ให้ว่าใครอยากเฮ็ดแนวใดแล้วเฮ็ดโดยที่บ่สนนําระเบียบบ้านเมืองต่างๆมันบ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะบ่มีไผอยู่เหนือกว่ากฎหมายซั่นซะอันนี้เว้าเป็นข่าวสั้นๆให้ทุกท่านได้ฟังผ่านรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยจึงกลับเข้ามาโอลมสนทนากันเติมอีก

านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz การเดินทางไปมามีความปลอดภัยสุขุสุคนท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญผู้ที่ขับรถนี่แหละกะอย่าสู่ประมาทเกินขอบเขตกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ก็ควรจะคอยไปคอยมาเนาะเห็นข่าวน้ำกันฮะแหละขี่รถด้วยความไวไปตำเอาใส่ฟืนใส่ไฟจนหักหลายต้นรถกับเพพังยังยินว่าคนเสียชีวิตและอื่นๆอีกการจราจรก็ยุ่งยากปัญหาไฟฟ้านำไส้แต่ละครอบครัวต้องบ่ฮู้เรื่องหยังก็ได้ครับขอน้ำเพิ่นโดยบ่ได้ใส่ไฟตามที่จะสมควรได้ใส่จ้ะอันนี้ก็ให้มีสติน้ำกันท่านผู้ฟังบ่ควรที่จะดื่มสิ่งของมึนเมาหลายเกินขอบเขตดื่มเล็กดื่มน้อยแล้วฮู้ประมาณตนเองบ่มีไผช่วยตัวเฮาได้เวลากำเนิดกับสารนอกจากตัวเฮาเองการใส่ความไวคือก่อเกิดปัญหาแน่นอนยากที่จะปลอดภัยเมื่อใส่ความไวในเวลาเมาเมาแล้วขับขี่ก็อันตรายท่านผู้ฟังเป็นห้องเป็นยายทุกท่านเนาะมาฟังเคล็ดลับดูแลเกือบแนวใดบ่ให้มันเหม็นท่านผู้ฟังปัญหาเกือบที่มีกินอับเป็นเรื่องที่กวนใจหลายคนซึ่งมักเกิดขึ้นจากความซุ่มและเหงื่อที่สะสมจนเกิดเป็นแบคทีเรียถ้าฮู้วิธีแก้ไขและป้องกันอย่างดีจังซั่นว่ามันก็เป็นเรื่องดีสำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังสามารถเฮ็ดได้นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเนาะจะเว้าให้มิตรรายการได้ฟังวิธีแก้ไขเกือบเหม็นแล้วเกือบที่มันมีกินแล้วนี่ให้ใส่เบกกิ้งโซดาท่านผู้ฟังหอยผงเบกกิ้งโซดาลงในเกือบแล้วปะไว้ข้ามคืนเพราะว่าผงจะช่วยดูดซึมกินอับความซุ่มให้หมดไปตอนเช้าท่านก็สามารถเคาะผงเบกกิ้งโซดานั้นออกได้ต่อมาเป็นไส้ถงซาหรือเปลือกหมักไม้ส้มพวกเปลือกส้มพวกหมักนาวต่างๆนี่นะเอาถงซาที่ไส้แล้วแห้งแล้วเฮาตากแห้งแล้วบ่แม่นถงซาเปียกที่เฮากินนั้นได้ให้มันแห้งก่อนหรือเปลือกหมักไม้ส้มเปลือกหมักนาวบัดซี่ใส่ไว้ในเกือบเมื่อคืนหรือว่าคืนนึงจะช่วยดับกลิ่นและเฮ็ดให้กลิ่นนี่หอมขึ้นเวลาเกือบมันเหม็นแล้วและแช่ด้วยน้ำส้มสายชูอันนี้ก็ดีคือกันสำหรับเกือบผ้าที่สามารถซักได้นี้ให้ผสมน้ำอุ่นกับน้ำส้มสายชูน้อยนึงแช่ไว้ประมาณ30นาทีก่อนจะเอามาซักตามปกติอันนี้ก็ช่วยฆ่าแบคทีเรียพวกเชื้อราต่างๆอยู่ในเกือบได้ดี2วิธีป้องกันบ่ให้เกือบกลับมาเหม็นอีกบัดนี้อย่าใส่เกือบคู่เก่าติดต่อกันทุกมื้อท่านผู้ฟังอย่างน้อยก็ให้มี2 5 3คู่เนาะสลับกันไปเพื่อให้เกือบแต่ละคู่นั้นมันได้มีเวลาระบายอากาศแหละความซุ่มตลอด24ชั่วโมงมันก็สามารถระบายออกได้เฮาใส่ไปบ่ฮอด10ชั่วโมงก็สิได้ใส่อีกแล้วบัดซี่น่ะอย่างน้อยก็มี 2-3 คู่เนาะเพื่อเปลี่ยนใส่แล้วมันก็จะบ่มีความซุ่มแล้วก็ระบายอากาศได้มันก็จะบ่เหม็นใส่ถุงตีนนี่ใส่ถุงตีนหรือว่าถุงน่องผู้หญิงก็จะมีถุงน่องบางๆหั่นผู้ชายก็มักใส่ถุงตีนทุกครั้งเวลาใส่เกือบถุงตีนนี่ช่วยหยังช่วยดูดซึมเหงื่อจากตีนบ่ให้ซึมลงใส่พื้นเกือบโดยกงควรเลือกถุงตีนฝ่ายที่ระบายอากาศได้ดีเด้อท่านผู้ฟังอันทัดมาแม่นตากแดดพึ่งตากลมนี่ก็ได้ตากพัดลมก็ได้ตากแดดก็ได้หลังจากที่มาจากเวียกจากงานแล้วอย่าเฝ้าเก็บเกือบเข้าตู้ทันทีบางคนก็กดแล้วก็หนีเลยบางคนก็กดเกือบแล้วก็ยัดเข้าตู้ทันทีนะควรวางบอลที่มีอากาศรวงหรือทอดพื้นห้องเกือบหันออกแล้วก็ไปตากแดดอ่อนๆเพื่อฆ่าเสื้อพยาธิใช้สเปรย์ดับกลิ่นท่านผู้ฟังอันดับมาหรือว่าผงดับกลิ่นอัพนี่ก็ดีคือกันมันก็มีขายตามห้างขายทั่วไปซื้อสเปรย์ดับกลิ่นโดยเฉพาะและใช้แทนดูดซึมความซุ่มไว้อยู่ในเกือบเวลาเก็บเมี่ยนเกือบในบางเวลาเขาซื้อพวกอาหารที่กับเจ้าแพ็คอยู่ในกล่องบ่อยู่ในถุงอย่างต่างๆเวลาเขาเปิดออกมามันจะมีซองขาวน้อยๆหนึ่งอันนั้นมันซองกันความซุ่มพอให้อาหารซุ่มเมื่อมันซุ่มมันจะเป็นเสื้อรามันก็สามารถกินได้เกือบก็คือกันเนาะมันต้องมีพวกนั้นไว้และคำแนะนำอันสุดท้ายก่อนฟังเพลงจากทางรายการก็คือการรักษาความสะอาดตีนของเฮาเองก็สำคัญควรล้างตีนให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนใช้เกือบเพื่อตัดปัญหาต้นต่อของกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นของเกือบท่านผู้ฟังอันนี้แม่นเรื่องสาระน่าฮู้ถึงว่ามันจะบ่เป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่กลิ่นเหม็นเกือบเหม็นตีนเหม็นแบบสิไปอยู่ใกล้ผู้ใดก็บ่คักบางเทื่อซักเองไปเตะบานน้ำมูแบบสินะว่าเกือบบ่ซักจักเทื่อทงตีนก็บ่ซักยังแล่นกายซื่อก็ยังสิเป็นบินละแต่เฮาก็บ่ฮู้สิท่วงแนวใดเนาะก็ย่านหมู่อายเนี่ยเฮาก็ต้องมีความรู้สึกตัวเองหรือว่ากินนี่ตัวเองลึงแล้วเฮาก็บ่ฮู้เนาะบางคนกินกายมีกินขี้เต่ากินเหือหยังก็บ่ฮู้ว่าตัวเองเหม็นแต่ว่าไปอยู่ใกล้คนอื่นนี่เขาหมุบดังแล้วเขาบ่อยากอยู่ใกล้อีกและอื่นๆอีกของทางกายอันนี้ต้องได้ดูแลนะท่านผู้ฟังพวกเฮาอยู่ในสังคมเนี่ยบ่แม่นว่าอยู่คนเดียวเนาะแต่ละมื้อแต่ละวันเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการเจ้าหน่อยครับมาร่วมกันตื่มอีกในรายการอาทิตย์อัสดง

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

ังเพลงแน่ล้มกันแน่ฟังสาระนาหู้แน่ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวมวลๆที่นำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังได้หู้ได้เห็นได้ฟังนำกันเอาไปปฏิบัตินำกันเนาะมีเรื่องหนึ่งอยากจะเว้าให้ทุกท่านได้หับฟังก่อนมาฟังสาระนาหู้หลายคนเปิดห้านซักแห้งหรือบ่อกับซักเครื่องแล้วเอามาตากอยู่หน้าเฮือนนะมันก็มีสุดแวดแน่งามๆดีๆแด่ที่ลูกค้าเอามาซักก็มีเนาะไปตากไว้เดี๋ยวนี้ปรากฏการตัวนึงนี่มันมีคนขี้ลักมันเฮ็ดยางทำทามายืนซึ่งอยู่พอรออยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วก็จะเอาลงสื่อสังคมออนไลน์มู่ที่รถจักกายไปเนื้อๆมันก็แลนเขามันก็เลือกเอาชุดดีๆงามๆนั่นเนาะมันนั่นก็จับแล้วก็แลนหนีอันนี้เขาก็เสียสุดสูตรบ่สุดงามราตรีสุดไปงานเลี้ยงงานดองต่างๆของลูกค้าไปเขาต้องได้ไส้นะแม่นบ่ฉันว่าถ้าว่าไปตากต้องมีคนย้ำต้องมีคนเบิ่งเดี๋ยวนี้มันเชื่อใจบ่ได้นะว่าเขาสิปลอดภัยหรือบ่ปลอดภัยคนสิมาหลักหรือบ่หลักอาจจะตากอยู่หลังเฮือนมันก็ได้ถ้าว่าตากข้างหน้าคือมันมีแดดบ่เพื่ออยากให้มันแห้งเด้เนาะหรือว่าอยากขาเสื้อต่างๆนี่เฮาก็ต้องได้มีคนมานั่งเบิ่งนั่งย้ำเนี่ยแหละท่านผู้ฟังประเฮ็ดตามใจหลายก็บ่ได้เนาะมันเดือดตากไว้เป็นซิบเป็นเช้าผืนแล้วอยู่ในเฮือนบุญออกมามันหลักไปละอันนี้ก็ให้ระวังอันเรื่องต่อมานี่อยากเว้าให้ทุกท่านได้ฟังอันนี้จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมปรับใหม่อยู่ทางมังสีโคตะบองเดินทางผู้ฟังสืบต่อลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่2ถนนในวันที่25สิงหาคม2026นี้รวมจำนวน74ป้ายศึกษาอบรมกับที่จำนวน30กว่ากรณีแล้วก็มีการปรับใหม่จำนวน3กรณีเรียกร้องมายังผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านและห้ามเด็ดขาดบ่ให้มีการวางป้ายโฆษณาหรือสิ่งกีดขวางอยู่เส้นทางคนย่างหรือฟุตบาทและห้ามติดตั้งป้ายโดยพลาการเนาะอยากเห็นแนวใดและเห็ดไปสินะโดยบริหารอนุญาตหรือว่าคิดว่ามันวางคิดว่าสบายใจคิดว่าคนเห็นแล้วก็ติดตั้งไปโลดบ่สิเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมาเก็บเอาแล้วก็ปรับใหม่หรือว่าเฮ็ดบทบันทึกพร้อมเด้ถ้าหากบรรดาห้างธุรกิจอยากเฮ็ดป้ายโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ไปประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือห้องการวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเมืองสีโคตะบองนครหลวงจันทน์อยู่เมืองใดพัวพันกับเมืองนั้นท่านผู้ฟังเนาะป้ายโฆษณาเพื่อก็จะมาเบิ่งมาแนะนำให้บนใดเฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้และป้ายต้องอยู่ในขนาดใดต้องขออนุญาตบึงเถอะพอ3คูณ4 3เมตรคูณ4เมตรบัดตัวจริงมาบัดใหญ่กว่านั้นแบบสินะอันนี้ก็บ่ได้คือกันเนาะต้องได้กวดกาเนาะขอไปแนวใดอนุญาตแนวใดเจ้าก็ต้องได้เสียภาษีบ่เสียค่าการติดตั้งมันเป็นระเบียบการต่างๆก็ต้องได้เสียตามนั้นแต่ว่าตัวจริงแล้วมาเฮ็ดใหญ่ก่อนเก่าบ่แบบสินะมันก็บ่ได้เนาะมันผิดระเบียบหรือว่าติดตั้งตามใจแบบสิก็บ่ได้ต้องสมทบกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอนุญาตให้จริงได้เฮ็ดจ้ะอันนี้เป็นเรื่องเล่านึงเว้าสุมิตรแล้วกันได้ครับฟังทางหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เพิ่นเอาลงก็เลยว่าแคปแล้วก็มาอ่านมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังผู้ใดมีพี่มีน้องมีเพื่อนต่างชาติต่างดาวต่างประเทศหยังก็แล้วแต่ที่จะเฮ็ดธุรกิจหรือว่ากำลังเฮ็ดอยู่หรือว่าติดตั้งอยู่ติดตั้งแล้วเพื่อบ่จะให้มีปัญหาต่อการเฮ็ดธุรกิจของท่านเนาะท่านก็ต้องได้กล่าวได้บอกญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายหมู่ครูคนหักแพงของท่านนั้นให้เอาออกหรือรายงานต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องว่าได้บ่หรือบ่ได้ถ้าบ่ได้เพิ่นก็จะบอกให้ออกเฮาเข้าออกเนาะเฮาก็ยังสามารถเก็บรักษาวัตถุได้แต่ว่าถ้าเพิ่นเมาออกแล้วเพิ่นก็จะเอาไปเลยเด้เนาะต้องได้ไปทําไปไทยหรือว่าต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบ

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ท่านพร้อมมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ในขณะนี้เวลาก็ถือว่าเลื่อนไปเคลื่อนไปในแต่ละมื้อแต่ละวันค่อยคำย้ำแรงทุกคนก็ต้องเฝ้าเมื่อเฮือนเมื่อซานเมื่อสอกอยู่หากินลงตลาดตะลีซื้อไปขายซื้ออาหารการกินเมื่อเฮือนเมื่อซานกับข้าวเข้าที่แซ่บซ้อยเนาะหลายคนก็คงคอยบ่ลูก 2-3 คนก็ท่าพ่อท่าแม่บางเทื่อมีลูกมีเมียก็ท่าผัวแบบนี้นะเพื่อผัวกับท่าเมียแล้วแต่เนาะกิจวัตรประจำวันแต่ละคนใช้ชีวิตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสิ่งที่คือกันก็คือพวกเขามีความหักพวกเขามีความคิดฮอดครอบครัวของตนเองมันบอกจังสั้นโดยเฉพาะแม่นไอ้น้องสายของพวกเขาลดได้ลดได้หยุดได้ก็ดีพฤติกรรมลังเลิกล่าเลิกการและงานสังคมต่างๆอ่ะนะบางครั้งมันก็ซวยอย่างเฮาบ่ได้ดอกเฮาคิดไปเองว่าไปแล้วมันสิมวนมันสิได้หมู่มันสิได้เรียกได้งานมันคันบ่ไปมันเสียพี่เสียน้องเซาอันนั้นน่ะไปเรื่อยๆมันสิเสียครอบครัวเนาะคนที่เบิ่งแย่งทานก็คือครอบครัวลูกเมียแหละนอนอยู่เตียงแม่ภายสิไปนั่งเหียนนั่งเบิ่งทอกขี้ทอกเหี่ยวมีแต่เมียกับลูกเท่านั้นได้อันนี้เว้าความจริงได้ที่ว่าโคศกเห็นผ่านมาลุดได้ก็ลุดเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่มีอายุ50อัพแล้วก็จําเป็นต้องมีสังคมใหญ่กว้างหลายเอาครอบครัวของท่านให้มันร่อนเอาครอบครัวของท่านให้มีความสุขเพื่อครอบครัวของท่านหลายๆเพราะว่านั้นมันบ่เรื่องบั้นปลายชีวิตแล้วมันก้าวเข้าสู่วัยชราวัยกายคนหนุ่มและได้ท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าและผู้ยังหนุ่มยังน้อยนี่มีเวลาซอกหาเพื่อสมใช้ผลิตภัณฑ์ที่หามาได้ในตอนเฒ่าตอนแก่จึงบ่ได้ขอคนอื่นเนาะสาระนาฮู้วิธีป้องกันหนูและแมงสาบบ่ให้เข้ามาลุกป่วนมากัดเครื่องของอยู่เฮือนอยู่ซานโคศกก็พบพ่อปัญหาคือกันเรื่องอันนี้เป็นน้ําเฮือนตัวเองตําแน่ตอนหนูก็เข้าง่ายบางเทื่อลูกเต้าอยู่เฮือนก็บ่มักปิดประตูหนูมันก็หวานจ้อยจ้วดเข้าไปเลยเลียวเห็นอยู่เอานําบ่ทันจะมันไปรีทางใดละหนูและแมงสาบนี่เข้ามาในเฮือนด้วย3สิ่งต้นต่อท่านผู้ฟังอันนึงแม่นอาหาร2แม่นน้ํา3แม่นเป็นบอนลี่ซอนเป็นบอนเกิดแม่แพ้ลูกนั่นแหละจังซั่นว่าการป้องกันบ่ให้พวกมันเข้ามากัดสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ในเฮือนสามารถเฮ็ดได้ดังนี้อันนึงตัดเส้นทางอาหารและน้ําอันนี้มันสําคัญที่สุดเนาะถ้าว่าบ่มีพวกนี้มันก็จะบ่เข้ามาเมี่ยนอาหารให้เรียบร้อยดีอันที่1เนาะใส่กล่องหรือว่าปุ๊กที่มีฝาอัดแน่นหนาบ่ควรวางอาหารหรือเศษอาหารไว้กลางแจ้งหนูแมงสาบมากหลายสองมานี่แม่นอนามัยเฮือนกลัวทุกแรงเศษน้ำมันเปื้อนเศษอาหารตามโต๊ะตามตั้งพื้นเฮือนครัวเพราะว่าแมงสาบนี่มักกินพวกหอยเปื้อนน้ำมันในท่านผู้ฟังสังเกตเด้อผู้ใดที่เฮ็ดน้ำมันโป่งจืนอาหารและเศษธรรมดานะมันบ่แห้งมันบ่เมือดนะแมงสาบมาโลดใต้ไฟกลางคืนในเวลาลูกมานี่ทูกลับมาจะใส่นอกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแมงสาบอันนี้ก็ต้องทูเสร็จสะอาดทุกครั้งและทิ่มขี้เหงื่อทุกมื้อเด้อผู้ใดผลิตขี้เหงื่อแต่ละมื้อให้เอาไปทิ่มบ่ให้กองบ่ให้ยองไว้ทิ่มอยู่ใส่ทิ่มอยู่ถังขี้เหงื่อมีฝาปิดแน่นและน้ําขี้เหงื่อเปื้อนนี่ไปทิ่มนอกเฮือนทุกแรงท่านผู้ฟังต่อมาแม่นปิดน้ําแปรงทอน้ําที่หัวซึมเสร็จอ่างล้างจานให้แห้งก่อนเข้านอนความแมงสาบอยู่บ่ได้ถ้าว่าขาดน้ําหมายความว่าถ้ามีน้ำหัวน้ำซึมแต่มันยังซุ่มอยู่ในพื้นน่ะแมงสาบขอบใจโลดตัวนี้จะแตกแม่แพรลูกยัวๆอยู่อันดับ2เกี่ยวกับอัดทางเข้าออกของสัตว์อันนี้แม่นอัดหูและป่องต่างๆเนาะใส่ตะนางเล็กหรือว่าสิมังตันหูตามฝาเฮือนแพดานหรือท่อระบายน้ำคิ้วขอบลุ่มประตูท่านผู้ฟังเห็นบ่ลุ่มประตูเฮือนเฮาน่ะบางเทื่อมันเป็นป่องแต่นี่แมงสาบเข้ามาได้เนาะส่วนลายแม่นหนูและแมงสาบนี่จะลอดเข้าตามวางขอบลุ่มประตูเฮือนนี่มีให้ปิดไว้แล้วก็ติดตะนางกันแมงไม้ติดตามบ่องเยี่ยมหรือป้องระบายอากาศเพราะว่าถ้าบ่ติดแมงไม้ก็เข้ามาสุ่มด้วยแมงสาบอีกบ่ท่านผู้ฟังหลักการที่3แม่นการเก็บเมี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในเฮือนเก็บรักษาสายไฟใช้ท่อกันสายไฟหรือท่อ PVC หุ้มสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันบ่ให้หนูกัดเดี๋ยวนี้ก็จะปลูกเฮือนแบบใหม่นี่ก็เจ้าจะมีท่อพวกนี้รุ่นเก่านี่แม่นเปื่อยเลยมีแต่ว่าอย่างโอบหันมันมักไปกัดกัดแล้วไฟสดเด้ไฟมันมัดบางเทื่อก็สายไฟขาดเทื่อก็สาย1สาย2ขาดแล้วเวลามันมาใกล้กับมันมัดก็เกิดไฟลัดวงจรก็เกิดปัญหาไฟไหม้เฮือนซานบ้านซ่องหรือสถานที่ต่างๆอันนี้ก็สําคัญคือกันท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนี้บ่กองกองเจี้ยหรือเศษเจี้ยต่างๆอยู่เฮือนเพราะว่ากองเจี้ยหรือว่าเศษเสื้อผ้าอาภรณ์หรือว่าสิ่งเศษเหลือต่างๆนะเป็นบอนที่หนูและแมงสาบมักไปเฮ็ดหังแล้วก็กัดแห่นบ่นั่นก็กองบ่นี้ก็กองแล้วบ่ใช้ทิ่มก็เสียดายที่บายก็บ่สนใจหั่นนะโอ้หนูขอบใจแล้วเนาะแมงสาบก็มักจะไปรีบไปซ่อนแล้วก็กัดแห่นอยู่หั่นแหละ
และกวดเบื้องหลังตู้เย็นหรือจักสักเครื่องเกล็ดนี้มีความอบอุ่นควรอนามัยและปัดฝุ่นออกให้สม่ำเสมอหนูแมงสาบหรือหมักไปรีซอนเห็นบ่เมื่อเดือกับไปกัดสายตู้เย็นกัดตู้ซักเครื่องเลี้ยวเข้าไปมีตะขี้หนูแต่หนูบ่เห็นละย้อนมันอุ่นเลยอยู่ในหันอันนี้เฮาต้องได้อนามัยแล้วอัดบ่ให้มันเข้าไปได้สุดท้ายขอแนะนำท่านผู้ฟังการรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยบ่จำเป็นต้องใช้สารเคมีอันตรายมาฆ่าหนูมาฆ่าแมงสาบขันเฮือนสารสะอาดมันก็บ่มาใกล้เป็นแนวใดก็ให้ท่านได้นำไปตั้งปฏิบัติเบิ่งหรือว่าแลกเปลี่ยนกับตื่มเนาะผู้ใดที่ฮู้ข้อมูลผู้ใดที่กำจัดแมงสาบหนูได้ผลดีกว่านี้ก็เว้าสู่กันฟังตื่มที่หมายเลขโทรศัพท์020 5235 5414ยินดีต้อนรับบิดไปกับทุกท่าน

0: ้ยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูคุยน้ําไหน้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กับโป๊ะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ผลของกองประชุมรัฐบาลประจำเดือนสิงหาปี2016หาลือคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวอุดมไซกำหนดเอา4ทาเหงเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายให้มีรถไฟฟ้าหลายกว่า 10,000 คันในปี2030เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเกือบ3ล้านคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในตอนแรงวันที่25สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีฐานคำภาพิมโสนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2016ว่ากองประชุมได้ไขขึ้นในวันที่24และอัดลงในวันที่25สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าหอมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานห้องประธานผู้ต่างหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าหอมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2016กองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2016ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2016และแผนการเตรียมความพร้อมหับมือในท้ายปี2016ท่านคำภาพิมมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่าต่อกับสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2016ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแหลมเดี่ยวใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบค้นเข้าออกเมืองการนำเข้านำไส้พาหนะบ่ถูกต้องเล่นอื่น
2: ต่อกับสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2016ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อสมทบกับท้องถิ่นลงก็สร้างรากฐานการเมืองอยู่บรรดารากฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไซพาหนะบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 72% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 48% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6%
1: ท่านคำภาพิมสอนในหูเติมวานนอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขวาเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเสื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการก้าเกียมเปิดสูงเห็นใหม่สุขเห็น2006-2007การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตานางไฟฟ้ารับใช้ประชาชนการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้าพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลได้เอาใจใส่ซีนำและช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวงซึ่งนายกรัฐมนตรีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่างๆท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่า
2: เกี่ยงกู้กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกจำนวนหนึ่งที่จะต้องเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาอุบัติเหตุการค้าขายยาเสพติดและอื่นๆยังเกิดขึ้นจำนวนบ่น้อยการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่เป็นวุฒิมสิทธิ์ของรัฐบาลยังมีความคืบหน้าช้าการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ผลิตภายใน ได้แล้วแต่ยังบ่ทันมีท่าเอียงรุดลงเอาใจใส่การปฏิบัตินโยบายนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดอย่างแข็งแรงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างเมืองตัดแสงบ้านให้มีความชัดเจนลงเลียนและบริการรับใช้ประชาชนอย่างทันการวาระที่2กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน12ฉบับคือห้างกฎหมายว่าโดยรัฐบาลฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยพลเมืองฉบับปรับปรุงกฎหมายว่าโดยการประกันสุขภาพฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยประกันสังคมฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์สภาปะปุงห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสภาปะปุงห้างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีคุ้มครองการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ห้างดำรัฐว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาสภาปะปุงใหม่ห้างดำรัฐว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงพงศาลีและแขวงหัวพันในนั้นกองประชุมได้สินำให้กระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาห้างนิติกรรมที่ติดพันกับแขนงการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องการสํานักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่มว่าสําหรับทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจําเดือนกันยา2026กองประชุมได้สินำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญดังนี้สืบต่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและรักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเสาะเจือนตัดขาดให้สามารถไปมาได้การเกี่ยมความพร้อมหอบด้านในการหับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีสุ่มใส่การเกี่ยมบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับความหับผิดชอบของรัฐบาลให้พร้อมและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำเดือนสิงหาคม2026เฮียมฮ้อนผันขยายมติ 3-4 ของสภาแห่งชาติว่าด้วยการทำฮองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้ให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเฮียมฮ้อนแบ่งพลบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตัดแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของแขนงการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยา2026ซุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งซุ่มใส่การเสื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายรับกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุขโยการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าภายในให้สามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซ่แข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงซวยแขวงสิงห์บุรีในการควบคุมการระบาดพยาธิอหิวาหมูสืบต่อการเกียมเปิดโรงเรียนใหม่โรงเรียน2006-2007ทุกสั้นเรียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อติดตามสุขโยกวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขพยาธิระบาดตามฤดูกาลสืบต่อคุ้มครองและกวดกาเข้มงวดต่อคุณภาพมาตรฐานของอาหารยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานและรับประกันความปลอดภัยสืบต่อการเกี่ยมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูชารวมทั้งรายการแสดงเพื่อรับใช้การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลสกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุขโยการนำใช้ระบบ GSAT และระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมีค่าและทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อการเกี่ยมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำคันสูงและต้อนรับการมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของการน้ำคันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดีตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาทานสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2006ที่กองประชุมได้เป็นเอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตุนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบและสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของการจัดตั้งปฏิบัติก็คือบุคลากรแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจน
0: กองประชุมคณะสี่นำโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวเพื่อสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ6เดือนต้นปีและแผน6เดือนท้ายปีพร้อมทั้งปรึกษาลือในการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลือขอสะดวกและสิ่งท้าทายการประสานงานของแต่ละภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินไปมีประสิทธิภาพสำเร็จตามกำหนดเวลาและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้กองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบุดนมานี่โดยการเป็นประธานของทานเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทานนางวิไลวรจันทรตีห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวมีระยะการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ6ปีแต่ปี2025หา2031โดยมีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโครงการโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ปี2021หา2025แผนพัฒนา5ปีของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งซึ่งได้วางเป้าหมายก่อสร้างและปรับปรุงพื้นฐานโครงรางด้านการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือและสนามขี้เหยื่อที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของโครงการแมนสอดคล้องกับแผนดำเนินงานแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองพลาสติกปี2024หา2030ซึ่งได้วางเป้าหมายลดพรปริมาณขี้เหยื่อพลาสติกพร้อมทั้งยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบยืนยงของนครหลวงจันทน์2021หา2030และแผนพัฒนาของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นแต่ละระยะโครงการนี้จะช่วยเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือและมลพิษทั้งเป็นการวางรากฐานด้านพื้นฐานโครงรางคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือระเบียบการมาตรการและการดำเนินงานปรับปรุงการจำกัดสิ่งเสียดเหลือไปสู่การคุ้มครองที่นำใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการติดตามเข้าในการบริการจัดเก็บขี้เหยื่อและการเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองตนเองด้านงบประมาณการเงินของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งหมดนี้เพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์มีความน่าอยู่มีความสะอาดและสวยงาม
1: เมืองคงเสดอนแขวงสะละวันมีประชาชนจำนวน54บ้าน 13,000 กว่าครอบครัว 12,000 กว่าหลังคาเรือนเนื้อที่การผลิตหลายกว่า 4,600 เฮกตาร์รวมทั้งสัตว์เลี้ยงและพื้นฐานของรางโดยเฉพาะโรงเรียนเส้นทางจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบและเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมและฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันระหว่างวันที่18หา22สิงหาคมนี้ท่านวิไลศิลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองคงเสดอนให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังเกิดสภาพดังกล่าวคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสดอนก็คือคณะกรรมการต้านภัยพิบัติคันเมืองได้สมทบกับหลายภาคส่วนคือกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอาสาสมัครสาวหนุ่มประชาชนบรรดาเผ่าเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้ยกย้ายสัตว์สิ่งของที่จำเป็นไปไว้บนปลอดภัยนอกนี้เมืองได้กำหนดจุดประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ทันการพร้อมทั้งการช่วยเหลือสิ่งที่จำเป็นต่างๆ
3: เมืองปู่ห้องก็ยังได้กำหนดจุดประสานนอกกับมี15จุด15จุดในการประสานงานกันทั้งแต่ว่าจุดใหญ่แท้ๆก็มี2จุดนอกหัวเช้าแล้วก็ของวาการจุดหัวเช้าของวาการพร้อมนั้นปู่ห้องก็ยังในพุทธศาสนาด้วยกันในขณะนั้นมีการประดมการประกอบส่วนแล้วก็มีการประกอบส่วนโดยความสมัครใจเรื่องของเครื่องบริโภคอุปโภคอันเพื่อช่วยเหลือแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเกิดขึ้นแนวนั้นสมัยฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าสภาพนี่ก็น้ำนี่ได้ลดลงยัง ี่บางจุดบางบอนก็ยังถมอยู่ก็ยังถมเขาอยู่หั่นนะสภาพเส้นทางนี่ก็ถึงว่ามีผลกระทบแต่ว่ามันบ่ขาดแต่ว่ามันก็ปีที่บางจุดจํานวนนึงก็สามารถไปมาได้สะดวกอยู่ก็บ่ทันได้มีปัญหาที่หายแห้งอาจจะเป็นทางขาดบ่อย่างต่างๆหั่นบ่ในเวลานี้พวกเฮากําลังเร่งมือในการนําเอาเครื่องบริโภคอุปโภคนี่ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในคณะพรรคคณะนําพวกเฮาในปรึกษาหารือกันแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบลงไปเอาเครื่องบริโภคบริอุปโภคนี่ไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนแล้วก็โอล้มบ่ให้ประชาชนปรึกษาหารือหับฟังการเสนอของพ่อแม่ประชาชนพวกเฮาได้เฮ็ดเท่านั้นในเวลานี้แล้วก็เร่งมือในการมอบให้คะแนนการลงไปเก็บกําข้อมูลเรื่องของผลกระทบโดยเฉพาะเงินต่อสภาพเส้นทางต่อโรงเรียนบ่ต่อของการสํานักงานของเมืองจํานวนนึงหั่นเนาะว่ามันมีผลเสียหายซําใดผลกระทบใดหรือว่ามันมีผลกระทบแต่ความเสียหายเฮาก็ต้องได้ขัดอันนี้เนาะเขาเป็นการเลี้ยงโดยเฉพาะเงินสัตว์หรือว่าปลา
1: ท่านวิไลศิลาดวงใจฮู้ตื่มว่าปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองคงสิโดนยังได้กําหนดเอาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนให้คณะนําของเมืองจะต้องได้สืบต่อปรึกษาหารือกันให้หลายขึ้นเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนมีความสะดวกสบายหลายขึ้นโดยเฉพาะบรรดากําลังที่ยกย้ายประชาชนเซนกําลังของตาแสงบ้านกําลังของเมืองและส่งกําลังสาวหนุ่มตะลุ่มบอลเพื่อให้ทันกับสภาพการที่เกิดขึ้น
0: แขวงอุดมไซกำหนดเอา4ทายแห่งดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศคือทายแห่งด้านกสิกรรมการบริการการท่องเที่ยวบริการขนส่งสาธารณะโลจิสติกและด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งพลังงานท่านนางจันทราไสบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าเนื่องจากแขวงมีเส้นทางรถไฟลาวจีนผ่านและเส้นทาง 2E2W เสื่อมต่อทางรถไฟพร้อมทั้งมีเส้นทางด่วนแต่อุดมไซหาบ่เต็นแขวงหลวงน้ำท้านอกจากนี้ยังจะสุ่มไซสร้างเงื่อนไขในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดด้านโลจิสติกอยู่เมืองไซถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเฮ็ดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอยู่แขวงอุดมไซนับมือนับเพิ่มขึ้น
4: ณตัวนี้ถือว่าอุดมไซของพวกเฮานี่ก็มีอันน่ะท่าแฮงก็คือมีทางรถไฟผ่านแล้วก็ทาง 2E2W แล้วก็จะมีทางด่วนเนาะที่เขาจะมาผ่านในอันน่ะใกล้ๆนี้ซึ่งอยู่ในนี้พวกเฮาก็ได้มีการอันน่ะสร้างเงื่อนไขในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดในด้านโลจิสติกคือจะมีการสร้างเอิ้นว่าโลจิสติกอยู่แขวงอุดมไซของเฮาอยู่เมืองไซตัวนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่นอนใน9โครงการของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าหรือว่าโดยสารให้มันสะดวกสบายพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้าง
0: ท่านนางจันทราไสบุญเฮืองให้ฮู้ตื่มว่าท่าแหงด้านกสิกรรมเป็นแขนงการที่มีความสำคัญของแขวงอุดมไซเนื่องจากแขวงอุดมไซอุดมสมบูรณ์ไปด้วยที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำอากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และมีเนื้อที่ทำการผลิตที่เป็นปัจจัยเอื้ออำนวยต่อการผลิตกสิกรรมที่สะอาดที่ยังมีทาแห้งบ่งซ่อนเพื่อสุ่มใส่สุกโยผลิตตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดผลิตเสบียงอาหารเป็นสินค้าเพื่อสนองการสุ่มใส่ภายในสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งออกคือสาลีแข็งอย่างพารามันต้นข้าวพืชผักมักถั่วหัวปลาและหมูในระหว่างวันที่18หาวันที่21สิงหาคมนี้เนื่องจากสภาพฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันบวกกับน้ำเซสังซอยและน้ำเซบังเหียงเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าเหตุให้มีน้ำไหลเข้าเฮือนถนนหนทางไห่นาหัวส่วนของประชาชนในเขตพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามแคมเซสังซอยและเซบังเหียงได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวคณะนำขันเมืองสุนบุรีองค์การปกครองตาแสงองค์การปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้หีบฮ้อนลงติดตามสภาพการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้ประสานงานสมทบกับกำลังอาสาสมัครสาวหนุ่มตะลุ่มบอนป้องกันชาติป้องกันความสงบและห้องการอ้อมข้างเมืองนำกำลังลงช่วยเหลือประชาชนในการยกย้ายเครื่องของพาหนะวัตถุและสัตว์เลี้ยงไปอยู่บนปลอดภัยอย่างว่องไวและได้จัดตั้งกำลังพลพาหนะเพื่อติดตามสภาพการระดับน้ำขึ้นอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้แจ้งการไปยังประชาชนภายในบ้านที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่เสี่ยงจงได้เอาใจใส่เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและยกย้ายเครื่องของพาหนะสัตว์เลี้ยงต่างๆของตนไปไว้บนปลอดภัยและเกี่ยมรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้เพื่อบ่ให้ได้รับผลเสียหายหลาย ปัจจุบันในทั่วเมืองสุนบุรีแขวงสวรรณเขตมี5บ้านได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมคือบ้านทาคำเหลื่อมกองปทุมวันบ้านดอนยาโนงบ้านโคกหัวสร้างและบ้านเมืองโฮงรวมมี507หลังคามี602ครอบครัวมีพลเมือง 2,900 กว่าคนหญิง 1,200 กว่าคนต่อไปซื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อมมมานี่ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซได้จัดพิธีพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางคำมันแก้วบุญวันกรรมการประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติห้องประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการและคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยสหายนางตื่นที่แก่กรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าพร้อมด้วยคณะ
5: การพบปะเพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการหัวมือในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตาเวนเวียกงานกวดกาและการติดตามการจะตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกนี้ยังได้ทบทวนคืนการหัวมือในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีสายพัวพันธุ์บิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการหัวมือขอบด้านระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะแขวงอุดมไซและแขวงไรเจ้าให้แน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: กองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานผักเมืองไซจำพรแขวงบุรีคำไซครั้งที่5สมัยที่4ได้ไขขึ้นเมื่อบุดนมานี่อยู่ห้องประชุมใหญ่ของห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายไก่สอนจันทร์สินากรรมการผักแขวงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองไซจำพรมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในวาระของประชุมสหายซอยมณีจันทร์เน่งเปาห้องเลขาผักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้เกียรติขึ้นผ่านห่างบทสรุปที่ราคาการสีนำนำพาฮอบด้านของคณะบริหารงานผักเมืองหกเดือนต้นปีและทิศทางแผนการหกเดือนท้ายปีครั้งที่5สมัยที่4และหน้าเวียกจุดสุ่มในการจัดตั้งปฏิบัติคือเวียกงานการเมืองคิดได้สืบต่อสุ่มใส่ศึกษาโฮมการเมืองคิดเป็นปัญหาสำคัญเพื่อสร้างทัศนะหลักมันด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้สมาชิกพรรคพนักงานทหารตำรวจให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งเพื่อกำเน้นแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐบังออกเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบได้เคลื่อนไหวลาดตะเวนตามจุดล่อแหลมพร้อมทั้งป้องกันเวียนยามวันสำคัญต่างๆของศาสตร์ของพรรคการลงทุนของรัฐขั้นเมืองคุ้มครองมี19โครงการมีมูลค่าทั้งหมด337มูลค่าปฏิบัติในปี5ตือกว่าเกียบในนั้นมีเสนอโครงการใหม่1โครงการมูลค่า3ตือกว่าเกียบปฏิบัติได้90ล้านเกียบทื่นจัดสรรภูมิลำเนา1โครงการมูลค่า1ตือกว่าเกียบด้านเลขาทั้งหมดปฏิบัติได้6เดือน1ตือกว่าเกียบเท่ากับ52ส่วนหอยจากนั้นประธานสหายในคณะพรรคเมืองก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเสนอรายงานแลกเปลี่ยนคำพิจารณาเห็นในโครงเขตเวียกงานของตนรับผิดชอบอย่างกงไปกงมาพร้อมทั้งจอเจมและซีเจงอย่างละเอียดเพื่อสอกหาวิธีแก้ไขเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเสื่อนทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
7: ทันยากรอากาศประจำวันที่26สิงหาคม2026เวลา 18:00 น 7:00 น ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงน้ำท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่างเช้า3หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา30องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา18องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่างเช้า5หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา22องศาลัดดากองเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านกำลังเหตุติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียง

0: ยแก๊สเหือนแก้วลง 30% ในปี 2030 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยแก๊สเหือนแก้วสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 โดยเฉพาะแขนงการขนส่งเป็นจุดสำคัญเนื่องจากความเอาส่วนแบ่งการปล่อยแก๊สเหือนแก้วโดยกงของตัวเมืองสูงถึง 52% ของทั้งหมด นอกจากนี้อินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ได้55%ในปี 2045โดยผ่านการขยายเครือข่ายการขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่หอบระบบขนส่งมวลชนและดำเนินมาตรการลดพรการใช้พาหนะส่วนบุคคล
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลขององค์การท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีให้ฮู้ว่าเดือนกรกฎาคมผ่านมาสาธารณรัฐเกาหลีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ2,900,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า20%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมานักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหลายกว่าหมู่ในเดือนกรกฎาคมผ่านมามีถึง 770,000 กว่าคนรองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นประมาณ 330,000 คนสาธารณรัฐเกาหลีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 12,800,000 คนนับตั้งแต่เดือนมังกรหาเดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้นหลายกว่า20%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาปัจจุบันทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ22,000,000 ถึง 23,000,000 คนในปีนี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภพวรรณมะวงศ์ไซและไพมณีธรรมวงศ์สาอัน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาสนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากออกอากาศทางได้ฟังเวลา 19:35 น.ทางระบบ AM และ FM วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐเฮาท่านสามารถติดตามรับฟังได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการผลิตกสิกรรมของสาวกสิกรพวกเขาบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวประเทศมานำเสนอให้ทานได้รับฟังเป็นประจำสาวกสิกรพวกเขาในยานีก็เป็นซุ่มใส่การบริบาลหักซ่าข้าวนาปีและพืชฤดูฝนบางเขตบางบอนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมภายหลังน้ำบกแห้งแล้วต้องได้ฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตขึ้นใหม่จะปลูกเข้าหรือว่าปลูกพืชอื่นทดแทนอันนี้ต้องได้เบิ่งเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นเพื่อเหตุให้เนื้อที่การผลิตนั้นอันนี้ต้องบอกให้เป่าวางนั่นแหละท่านผู้ฟังผลิตลายกลุ่มจุกุมกินแล้วผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้ตามแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเขายามใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในครอบเขตประเทศเฮ็ดแนวใดให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเทื่อละก้าวต้องได้ซุ่มใส่การผลิตทางด้านกสิกรรมนั่นแหละให้ลายขึ้นกว่าเก่าก็คือดังที่พวกเขาฮู้นั่นแหละเนาะท่านผู้ฟังว่าเรื่องของการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี้พรรครัฐพวกเขาก็ได้ถือเอาเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นท่านทางภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาชนบทและหลุดพ้นความทุกข์ยากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้มีการจัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหรือและเอกภาพบรรดาห่างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่แหละรายละเอียดอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ้อกันอีกฟังเพลงจากทางรายการก่อน
1: เรียกงาน33คือเส้นทางความศรีวิไล
2: สร้างความมั่นคงแห่งแก่รัฐประชาธิปไตยประชาชนที่ปกครองด้วยกฎหมายเพิ่มนิติกรรมในการปกครองและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารรัฐสืบต่อปฏิบัติทิศนำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้าน

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ได้ฟังเพลงจักรังรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเรามาฟังเนาะเรื่องของเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติท่านผู้ฟังดังนั้นพวกเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมนํากันเพื่อเฮ็ดสําเร็จเวียกงานนี้เมื่อวันจันทร์ผ่านมาวันที่24สิงหาท่านผู้ฟังกรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมคนกว่าปรึกษาหารือและเอกภาพบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการกาเกียมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติมาด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขึ้นนะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านกิแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและจุดประสงค์ในการจัดกองประชุมครั้งนี้หั่นก็เพื่อเล็งใส่การจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่34สพส.ลงวันที่10กรกฎาคม2026ว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุตามระดับขาดหมายและก็ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกจุดซุ่มที่ได้กำหนดอยู่ในวาระแห่งชาติในกองประชุมครั้งนี้ท่านท่านบงสวรรค์บงไกซอนห้องหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากต่างหน้าให้กองเลขาคณะสวยเวียกขั้นสุนกลางได้รายงานเกี่ยวกับสภาพรวมของการกาเกียมห่างแผนปฏิบัติงานวาระแห่งชาติและห่างมติรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยได้ยกให้เห็นสภาพรวมนะของการกำหนดทิศทางจุดประสงค์แผนงานโครงการกิจกรรมและมาตรการอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อว่าเป็นเครื่องมือและก็เป็นบนอิงที่สำคัญอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมกันในหั้นกองประชุมก็อย่างไรพร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและเปลี่ยนคำคิดคำเห็นสร้างความเป็นเอกภาพเพื่อจัดตั้งปฏิบัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอยู่ขั้นสุดกลางเพื่อว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คณะรับผิดชอบนำไปปรับปรุงเพื่อเหตุให้การกะเกียมเวียกงานนี้ท่านได้หับพ้นสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งเป็นการยั่งยืนและก็หับประกันต่อเนื้อในที่สำคัญของห่างแผนปฏิบัติงานวาระแห่งชาตินี้ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดออกเป็นแผนงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่เพิ่นจะได้มีการสร้างรวมเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นครอบครัวบ้านเมืองทุกยากเทวาเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติวาระแห่งชาติผลของกองประชุมครั้งนี้ท่านจะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่รัฐบาลนำไปผ่านกองประชุมสมัยสมานเทือกที่ซ่องของสภาแห่งชาติอยู่ในท้ายปีนี้ท่านผู้ฟังและเพิ่นก็จะได้มีการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการจุดซุ่มอยู่ในต้นปี2027บนพื้นฐานการรับรองโดยกองประชุมสมัยสมานเทือกที่ซ่องของสภาแห่งชาติสุดที่10จ จนฮอดปี2030พุ่นแหละนะอยู่ในระยะ3ปีหลังจากนั้นท่านก็จะได้มีการสรุปทอดทอนบทเรียนและก็ประเมินผลของการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในท้ายสมัยของการปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์สำหรับกองประชุมครั้งนี้ท่านเพิ่นก็ได้อัดลงในมือนี้แหละนะท่านผู้ฟังเพิ่นดำเนินเป็นเวลา3วันคือวันที่24 5วันที่26ก็คือที่พวกเฮาฮับฮงนำกันนั่นแหละเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระแห่งศาสตร์1ที่พวกเฮาทุกคนจะต้องได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเพื่อเฮ็ดได้ให้ครอบครัวคนหลับพวกเขาในทั่วประเทศมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเทระกาวต้องได้ซุ่มใส่ในด้านการพัฒนาในทุกๆด้านนี่แหละท่านผู้ฟังนะเพื่อเห็นให้การดำรงชีวิตมีความสิวิไลตอนนี้พวกเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงมาฟังหางเพนปฏิบัติงานแห่งศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ในระยะปี2027 5ปี2030ที่เพิ่นได้มีการห่างเอาไว้นั้นเบื้องต้นมีอันใดแดนะท่านผู้ฟังฟังเพลงแล้วจึงมาฟัง
4: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นฮากฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: ่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นแหละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ปลดปล่อยย้อนบุญคุณของพระ
3: คณะนิทานกําลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและคล้ายๆความทุกข์ยากได้ฟังเพียงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะสำหรับทางแผนปฏิบัติงานแห่งศาสตร์ประโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ในระยะปี2027 2030ที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะเพิ่นได้ห่างเอาไว้นั้นก็คือทิศทางรวมหั้นการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ประโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นกันหั่นยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากไปสู่การปฏิบัติตัวจริงโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขความทุกข์ยากอย่างยืนยงภายในปี2030หั้นรัฐบาลเพิ่นจะสู้สุนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวอยู่ในจำนวนครอบครัวทุกข์ยากที่ว่าอย่างเรือจำนวน 189,000 กว่าครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดลง14กว่าส่วน100อย่างเหลือ1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านในจำนวนบ้านทุกข์ยากที่ว่าอย่างเหลือจำนวน 2,100 กว่าบ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองอยู่ในจำนวนเมืองทุกข์ยากที่อย่างเหลือจำนวน66เมืองอยู่ในนี้ฮั่นจะสร้างบ้านจุดซุ่มตัวแบบอยู่ในการแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้อย่างน้อยกว่าแห่งละ455บ้านโดยการซุ่มใส่สร้างอาชีพและแหล่งรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้หับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและก็ยืนยงจัดภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรเทาลดทอนการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นหักทานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าตนเองในการพัฒนาบ้านและชุมชนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้หากท่านมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนหลักพวกเฮานี่แหละท่านผู้ฟังคนกล้วยและก็บัญญัติแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทเนาะจากแรงทุนต่างๆว่าทางภายในและต่างประเทศบ่เอ่ยอิงใส่แต่ว่างบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อว่าให้มีทุนห่อนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้ลายขึ้นและมีจุดซุ้มนั่นก็คือการสร้างและก็ปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกลุ่มและเอื้ออำนวยให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในนี้ฮั่นเพิ่นก็มีจุดประสงค์คักแน่นะท่านผู้ฟังนั่นก็คือเพื่อสร้างเครื่องมือที่ว่าให้มีประสิทธิผลสูงให้รัฐบาลอยู่ในการพันกระยายการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดขาดหมายอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10แล้วก็สร้างกลไกการประสานงานการร่วมมือที่ว่ากลมเกี่ยวระหว่างคณะกรรมการทุกขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นบรรดาภาคส่วนธุรกิจสังคมและก็คู่ร่วมพัฒนาให้เป็นระบบมีจุดซุ่มพัฒนาอันเดียวกันสร้างกลไกอยู่ในการระดมทุนและการคุ้มครองนำใช้งบประมาณ หรือว่างบประมาณรัฐถึงสวยเรือทางด้านการพัฒนานี่แหละแรงถึงพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาสังคมที่ว่าได้รับจากโครงการลงทุนทางภายในและต่างประเทศเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานนี้อย่างมีประสิทธิผลสูงและก็โปร่งใสอีกสร้างระบบติดตามกวดกาประเมินผลที่ว่ามีประสิทธิภาพที่สามารถวัดแทกความคืบหน้าและก็ผลสำเร็จได้อย่างจะแจ้งทางหับประกันให้บรรลุตามขาดไม้ที่ได้กำหนดไว้นะอันนี้คือทิศทางรวมและก็จุดประสงค์ของการจัดตั้งปฏิบัติบาละแห่งศาสตร์ส่วนแผนงานโครงการกิจกรรมจัดตั้งปฏิบัติอยู่5เวียกจุดซุ่มท่านผู้ฟังเอาไว้มื้อหน้าทางรายการจะนำเสนอท่านได้รับฟังตื่มอีกเพราะว่ามื้อนี้เวลาในรายการยังบ่ล่ายแล้วจะให้ท่านได้เบิกบานมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงและหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: เป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่139ออกข้างวันที่26เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาดทับ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความภาคประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการผู้พ้องการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกดกาคอมพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการผู้พ้องการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใส่อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเถื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวม0อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านธงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการทายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เว้งจันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังกัดสำนักนโยบายและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็เชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาโจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาโจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาโจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาโจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาโจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาโจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตันในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองโจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองโจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่ในตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลของใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำแหน่งตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรางสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำแหน่งตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสียงหายในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับพันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาเงินบ้านต้องพกในบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลุ่มขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการรับเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำแหน่งตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่สองการดำเนินกิจการทางการค้าจะเป็นการขับเคลื่อนการเงินการดิจิทัลเพื่อควบคุมงานเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเงินทำงานได้ในการจัดการสำหรับการค้าการเงินที่จะเป็นการลงทุนที่หมุนเงินในห้องตลาดซึ่งอยู่สลบกันนั้นธนาคารซึ่งควบคุมการประกอบการเงินของคนหรือย่านในการเกิดเป็นการค้า
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมคนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการมานะต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเป็นรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านโทกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในครอบครัวทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักสิบต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามภาพชมและหาฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์วิจารณ์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เหมือนกันในการหาของรางวัลหอยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนเลือดหรือความแปลงใดๆท่านจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ย่อขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บันห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ขณะนี้หน่วยบานตะพกหน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ที่ที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่139ออกข้างวันที่26เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข775523775523เลข5ตัวได้แก่หมายเลข75523 75523เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5523 5523เลข3ตัวได้แก่หมายเลข523 523เลข2ตัวได้แก่หมายเลข23 23และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดขับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาดได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดขับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาดขับ45แม่นนำใส่ในบาททั้งหมด45หน่วยบาทเดี๋ยวจะเสียงออกหาหน่วยบาทมากเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดขับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข23หมายเลข23สลากพัฒนาหาดขับ45ซื้อ1เกมสมัครรับรางวัล

0: ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36สลักพัฒนาหาขับ15รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้าน2แสน63พัน158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข3หมายเลข3สลากพัฒนาหักขับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ210,527กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลหวย ขออภัยผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนาหาขับ45ก็ดอกมาสำเร็จเป็นที่ยังห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่139ออกข้างวันที่26เดือนสิงหาคมปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข775523 775523เลข5โตได้แก่หมายเลข75523 75523เลข4โตได้แก่หมายเลข5523 5523เลข3โตได้แก่หมายเลข523 523เลข2โตได้แก่หมายเลข23 23เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ได้แก่หมายเลข23หมายเลข31หมายเลข36หมายเลข3หมายเลข9ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจแม่ยักษ์บรรดาทานผู้ที่มักเสียงโชคสิรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

ท่านที่เคารพคิดว่าคงจะมีจำนวนบ่หลายดอกที่คนบ่ฮู้จักดอกกุหลาบถ้าบ่ฮู้ก็สิเว้าสู่ฟังว่าดอกกุหลาบมันเป็นดอกไม้แบบใดความจริงแล้วดอกกุหลาบมันเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่หลาย

0: ภาคส่วนของโลกบ่ว่าจะเป็นอยู่ในอาซีเอโรปแอฟริกาเหนือและก็ดอกกุหลาบนี้เป็นสัญญาลักษณ์แห่งความรักของสากลแต่ว่าความหมายของมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสีสันของดอกกุหลาบและจำนวนของดอกกุหลาบที่คนเฮามอบให้กันนั่นได้
1: ดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของความรักอันลึกซึ้งความหลงใหลและความโรแมนติกเป็นการบอกรักที่ซื่อตรงและจริงจังดอกกุหลาบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความจริงใจความนับถือและการเริ่มต้นใหม่มักใช้ในงานแต่งดองเพื่อแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์ดอกกุหลาบสีชมพูแสดงถึงความอ่อนโยนความซื่นสมและความรู้สึกขอบใจดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนหมายถึงความอ่อนหวานความสุภาพและความสมเสยแต่ถ้าเป็นสีชมพูเข้มหมายถึงความขอบใจอย่างลึกซึ้งดอกกุหลาบสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความสุขและความเบิกบานมวลซื่นเหมาะสำหรับการมอบให้หมู่เพื่อนเพื่อแสดงความยินดีหรือให้กำลังใจดอกกุหลาบสีส้มหมายถึงความกระตือรือร้นความปรารถนาและความตื่นเต้นเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่แห่งกล้าและมีชีวิตชีวาดอกกุหลาบสีม่วงเป็นสัญลักษณ์ของความมีเสน่ห์มนต์ขลังและความหักแหกภพแสดงถึงความรู้สึกที่พิเศษและมหัศจรรย์
0: นอกนี้แล้วความหมายตามจำนวนของดอกกุหลาบนั้นก็มีการนิยมให้กันในฝ่ายของหนุ่มสาวเช่นว่า1ดอกก็หมายถึงความรักแหกภพหรือว่ารักเจ้าเพียง1เดียว3ดอกก็หมายถึงการบอกรักแบบง่ายๆว่าค่อยรักเจ้า12ดอกหรือว่า1โหลนี่ก็หมายถึงเป็นการขอความรักที่สุดแสนจะโรแมนติกหมายความว่าหักคอยได้บ่จังซี่24ดอกก็หมายถึงคอยคิดฮอดเจ้าตลอด24ชั่วโมง99ดอกก็หมายถึงคอยหักเจ้าตลอดไปและ108ดอกหมายถึงเจ้าพร้อมที่จะแต่งงานกับคอยบ่ดังนี้เป็นต้นสรุปแล้วดอกกุหลาบบ่เพียงแต่เป็นพืชชนิดนึงเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นภาษาของหัวใจที่งดงามมันสามารถสื่อสารความรู้สึกที่ลึกซึ้งได้โดยบ่ต้องใช้คำเว้าใดๆแทนความงามของดอกกุหลาบความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นก็ล้วนแต่เฮ็ดให้มันสมกับตำแหน่งราชินีแห่งดอกไม้อย่างแท้จริงแล้วท่านฮู้บ่ว่ากุหลาบสีทองนั้นหมายความว่าแนวใดมีอยู่ไสในประเทศลาวอยากจะฮู้ติดตามฟังรายการของพวกเขาต่อไปนี้

่านที่เคารพแขวงบ่อลีคำไสเป็นประตูสู่ลาวเหนือและใต้ทั้งเป็นแขวงที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศลาวเนื่องจากเป็นเมืองท่าดันทรายแดนติดกับ2ประเทศคือลาวไทยซึ่งเมื่อบ่ดลมานี่ก็มีการเปิดนำไส้ขัวคำน้ำของระหว่างเมืองปากสั้นกับอำเภอบึงกาฬแห่งราชอาณาจักรไทยยิ่งเฮ็ดให้การไปมาหาสู่กันยิ่งสะดวกสบายหลายขึ้นท่านที่เคารพลักษณะภูมิสันฐานของเมืองปากสั้นนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงสันอยู่ทิศตะวันออกและพื้นที่5เพียงตามแคมแม่น้ำของในนี่มีแม่น้ำสายหนึ่งที่มีชื่อลีสาเอิ้นว่าน้ำสันยามหน้าแล้งน้ำใสสะอาดสีเขียวไหลมาบรรจบกับน้ำของที่มีสีขุ่นเหตุให้เกิดจุดชมวิวน้ำสองสีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสื่อดังของแขวงบ่อลีคำไสก็คือเมืองปากสั้นเมืองสองน้ำแห่งเมืองปากสั้นเมืองนี้ถึงจะบ่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในตัวเมืองแต่เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการคมนาคมเป็นเมืองที่บ่ใหญ่แต่เป็นเมืองที่ตั้งของสำนักปกครองแขวงบ่อลีคำไสสามารถเดินทางต่อไปหาเมืองท่าแขกหรือเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้แขวงบ่อลีคำไสเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์จากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มักการสัมผัสกับชีวิตชนบทลาวที่ง่ายดายและเป็นธรรมชาติ

แหลงบริคำใสขึ้นชื่อว่าทินยูโตเสาหลาสาวเมื่อยงามโสภาไม่เกตสนาคาแพงแรงพลังงานไฟฟ้ามีทุ่งนากว้างไกลไวพระบาทโพนสันผาเมืองงามสง่าคนลือสากาวเอิ้นแดนกุหลาบปากสัน่น

ท่านผู้ฟังที่รักแพงมื้อนี้เฮาได้นําพาท่านตามรอยเพลงดังในอดีตนั่นก็คือเพลงกุหลาบปากสันซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมากว่าครึ่งศตวรรษและมาฮอดตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมจากผู้ฟังอย่างหลวงหลาย

เพลงกุหลาบปากสันเป็นผลงานการประพันธ์ของสุรีวัฒน์รัตนสวรรค์เป็นเพลงที่คนลาวเฮาได้ฮู้จักและมักฟังมาแต่ดนระหว่างปีค.ศ. 1965ซึ่งตอนนั้นได้เริ่มมีการแข่งขันเสียงเพลงตามการบอกเล่าของผู้อาวุโสที่เคยเป็นพนักงานวิทยุกระจายเสียงพระราชอาณาจักรลาวก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านหนึ่งเพิ่นว่าการเสียงเพลงแม้นเริ่มเป็นกระบวนมาแต่ปี1957ซึ่งมีวงดนตรีหลายวงในนครหลวงเวียงจันทน์เพลงกุหลาบปากสันนี้เป็นเพลงหนึ่งที่วงดนตรีหนุ่มสีไครนำมาห้องซึ่งเวลานั้นแม่นทานสันติพิมพ์สุวรรณต่อมาเพิ่นได้หับนามมยศเป็นนักศิลปินแห่งชาติได้นำเอาเพลงนี้เข้าแข่งขันและปรากฏว่าเพลงนี้ได้หับรางวัลที่1ตอนทำอิฐการเสพการห้องเพลงกุหลาบปากสันเป็นจังหวะสโลแต่ปัจจุบันมีนักดนตรีนักห้องนำไปประยุกต์ได้หลายจังหวะตามค่านิยมของคนปัจจุบัน

0: ท่านที่เคารพเมื่อเฮาฟังเพลงนี้แล้วสามารถสํานึกภาพได้ถึงความสวยงามของธรรมชาติโดยเฉพาะสายน้ําสันที่ใสไหลเย็นส่องเห็นหมู่ป่าความอุดมสมบูรณ์ของปูป่าในน้ําสันโดยธรรมชาตินั้นซึ่งผู้ดําเนินรายการเองก็เคยไปสัมผัสครั้งทวิตประมาณ30ปีก่อนนี้น้ําสันยังอุดมสมบูรณ์และมีป่าย่างหลวงหลายซ้ําสิกินปูซ้ําสิกินป่าข้างหม้อไว้ป่าเต้นใส่เองพุ่นล่ะว่าเนื้อในสําคัญของเพลงนี้ได้เว้าถึงความงามของผู้สาวปากสันโดยนักประพันธ์เพลงได้นําเอาดอกไม้ชนิดนึงมาเปรียบเทียบว่าสาวปากสันนั้นมีความสวยงามดังดวงดอกกุหลาบและกุหลาบนั้นก็บ่ได้แม่นกุหลาบธรรมดาแต่เป็นกุหลาบที่มีสีทองที่เป็นสายพันธุ์ที่มีความสวยงามหลายและก็บ่แม่นสายพันธุ์ที่จะพบเห็นได้ทั่วๆไป
1: ขณะนี้ท่านกําลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 GHzเวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นําเสนอเพลงดังในอดีตที่เป็นอมตะคือเพลงกุหลาบปากสันเป็นเพลงดังที่มีความเป็นมาหลาย10ปีเพลงนี้ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี1965โดยสุริวัฒน์รัตนสวรรค์เป็นผู้ประพันธ์และนักร้องต้นฉบับกเมนสันติพิมพ์สุวรรณเพลงนี้มีทํานองที่งดงามและเนื้อห้องที่เต็มไปด้วยความรักต่อประวัติศาสตร์และความงามของเมืองปากสันเนื้อในของเพลงจะบรรยายถึงความงามของดอกฟ้าสาวงามธรรมชาติอ้อมรอบเมืองปากสันเป็นบทเพลงที่พรรณนาถึงความรักของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีต่อหญิงสาวสาวเมืองปากสันเนื้อเพลงได้เปรียบเทียบความงามของหญิงสาวเหล่านั้นว่าสวยงามคือกับดอกกุหลาบที่เบ่งบานอยู่เมืองปากสันเพลงนี้เนื้อในของเพลงได้แสดงถึงความคิดฮอดความหวังและความฝันของสาวหนุ่มที่อยากจะได้เคียงคู่กับสาวงามคนนั้นคือสาวเมืองปากสันเมืองที่มีดอกกุหลาบสีทองซึ่งเป็นที่ไฟป่องของหนุ่มๆทุกคน
1: กุหลาบปากสันแม่นหนึ่งในบทเพลงลาวที่เป็นอมตะและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดบ่เฉพาะแต่ในลาวเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอยู่ประเทศไทยและในกลุ่มคนที่ฟังเพลงลูกทงน้ำอีกเพราะมีครูเพลงสาวไทยชื่อดังคนหนึ่งคือทานสุรินทร์ภาคสิริได้นำเพลงนี้มาเผยแพร่ในประเทศไทยเพลงกุหลาบปากสันก็ดังเป็นป่านฟ้าห้องก้องกังวานกุหลาบปากสันได้กลายเป็นเพลงสองฝั่งของความสำเร็จของเพลงนี้เฮ็ดให้กุหลาบปากสันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมดนตรีระหว่างลาวและไทยกลายเป็นบทเพลงที่คนทั้งสองฝั่งแม่น้ำของฮู้จักฮ้องได้และมีความผูกพันร่วมกันเพลงกุหลาบปากสันได้ถูกนำไปฮ้องโดยศิลปินทั้งลาวและไทยจำนวนนับบ่ถ้วนอยู่ฝั่งไทยก็มีไทยธนาไพพงศธรดาเอ็นโดฟินในเวอร์ซันร็อกก็มีความโด่งดังหลายติงหน่อยพ้อยไพลินเมยูนาและอื่นๆนอกนี้ยังมีนักฮ้องรุ่นใหม่หลายคนก็ได้นำมาขับฮ้องคืนเพื่อสืบสานบทเพลงอันทรงคุณค่านี้ไว้สรุปแล้วกุหลาบปากสันบ่แม่นเพียงแต่เพลงดังแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เสื่อมใส่สัมพันธ์ของคนสองฝั่งของไว้น้ำกันอย่างเหนียวแน่น

ความยินดีฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางท่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สําหรับ Android และ App Store สําหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปัจจุบันการพบพันธุ์มือสากลของแขนงการสื่อมวลชนได้รับการเปิดกว้างและมีลักษณะยุทธศาสตร์หลายขึ้นรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือการก่อสร้างระบบน้ำดินอยู่แขวงเซียงขวางกัมพูชีเร่งขยายเวลายกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: ระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันการพบพันธุ์หัวมือสากลของแขนงการสื่อมวลชนและแถลงข่าวได้รับการเปิดกว้างและมีลักษณะยุทธศาสตร์หลายขึ้นเคียงคู่กันนี้การพบพันธุ์แบบพิเศษและการทำมือหอบด้านกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฉพาะต้นปีนี้คณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางผักได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจหัวมือเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนกับกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬาของเวียดนามในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและเพลงพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน2026-2030อยู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมานี่อยู่นครเวียงจันทน์ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่านอกจากพัวพันหัวมือกับเวียดนามแล้วการหัวมือกับจีนได้พัวพันหัวมืออย่างแน่นแฟ้นภายใต้ขอบหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางโดยเฉพาะการหัวมือด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้สื่อมวลชนลาวได้เสื่อมโยมอย่างตั้งหน้าเข้าในขอบการหัวมืออาเซียนองค์การสหประชาชาติและกลุ่มหวมพัฒนาอื่นๆเพื่อยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลโดยการนำเสนอข่าวสารที่โปร่งใสส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: การพบปะหัวมือสากลของแขนงสื่อมวลชนและแถลงข่าวได้รับการเปิดกว้างและมีลักษณะยุทธศาสตร์หลายขึ้นการพบพันธุ์แบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านกับสาธารณสังคมยืนยามพิเศษในต้นปี2026นี้คณะโฆษณาบางพักก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหัวมือกับเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนกับกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวในการกีฬาสื่อสารในนามการหัวมือกับสปอร์ตจีนก็มีความแดนแผ่นภายใต้ข้อ1แล้ว1เส้นทางโดยสปอร์ตการหัวมือด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ
1: ์ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าผลสำเร็จการเคลื่อนไหวนำพาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาย้อนได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากการนำผักหลัดทุกขั้นเป็นต้นกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคและคณะบริหารงานศูนย์กลางภาครัฐบาลอย่างต่อเนื่องพนักงานสมาชิกภาคนักข่าวนักเขียนบรรณาธิการแม้นมีความรู้ความสามารถในการเฮ็ดเวียกสื่อมวลชนในระดับที่แน่นอน
0: ในวันที่24สิงหาคมนี้ท่านวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสนัดบังหลวงศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้ไปเยี่ยมยามสถานทูตลาวที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในโอกาสที่คณะเดินทางไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามโดยมีท่านนางคำเภาอึ่นทวันเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามพร้อมด้วยคณะและพนักงานสถานทูตให้การต้อนรับท่านคำเภาอึ่นทวันได้รายงานสภาพการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวีซ่าเฉพาะก็คือเวียกงานการทูตของสถานทูตลาวพิเศษแม่นการเป็นขวดต่อในการประกอบส่วนเพิ่มพูนคูณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้ท่านวันไซพองสวรรค์และคณะได้รับทราบในโอกาสนี้ท่านวันไซพองสวรรค์ได้ให้การอบรมและแจ้งสถานทูตรับทราบเกี่ยวกับบางสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการปฏิบัติวัฒนธรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ลาวซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติที่รัฐบาลได้วางออกและผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติสุดที่10วาระแห่งชาตินี้ถือเป็นเข็มทิศเนื้องทางอันสำคัญในการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนลดพ้นความทุกข์ยากอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความกินดีอยู่ดีอย่างยืนยงท่านยังได้ซี้นำให้สถานทูตลาวจงสืบต่อเป็นขั้วต่อประสานงานในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามให้ขยายตัวขึ้นไปอย่างบ่ยุดยั้ง
1: คณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้จัดปาฐกถาเผยแผ่เสื่อมซึมมนต์เสื้อวันสร้างตั้งในรอสร้างชาติวันที่13สิงหาคมครบ76ปีวันที่25สิงหาที่นครหลวงจันทน์ให้เกียรติปาฐกถาของสหายลาวเป่าซ่งณวงไซกรรมการศูนย์กลางภาครองเลขาคณะบริหารงานภาครองประธานศูนย์กลางในรอสร้างชาติเข้าร่วมรับฟังมิสหายวาลาไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาครห้องเลขาคณะบริหารงานภาคห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยบรรดาสหายกรรมการคณะภาคคณะกรมคณะแผนกพร้อมด้วยพนักงานภายในคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคเข้าร่วมการปาฐกถาครั้งนี้เพื่อเสริมซึมซึกสมมให้พนักงานภายในคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาครับรู้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์สำคัญของชาติพร้อมการเสริมขยายมนต์เสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษตั้งหน้าฝึกฝนลลอมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองนักเน้นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จทุกหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายสหายลาวเป่าซ่งณวงไซได้ยกเห็นการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของในรอบสร้างชาติซึ่งแมนองค์การที่สืบทอดมนต์เสื้ออันสง่างามของแนวลาวอิสระและแนวลาวหักชาติในเมื่อก่อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของแนวลาวอิสระได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาปี1950ได้รับรองมติสำคัญคือมติว่าด้วยการสร้างรัฐบาลลาวต่อต้านโครงการการเมือง12ข้อสื่อของประเทศเพลงชาติและกาหมายชาติมติตกลงว่าด้วยการสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ลาวอิสระและการนำพาปุกระดมขบวนการต่อสู่ต้านพวกลาวเมืองคืนอย่างดุเดือดและสามารถญาติได้ไซสนะในปี1954หลังจากนั้นปี1956ได้เปลี่ยนชื่อแนวลาวอิสระมาเป็นแนวลาวหักชาติเพื่อสืบโตเป็นคันธงเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าห่วมสัมพันธ์กับบรรดากำลังการเมืองที่มิถะเอียงหักชาติได้ขยายสายสัมพันธ์กับกองทัพและประชาชน3ชาติอินโดจีนอ้ายน้องต่อสู่ต้านจักรพรรดิลาวเมืองคืนและภารกิจอื่นๆซึ่งได้รับไซสนะแต่น้อยหายใหญ่เป็นเก่าๆมาและยะปี1979ถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากแนวลาวหักชาติมาเป็นแนวลาวสร้างชาติเพื่อแน่ใสเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าถูกสั้นคนศาสนาและเพศไว้นับทางคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศใต้ห่มธงปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นแล้วเราสั่งซาได้ยึดมั่นพันธภาพกับกรรมกรชาวกสิกรนักเรียนฮู้ปัญญาชนและสั้นคนที่ก้าวหน้าเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นศึกษาอบรมประชาชนด้วยการหมุนไส้หลักการอันถูกต้องของพรรคเห็นให้ขบวนการปฏิวัตินับมือเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นอย่างบ่ยั่งนอกนี้แนวลาวสร้างชาติยังมีมูลเสื้อที่ปรึกษาแนะนำและเป็นบอนให้ประชาชนได้เพิ่งพาเหตุบทบาทเป็นขั้วโตที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนเป็นพื้นฐานการเมืองของอำนาจประชาธิปไตยประชาชน
0: พิธีลงนามสัญญาย่อยโครงการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ในภาคใต้ของลาวมูลค่า61ล้านดอลลาร์ระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การอนุมือสากลญี่ปุ่นหรือไจก้าจัดขึ้นในวันที่24สิงหานี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมลงนามของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมิซุยุโกะห้องประธานบริหารองค์การอนุมือสากลญี่ปุ่นประจำลาวมีหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยพนักงาน2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นว่าการลงนามในสัญญาย่อยครั้งนี้เป็นบาดก้าวที่สำคัญในการหันโครงการจากระยะการก้าเกียมก้าวเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบสัญญานี้มีขึ้นหลังจากการลงนามในสัญญากิจกรรมที่ได้รับทุนในเดือนเมษาปี2006และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการเงินในเวลาต่อมาจะช่วยให้สามารถเบิกจ่ายทุนโครงการงวดทำอิฐและอำนวยความสะดวกให้แก่การเริ่มต้นกิจกรรมทั้งในระดับชาติขั้นแขวงและขั้นสุมชนสุ่มใส่การเพิ่มทวีกลไกระดับชาติการปรับปรุงการคุ้มครองป่าไม้และภูมิทัศน์แบบยืนยงเคียงคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่และการรับประกันการบริหารและคุ้มครองโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกนี้จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษถึงการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและทั่วถึงของบรรดากลุ่มชนเผ่าและมยิงในการคุ้มครองปกปักรักษาและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยง
3: สำหรับสปป.ลาวก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกข้าพเจ้าแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญเพราะป่าไม้และภูมิทัศน์ธรรมชาติบ่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของสาแต่ก็ยังติดพันกับการทำมาหากินการดำรงชีวิตของประชาชนลาวดังนั้นการปกปักรักษาป่าไม้และการพัฒนาจึงต้องดำเนินไปเคียงคู่กันเพื่อให้สามารถอนุรักษ์ป่าไม้ไปพร้อมกับการสร้างโอกาสด้านอาชีพและรายรับให้แก่ประชาชนซึ่งนี้ก็แม่นการแม่นหัวใจของการพัฒนาที่ยืนยงความสำเร็จของโครงการจะบ่สามารถวัดแทงได้เพียงแต่จากจำนวนกิจกรรมหรืองบประมาณที่นำใส่แต่ควรสะท้อนออกมาเห็นผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อป่าไม้ต่อชุมชนและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกลุ่มชนเผ่าแมยิ่งและกลุ่มคนที่ต้องการช่วยเหลือให้ได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้นี่แม่นหลักการสำคัญหลายเพราะว่าการอนุรักษ์ป่าไม้จะสามารถบรรลุผลอย่างยืนยงได้ก็ต่อเมื่อประชาชนและชุมชนได้เป็นภาคส่วนที่สำคัญเข้าร่วมในขบวนการนี
0: ้ท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นสื่อมาโครงการนี้จะจัดตั้งปฏิบัติอยู่5แขวงคือสวรรณเขตสระวันจำปาสักเสกองและแขวงอัตตปือโดยมีเป้าหมายรวมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองและฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้แบบยืนยงพร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการจัดตั้งปฏิบัติจะสุ่มใส่การเพิ่มทวีกลไกระดับชาติการปรับปรุงการคุ้มครองป่าไม้และภูมิทัศน์แบบยืนยงเคียงคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่การรับประกันการบริหารและคุ้มครองโครงการอย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นกว่าเก่าท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบ่เดือนมานี้กัมพูชาพร้อมพิจารณาการขยายเวลามาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่พลเมืองของจีนและยกเว้นวีซ่าให้ตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงแห่งอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูแขนงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พร้อมพบกับความยุ่งยากลำบากคณะเฮ็ดเวียกด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้เรียกร้องให้ขยายเวลาของมาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในระยะทดลองโดยได้กำหนดไว้ในวันที่15มิถุนาหาวันที่15ตุลา2026ให้ขยายออกไปจนฮอดท้ายปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาจะยื่นขอพิจารณาดังกล่าวต่อทานฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้ายมาตรการนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการขยายตลาดการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวกัมพูชาเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเติบโตของแขนงการบินปัจจุบันแขนงการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในเสาค้ำสำคัญที่ค้ำสู่เศรษฐกิจกัมพูชาแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวกัมพูชาในระยะเดือนมังกร5เดือนมิถุนาปีนี้มีจำนวนเพียงแต่1,750,000คนลดลงหลายกว่า 47% เมื่อสมเทียบปีต่อปี
0: ตามข่าวจากสำนักงานข่าวสารสินหัวของทางการจีนเมื่อบ่เดือนมานี้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและองค์การพัฒนาการสื่อสารสิงคโปร์รายงานว่าได้จัดสรรไฟฟ้าให้แก่ศูนย์ข้อมูล4แห่งประกอบมี Digital Realty Equinix Capital และ ST Telemedia Global โดยเน้นหับการจัดสรรไฟฟ้าแห่งละ50เมกะวัตต์ภายใต้โครงการเปิดหับคำห้องจากศูนย์ข้อมูลข้างที่2ปัจจุบันสิงคโปร์พร้อมสุมใส่ขยายพื้นฐานโครงรางด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมทั้งควบคุมการใช้พลังงานของแขนงการนี้ให้มีความยืนยง บทรายงานระบุว่าสิงคโปร์ได้เริ่มต้นโครงการเปิดรับคำร้องการใช้ไฟฟ้าจากศูนย์ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปี2015และได้รับคำร้องจากศูนย์ข้อมูลทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศหลายกว่า20รายการโดยศูนย์ข้อมูลทั้ง4แห่งในเบื้องต้นได้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินงานแบบยืนยงซึ่งเป็นตัวเลขสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำการนำใช้แหล่งพลังงานสีเขียวหลายกว่า50ส่วนห้อยของกำลังการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานขั้นสูงเช่นระบบระบายความร้อนด้วยของแล้วอุปกรณ์ไอทีที่ประหยัดพลังงานห้อยส่วนห้อยและผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ข้อมูลสีเขียวของสิงคโปร์อีกด้วยทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์ไพโยสิทธิ์อ่าน

่าหลงไหลไฟเพื่อนำสิ่งผิดกฎหมายอย่าไปขายแนวผิดที่เพิ่นเคยห่วงห้ามเฮาเป็นแนวนำเสื้อคนลาวผู้ดูมันให้ขยันมันสร้างผลได้สิหังมีท่านเอ้ยสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกทุกท่านพอแต่ฮอดมงรายการบทกลอนและเสียงเพลงครบพ่อกับท่านผู้ฟังเป็นประจำสำหรับบรรดามิตรประจำรายการผู้ที่เพิ่นมักติดตามหับฟังบทกาบกอนเสียงเพลงหรือว่าติดตามหับฟังบทเล่าเรื่องบทนวนิยายบทข้างหนึ่งในชีวิตเป็นมิตรประจำรายการนี้หวังว่าคงจะหมุนขึ้นมาหับฟังอยู่ในขณะนี้มื้อนี้แม่นจะนำเสนอบทกอนให้แก่ทานได้หับฟังมีหลายบทจากนักเขียนเพิ่นส่งมาประกอบส่วนมนต์เสริญและก็นำเป็นประกอบด้วยเสียงเพียงห้องผู้ใดที่นอนบ่ทันหลับขอกล่อมอารมณ์ของทานเนาะก่อนทำอีกจากสมคีสุริยศักดิ์ขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้เพื่อนมีรายการทุกทานฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีตลอดไปบทก่อนเสือวาจงเพื่อคนถูกเกิดมาถูกอยู่แล้วแนวพ่อแม่เป็นคนยากจนธรรมดาบ่สร้างหาโกงซ่อพ่อแม่บ่ลวงล่อหรือขอทานคนอื่นตื่นแต่ดึกออกบ้านทำงานเลี้ยงครอบครัวคนจนหัวดันดินก้นปิ่นหัวเมาเม่นแต่เสาอาทิตย์บ่คิดหาทางเล่นยุ่งหากินหาเลี้ยงตัวเองให้เพียรพำพ่ออิ่มหนำปากท้องบ่คองได้หั่งมีพวกผู้ดีเด่นดามผัดมองต่ำคนทุกสร้างความสุขวิมานใส่หลังคนทางนั้นใส่ระบบขวงกันกันทางและโอกาสย่านคนถูกหยาดแงงแสงหน้าลื่นเหลือเบื่อสังคมเหลื่อมล้ำที่มีต่ำมีสูงมีเดฝูงคนให้สินธรรมก่อกรรมทำให้ฆ่ากันตายวายวุ่นสุลมุนไปทั่วเมามัวนำแต่ได้แข่งกันให้หั่งมี

บทกลอนจากสมคิดสุริยศักดิ์ปิ่นกลอนทำอิฐที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้เพื่อให้ซื้อว่าจมเพื่อคนทุกข์คนเฮาเกิดมาทุกข์อยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนซื่อสัตย์บริสุทธิ์บ่ได้ส่อโกงบ่ลวงบ่ล่อคนอื่นเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองแต่ว่ามีความมุ่งมั่นดุมันขยันเพียรตื่นดึกลุกเช้าเพื่อว่าไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อว่าไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดเนาะชีวิตของคนเฮามันก็เลือกเกิดบ่ได้ในเมื่อเกิดมาแล้วบ่ว่าเฮาจะมีอาชีพแนวใดมีชีวิตแบบใดเฮาก็ต้องสู้เพื่อให้ชีวิตของพวกเฮาอยู่รอดเนาะสิ่งสำคัญบ่ส่อบ่โกงเอาของคนอื่นก็พอแล้วอยู่ในศีลกินในธรรมเพิ่นว่าพอใจในสิ่งที่เฮามีเนาะเอาเฮาฟังก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาวากับปอมกาหลังม่านเล็กขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ของท่านทุกประการบทก่อนสื่อว่าน้ำ

อยากให้มันเหือดแห้งหายจากดวงตาห้วยห้องคืนไหลลินลองแล้วตามทางเลิกลบหันผ่านปีนไปนำแหงทวงหลานหลินลงขวงลินคืนฟ้าสว่างใสเจ้าเอ๋ยคงจะยังยากแท้ทอดทายถอนน้ำที่ปัดแทงสวงหลึกลื่นเหลืออดได้จิตบอกเตือนตกทิ่มแท่หนีไหลจากก็หากยังห่วงแก้วตาไทยผู้ภาคไปหันแล้วสิบหมื่นเงินคำแก้วกบกายมีเทียมทันพอ

เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยบทกราบก่อนที่ผ่านไปหวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจและสร้างความมุ่นซื่นให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดีเนาะโดยเฉพาะผู้ที่บ่ทันหลับทันนอนและมักฟังกราบก่อนมักฟังเสียงเพลงพวกเขามีให้ทานได้รับฟังหลายเสียงเพลงหลายบทก่อนหลายศิลปินมาต้นมาฝากเนาะท่านที่รับฟังรายการนี้มีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์ในด้านการขีดเขียนบ่ว่าจะเป็นบทกราบก่อนบท

เรื่องสั้นบทครั้งหนึ่งในชีวิตบทนวนิยายส่งมาห่วมมาประกอบส่วนบุญสืนกับรายการนี้ได้ยินดีต้อนรับเสมอเนาะก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำประกาว่าไม้แสงมณีมีบทกลอนมาฝากให้กับท่านผู้ฟังขอมอบให้มีรายการทั่วประเทศจงมีแต่ความผาสุกและโชคดีทุกประการบทกลอนของเพิ่นชื่อว่าบ่าวหมอลำยังรอหักบ่าวหมอลำมีหักเทศเนวเนในใจห่วงใหญ่เพลงพงพันขินฐานเหนือใต้ดวงใจขิดกุ่นเกลือเอื้อเฟื้อเพื่อแพน้ำพ่อแม่พี่น้องสาวบ้านครูสุคนยามมืดมนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นวันเว้นคืนยังทนบะบนบอนไหวทั้งขิดหวานขอให้แคนไข่เสาสวงต้อผีสางสิ่งให้ให้หายห้างห่างนี้แต่ว่าทางผีไอ้ทรายบ่าวหมอพรขอวิ่งวนหวานหักห่อหิ่งเหียงไกลแย้งสาวใดหายหน้าบ่หันมาแลเบิ่งบุญบ่ถึงหมอมน้องมองล่าค่าบ่มีเต็มที่บ่าวหมอแล้วแนวมีแต่ลำเสือสาวทั้งเดือสิหลอนหักหมักสายคนนี้มีพอเพียงคำเว้าเอาหยังสู่ผู้หังขึ้นเดบ่มีหวังสิได้นางน้องซื่นสมดอกหนา

0: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแม่นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: ถ้าปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พัฒนาจากการเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาโครงการควบคุมพยาธิติดต่อระยะ2 ADB CDC 2

บ่าวหมอลำยังรอหักจากบทเขียนของไมแสงมณีบ่าวหมอลำนี่มีหักแท้หักเดียวใจเดียวมีความห่วงใยมีความจริงใจหักเสื้อเพลงพี่น้องทุกคนแต่เหนือถึงใต้แบบว่ามีหัวใจที่เกื้อกุลจังซะแต่กะว่าสิสมเพิ่นบ่เนาะว่าซั่นจึงได้เขียนเป็นบทกลอนมาร่วมกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้บอกว่าขอฝากให้ทุกท่านเด้อว่าซั่นมาหับฟังก่อนต่อไปจากแสงประเสริฐสุวรรณดอนเสียงฐานนี้เป็นมิตรประจำรายการด้วยดีเสมอมาคำคืนนี้ขอมอบก่อนที่จะดังออกไปให้แก่ทุกทานเพื่อเป็นความเบิกบานบุญซื่นและกล่อมอารมณ์ในยามอิดเมื่อยหรือว่าผู้ที่ยังนอนบ่หลับขอให้ทุกทานมีแต่ความผาสุกและโชคดีตลอดไปบทก่อนเสือมาบ้านนาผาสุกง้อยเถียงนาอุลาสื่นซอยยามส่องสายตายามเฮาแลลงไปทุ่งนายามเศร้าเมฆหมอกยังปกคลุมในนามัวมืดข้าวเดียวแสงแดดโผล่ขึ้นมันพ้นจากเขาสาวนาเฮาซุกหญิงล้นแนมทงสีเหลืองรัศมีเหืองใสเป็นสีแสงเลื่อมแสงตะเวนเหยืองต้องในนาสีเหลืองอ่อนเหมือนมีคำอาบเอเต็มท้องทงนาว่านาสวยมาแสงแดดท้อนเฮาพักพรกลางเถียงฟังยินบ่อยๆดังข้างธนีโฮห้องเสียงนกเข่าขันคู่แมงอีจักกะจันเสียงเนืองนั้นสนั่นห้องดังก้องทั่วดงย้ำมีลมหลวงเข่านำเอากินหอมหวนพัดเอาละอองอายกินหอมห่วงเข้ายามใดลมพัดต้องไปมาคุยแกงเห็นพวกมันเนิดนึงแนมแล้วแม่นสะอ่อนถึงยามแรงคำคอยถอยต่ำลงแรงแสงตะเวนศิลาหลับเหลี่ยมผูลงแล้วเฮามาพากันคืนคงเฮือนสางสาวอยู่เฮายังหาหน่อไม้ปลูกไว้อยู่แคมนานั่นนาหาเฮ็ดปลวกพร้อมมีอยู่ในโพนดินเก็บหมักอึผักขะแยงอย่านางมาพร้อมหัวสิ่งไข่หมักเผ็ดน้อยแปะเคียงนามีทุกอย่างมีปลาแดกแกงหน่อ

บทกลอนจากแสงประเสริฐสุวรรณดอนพร้อมเสียงเพลงผ่านไปเพื่อนให้สื่อก่อนว่าบ้านนาพาสุขเอาชีวิตของสาวนาสาวหัวสาวสวนถึงว่าจะงอยอยู่เถียงนาก็โอ้ยสุธีมีความสุขความสุขสื่นซอยยามแดดโซงมองไปเห็นเขานาก็สุธีภาคภูมิใจในผลปลูกของตัวเองว่าซั่นเนาะเอาหากว่าผู้ใดที่เคยทำการผลิตหรือว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ตามบ้านนอกคอกนาอยู่บ้านนาถึงว่าจะอยู่ป่าอยู่เขาแต่ว่าชีวิตการเป็นอยู่สุธีดีหลายเนาะอากาศสดกินของธรรมชาติจังซี่ซึ่งไผ่ไผ่ก็แม่นอยากจะไปอยู่อยากใช้ชีวิตซี่ก็มีแต่คนเฮาก็บ่คือกันบางคนก็อยากอยู่ทางในเมืองบนที่มีแสงสีบนที่เจริญรุ่งเรืองศรีวิไลจะอยู่บ้านนาก็มีความสุขได้คือกันเนาะเอาขอบใจบรรดาเพื่อนมิตรรายการทุกทานและพิเศษก็แม่นเจ้าของบทกลอนเพิ่นแสงประเสริฐสุวรรณดอนมาฟังบทกลอนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาว่าคนมีก้องลูกนาคาคำคืนนี้มีบทกลอนมาฝากแก่ทุกทานขอมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีเด้อว่าซั่นก่อนซื่อว่าโมทนาหะสายตาแตะขอบฟ้าเฮืองหึงหองแสงไผ่หนอคุณแปลงตกแต่งมามีไว้แสงสิ่วใสคือแก้วแววมณีล่ำคาวันเวลาล่วงเข้าบุบผ่าหอมอูดเอาก่อไก่ก้านล่นเหลืองขิดต่าวเตื้องต่อข้างข้าวเมือเหียนจบสองเฮาไปหาหนบทั่วเวียงจันแจงไปขายแหงลายมือสมัครเรียกงานง่ายบอนหัวหน้าบอนกล่าวไว้ว่าหับได้ตั้งแต่ยิงสองเฮาหลิงลำแล้วห้องแถวเศร้าลายเดือนเหมือนเฮามีหนทางแคบคุมคาเวนกลางเวนมาถูพื้นกลางคืนมาต้อยต่ำยกจอกจานล่างถ้วยซ้ำอาศัยส้นเพื่อเงินเสียงหัวใจออดเอิ้นแอวไปพักโฮงงานบลำคานนำมงเรื่องปูและปลายจำไอ้ก็เห็นนำด้วยโดมดีถูกอย่างหวังให้นงนาดนองสบายเบื้องบนนอนเจ็ดเดือนอายก้าวหน้าเลยว่าสิมาขอจอดหน้าหอโฮงงานเกี่ยมการสลองไว้สาวโฮงงานของอายนี่ไปนอนห้องใหญ่หัวหน้าพึ่นด่วนใหญ่ไปนอนห้องห่วมสวรรค์นายเดคนจนๆอย่างอายได้แต่โมทนาคว่นหัวใจแขนขามันลอยลาเลยท้อขอแต่นงนางน้องสบายดีดอมเก่าลืมสาเรื่องโศกเศร้าลืมหดเงาบักอายที่เคยได้กอดนอนพุนา

อาโมทนาหักเป็นบทเขียนของผู้ที่เพิ่นใส่นำประกาศว่าคนมีกองลูกนาคานำมาให้เพื่อนมีรายการได้หับฟังพร้อมเสียงเพลงห้องคิดว่าก็คงจะสร้างความสุขความมุ่นซืนให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดีมาฮอดนี้เวลาทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงสมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพระจากท่านผู้ฟังไปขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนมาถึงเวลานี้อวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

ุกความสำเร็จเริ่มจากการลงมือเฮ็ดและทุกความผิดพลาดล้วนแต่เป็นบทเรียนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับคำคืนนี้เนาะบ่ว่าท่านจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานหรือท่านกำลังเดินทางไปลินไปเที่ยวหรือเวียกไปงานก็ตามเนาะหรือบางท่านอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านขอให้คำคืนนี้และเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆจากรายการลาตีเสียงเพลงในมื้อนี้เป็นการเพิ่มความสุขให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศเสื่อว่าหลายคนเนาะให้ความสำคัญกับการเฮ็ดเวียกบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกตั้งแต่8โมงเช้าหา4โมงแรงหรือว่าหา5โมงแรงหรือบางคนอาจจะเริ่มเวียก5โมงแรงหาตอนดึกหรือว่าเริ่มจากตอนดึกแบบนี้หาคนแจ้งท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าแนวใดก็ดีก็อย่าลืมท่านผู้ฟังเนาะการรักษาสุขภาพทางกายเพราะเพิ่นว่าสุขภาพที่แข็งแรงนี่นะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเฮาก่อนที่จะเฮาจะไปเฮ็ดสิ่งอื่นได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮามากนี่คันว่าสุขภาพเฮาบ่ดีเฮาปล่อยปะละเลยไปเฮ็ดเวียกหลายเกินไปคุมเวียกนักเกินไปเนาะสุดท้ายมาห่างกายสุดโสมอาจจะบ่มีแห่งในมือต่อไปที่เฮาจะไปเฮ็ดเวียกในสิ่งที่เฮามักได้ฉะนั้นเริ่มจากมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอเพิ่นว่าการนอนนี่ก็อย่างหน่อยนี่มัน7ถึง8ชั่วโมงหรือว่า9ชั่วโมงก็ยิ่งดีหรือว่าการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอรวมถึงการออกกำลังกายอันนี้ให้เป็นสิ่งสำคัญเนาะบางคนนะบ่มีเวลาการออกกำลังกายการเล่นกีฬานี่บ่ถึงขั้นว่าต้องไปเข้ายิมบ่เข้าสถานที่ต่างๆเฮาออกอยู่เฮือนก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วแต่เงื่อนไขของเฮามื้อนึง15นาที20นาทีก็ดีแล้วท่านผู้ฟังเนาะบางคนว่าต้องเป็นชั่วโมงบ่ถึงขั้นชั่วโมงก็ได้ท่านผู้ฟังว่าเราต้องเฮ็ดให้เป็นประจำเนาะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบในร่างกายของเราเฮ็ดให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ท่านทานกับพยาธิต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้รับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเวนแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเวนก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

กลับเข้ามาหับฟังรายการลาติเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะอยู่กับบุญน้องเซนเคยสำหรับระยะที่ผ่านมาก็ได้ให้มีรายการได้หับฟังไปเนาะส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงจะสวยเติมเต็มเลยว่ามอบความสุขให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านเคยสังเกตบ่ว่าเวลาที่เฮาเมื่อยหรือว่าเฮาเครียดเนาะบางสิ่งที่ซั่วเฮ็ดให้เฮาดีได้เนาะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งของที่ราคาแพงหรือเป็นคำเว้าที่สวยงามเป็นคำเว้าที่ดีจากคนคนใดคนหนึ่งเนาะแต่เป็นเพียงช่วงเวลาเงียบๆที่เฮาได้อยู่กับตัวเองเนาะหรือบางคนว่าความสุขนี่นะขอเพียงแต่ว่าขอได้พักผ่อนน้อยนึงได้รับฟังเสียงเพลงที่ถูกใจหรือว่าเพลงที่มันเข้ากับชีวิตในตอนนี้ก็เป็นการสร้างความสุขไปในตัวแล้วบางคนว่าบ่ให้วุ่นวายจากคนฮอบโต้หรือว่าวางโทรศัพท์มือถือลงตั้งใจฟังเพลงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองนะคะผู้ฟังเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็คือรู้สึกว่าหมุนไว้เนาะบางคนนี่ตื่นแต่เช้าไปเฮ็ดเวียกเดินทางต่างๆเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาบางครั้งก็จนลืมถามตัวเองว่ามื้อนี้เฮาเมื่อยหรือบ่ซึ่งการพักบ่แม่นการขี้ข้านหรือว่าการหยุดพักบ่แม่นความล้มเหลวของชีวิตของเฮาเนาะซึ่งคงกันข้ามการที่เฮาได้พักหรือว่าเติมพลังให้กับตัวเฮาเนี่ยนะเป็นการที่เฮาจะได้มีแรงสู้ต่อในมื้อต่อไปเนาะซึ่งบุญน้องก็ขอเป็นอีกกำลังใจนึงให้กับประธานขอมอบเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในค่ำคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการเติมอีก

0: ้าวแก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ค่ะนานิทานกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ให้ประธานได้รับฟังเฮาสลับสเปียนข้อมูลสาระดีๆนำมาบอกต่อเนาะแล้วก็เสียงเพลงเสียงลำสลับสเปียนแต่ละระยะให้ประธานได้รับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้บุญน้องอยากฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์นะครับผู้ฟังเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเกือบทุกมื้อและก็มีผู้เสียหายจำนวนหลายท่านผู้ฟังซึ่งหลายคนคิดว่าเรื่องแบบนี้อาจจะบ่เกิดขึ้นกับเฮาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายจำนวนบ่น้อยก็เคยคิดแบบเดียวกับเฮานะครับผู้ฟังเนาะซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพก็มีหลายวิธีในการหลอกลวงที่ว่าแนบเนียนหลายขึ้นเนาะซึ่งมีทั้งการโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ต่างหรือว่าเป็นหน่วยงานของบริษัทต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะมีการแจ้งว่าการส่งข้อความหามีพัสดุตกข้างหรือบางครั้งอาจจะแจ้งว่าเป็นบัญชีธนาคารเฮากำลังมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการกวดสอบและกายฝ้าอุ่นไว้ท่านผู้ฟังเนาะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเพิ่นว่าห้ามแชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์หลายเกินไปเนาะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของบัตรประจำตัวบ่หรือบัตรบัญชีธนาคารต่างๆท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าเฮานำพวกข้อมูลพวกนี้ลงไปเนาะถึงว่ามันจะหน่อยก็ตามเนาะอาจจะถูกไปนำไปใช้ในทางที่บ่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังการที่เฮานำใช้ออนไลน์ในการใช้เวียกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่เฮาก็ต้องได้มีสติแล้วก็ฮู้เท่าทันการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะกดคลิกเข้าไปต้องได้มีสติตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าเว้าดนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ฮู้อยู่
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ให้มีรายการได้หับฟังเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกับสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะที่ผ่านมาน้องบุญน้องก็ฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ท่านผู้ฟังก็ถือว่าพบเห็นได้หลายในปัจจุบันนี้เนาะบางครั้งก็คนใกล้ตัวของเฮานี่แหละถูกอีกโดยที่บ่ฮู้ว่าตัวเองถูกมีการโอนเงินออกจากบัญชีแล้วอย่างต่างๆหลายๆกรณีท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยปกป้องเฮาได้ดีที่สุดนี่อาจจะบ่แม่นการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มันคือสติของตัวเฮาเองซึ่งเพิ่นว่าสติเจ็ดให้เฮาคิดก่อนเสือและสติเจ็ดให้เฮากวดสอบก่อนตัดสินใจสติจะช่วยให้เฮาผ่านปัญหาหลายๆเรื่องในชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนาะท่านผู้ฟังก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออขอสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้น่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

เสียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจเนาะกับน้องใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งกันเข้ามาเรื่อยๆสำหรับค่ำคืนนี้เนาะบ่ว่าท่านจะหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถท่านเดินทางไปมาก็ขอให้เดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่หับฟังอยู่บ้านอยู่เฮือนหลังจากค่ำคืนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีเนาะสำหรับคำคืนนี้บุญน้องลาไปก่อนสบายดี

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันพหัสขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่27เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงยามบ่าย15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทราเช้า2โมงรายการล้าตีเสียงเพลงเช้า3โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนนั่งมีผาสุขสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตรวจทิศนาพันลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอฟเอ็ม 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้นี่มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง หา 6 โมงซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเหตุการณ์ต่างๆข่าวทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าๆขยังสิให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเคร่งตึงในมันสมองความอิดเมื่อยของร่างกายลงได้ฮะเป็นอะไรท่านผู้ฟังเดือนสิงหาใกล้จะหมดไปเลยเด้จะน้อยกว่าเดือนกันยาเข้ามาเต็มทีเลยปัจจุบันหลายคู่หลายคนหลายครอบครัวผูกแม่พ่อแม่ผู้ปกครองลูกหลานของพวกเขานี่ก็ได้ห่างหาค่าเกียมว่าจะสาห่างหาค่าเกียมเครื่องอุปกรณ์การเรียนเครื่องนุ่งของถือและอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ลูกหลานของตนเพื่อก้าวเข้าสู่สุขเรียนใหม่2026-2027ในวันที่1กันยาตามปกติแล้วเมื่อไข่สุกเฮียนใหม่ก็เป็นวันที่1กันยาส่วนนักเฮียนหลายคนหลายคนก็มีความดีอกดีใจละที่จะได้เข้าสู่ห้องหามห้องเฮียนเพื่อเฮียนเอาความรู้วิชาต่างการต่างๆจากครูอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดให้จะได้พบปะหมู่ครูเพื่อพร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเฮียนพร้อมกันก้าวหน้าไปนะพบปะหมู่ครูจะไปประพฤติตนไปในทางที่บ่ถูกต้องเด้ออันนี้เฮาเป็นนักเรียนก็ต้องได้เอาใจใส่ศึกษาเรียนให้สมดังความตั้งใจของพ่อของแม่ที่อดสาภาคเพียรพยายามส่งเสริมพวกเฮาให้ได้รับการศึกษานับมือนับสูงขึ้นรายการล้มทั่วทิศรับปรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น14ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569และกงกับวันที่27เดือนสิงหาคริสตศักราช2026นะจากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่ 3-4 มื้อเท่านั้นเดือนสิงหาจะหมดไปแล้วพวกเราจงสืบต่อเด้อนักเรียนก็จงสืบต่อในการเข้าโรงเรียนในสุขเรียนใหม่ย่านแย่งเอาความรู้วิชาการต่างๆจากครูอาจารย์ส่วนบุคคลทั่วไปพนักงานราชการทหารตำรวจประชาชนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองที่เฮาผิดชอบจูให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเพื่อเป็นพื้นฐานการนำพาเอาครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ยากเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาประเทศชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้นั่นก็คือเป้าหมายสังคมนิยมเฮาก็เชื่อแน่ว่าทุกคนอยู่ในสังคมก็จะเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการผ่านกัญญามิตรของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นทิศทางแผนการนโยบายพรรครัฐบาลได้กำหนดออกมาถ้าพวกเขาบ่เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแล้วแผนการแล้วนั้นก็จะประสบผลสำเร็จทุกคนทุกของเขตเวียกงานจะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแล้วคือเก่าท่านผู้ฟังก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากทิศต่างๆทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านได้ผ่อนคลายบรรยากาศในยามเศร้าคือจังซี่นี้นะเริ่มต้นของรายการก็ให้ท่านได้มนต์ซื่นฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงคอยมาติดตามข่าวที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

เออภายหลังที่ท่านเพลงฟังเพลงจากทางรายการบ้านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาซึ่งข่าวนี่นี่แม่นเว้าถึงท่านนางสุนทรไสยจักรเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามและก็มอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่2เมืองของแขวงคำมอนคือวันที่22สิงหานี่แหละท่านปริญญาเอกนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยท่านไสยสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคำมอนพร้อมด้วยบรรดาคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12การนำเมืองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงเยี่ยมยามและก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตบ้านนาพอกเทิงเมืองเสบังไฟและตะแสงตานเทิงเมืองหนองบกแขวงกำมวลในโอกาสนี้นี่ท่านสุรินทร์พรมไสเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหนองบกเพิ่นก็ได้รายงานสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมทั่วเมืองซึ่งเมืองหนองบกนี่มี36บ้าน 6,709 ครอบครัวพลเมือง 36,117 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาฮอดปัจจุบันเส้นทางถูกน้ำท่วมบ่สามารถเที่ยวไปมาได้จำนวน21เส้นรวมความยาวนี่40,000กว่าเมตรหรือว่า40กว่ากิโลเมตรขัวถูกน้ำท่วม5แห้งแต่ฝั่งน้ำคลองน้ำเสเสาะเจือน3จุดคลองสุรประทานนี่หลายจุดถูกน้ำท่วมจำนวน117เซนเป็นคลองดินยาว66กิโลเมตรคลองดินจีก็66กิโลเมตรกว่าฝ่ายน้ำนี่2จุดและประตูน้ำ5แห้งโรงเรียนถูกน้ำท่วม11แห่งวัดสิเวทแห่งระบบสาธารณสุขวิทยจำนวนพันกว่าขัวเฮือนและน้ำบาดาล1,700ขัวบอสามารถนำใส่ได้ตัวเลขนี้แม่นเพิ่นได้เก็บกลับมาตั้งแต่วันที่9จนมาถึงวันที่20เดือนสิงหานี่ล่ะเฉพาะตะแสงตานเทิงนี่มี11บ้าน1,736ครอบครัว902ครอบครัวถูกน้ำท่วมเนื้อที่นาถูกท่วมนี่ 3,300 กว่าเฮกตาร์และพลเมือง 3,700 กว่าคนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและในโอกาสนี้ท่านนางสุนทรไสยจักรได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งมอบให้เมืองเสบังไฟและตาแสงตันเทิงเมืองหนองบกพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ตึมอีกอันนี้ก็เป็นเว้าถึงรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามถามข่าวความสุขทุกข์ของประชาชนอยู่ทั้งเมืองหนองบกแขวงคำมวนที่ประสบกับภัยน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้มอบเครื่องช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเพื่อกระตุ้นสุขโยจิตใจให้ประชาชนมีความบุกเบิกและการดำรงชีวิตต่อไปเอาข่าวต่อไปมันว่าถึงเพิ่นได้ไข่กองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาปรึกษาหรือ13หัวข้อที่สำคัญหลายจุดในกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหา2026ได้ไข่ขึ้นในวันที่24และ25 2026นี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและก็มีบรรดาท่านของนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลพร้อมทั้งผู้ต่างนาจากภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมแบบซึ่งหน้าประธานห้องประธานผู้ต่างนาคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิ่งจันทร์และบรรดาแขวงเขาห่วมพันระบบกองประชุมทั้งไกลเพื่อหับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนสิงหาและติดตามทิศทางแผนการเรียกงานชุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026กองประชุมหันเพิ่นก็ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือป
ประกอบคำเห็นและกับพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียงานชุดสุ่มเหียบด่วนจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนการปฏิบัติเวียงานชุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2026และแผนการเกี่ยมความพร้อมรับมือในท้ายปี2026 2แม้นว่าถึงห้างดำรัดว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาสบับปรับปรุง3ห้างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลสบับปรับปรุง4ห้างกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐสบับปรับปรุง5ห้างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสบับปรับปรุง6ห้างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพสบับปรับปรุง7ห้างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสบับปรับปรุง8ห้างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนสบับปรับปรุง9ห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงสาลี10ห้างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่11ห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์สบับปรับปรุง12ห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสบับปรับปรุง13ห้างดำรัดว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐบกรัฐกรสบับปรับปรุงและในโอกาสนี้นี่ประธานกองประชุมเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและผู้เข้าร่วมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคั่วประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดรัดและก็มีจุดซุ้มเฮ็ดในผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับผลเป็นอย่างดีนี่เพิ่นได้ดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนสิงหาพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการในเดือนกันยาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้เพิ่นได้ปรึกษาหารือถึง13หัวข้อที่สำคัญซึ่งในนั้นมีหัวข้อหนึ่งนะมีหัวข้อหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นที่น่าสนใจคือหัวข้อที่9เว้าถึงห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีอันนี้นี่ทั้งสองแขวงทั้งแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีเป็นฐานที่มั่นของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยดังนั้นการที่พรรครัฐบาลจะสุ่มนโยบายพิเศษเข้าในการปรับปรุงผัวแปลงพัฒนานี่เป็นการดีที่สุดเพื่อยกระดับพื้นฐานของการปฏิวัติทั้งสองแขวงนี้ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าทันสมัยขึ้นอย่างบ่จุดจังและเวียกงานอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนาะข้าเชื่อแน่ว่าเวียกงานต่างๆที่เพิ่นได้ปรึกษาหารือครั้งนี้ก็จะเฮ็ดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมน้ำมือน้ำดีขึ้นข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นทานสันติภาพพงวิหารเป็นได้ลงเคลื่อนไหวสุกยู่และติดตามสภาพภัยพิบัติอยู่ทั้งแขวงบริกรรมไซคือวันที่22สิงหาคมนี่แหละทานสันติภาพพงวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยบรรดากรมเกี่ยวข้องได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุกยู่และเก็บกำข้อมูลความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงบริกรรมไซซึ่งตามการรายงานของคณะปกครองแขวงบริกรรมไซให้ฮู้ว่านับแต่วันที่5เดือนกรกฎหาวันที่21เดือนสิงหาคม2026นี้ทั่วแขวงบริกรรมไซได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุไมซักพายุบาวีและลมมรสุมที่เฮ็ดให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมดินเจือนระดับน้ำอยู่ต่ำลำน้ำสายหลักได้เพิ่มขึ้นเกินจุดเตือนภัยก็ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำการผลิตสภาพบริการสาธารณสุขและพื้นฐานโครงรางใน7เมืองคือเมืองปากสันบริคันธาพระบาทปากกระดิ่งคำเกิดเวียงทองและไซจำพร
โดยเฉพาะแมนเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข 8A เขตภูผามานและภูไห้ถูกดินเจือนทับหน้าทางต้นไม้ใหญ่หักล้มทับและห้องระบายน้ำถูกกัดเซาะจนบ่สามารถสัญจรไปมาได้และในโอกาสนี้นี่ท่านสันติภาพพรหมวิหารเพิ่นได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นห่วงเป็นใยของรัฐบาลต่อสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะประสานงานลงมาเพื่อสุกยุ่และแก้ไขสุกเสริญให้ทันทีพร้อมนั้นท่านได้กล่าวย่องยอสมสวยกันน้ำของแขวงที่ได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการกำลังอำนาจการปกครองและประชาชนเข้าในการรับมือแก้ไขภัยพิบัติร่วมกันเป็นอย่างดีพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีสันติภาพพรหมวิหารเพิ่นยังได้เน้นและให้ทิศซี่นำเวียงงานจุดสุ่มเป็นต้นแมนให้การนำแขวงและแขนงการเกี่ยวข้องสืบต่อฟื้นฟูและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งข่าวต่อถึงเมืองและประชาชนเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่มีความเสี่ยงตามระดับตามลำน้ำและเขตสายภูกาเกี่ยมควมพร้อมด้านพาหนะกำลังเจ้าหน้าที่แผนการยกย้ายประชาชนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปอยู่เขตปลอดภัยพร้อมทั้งสนองสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเพื่อหับประกันความปลอดภัยในทุกด่านนี่เอาท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการเงินคือท่านสันติภาพพรหมวิหารนี่แหละเพิ่นก็ได้ลงไปสุกยู่สี่นำการปรับปรุงปัวแปลงผลกระทบที่ได้รับจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงบริกรรมไซซึ่งในโอกาสนี้นี่เพิ่นก็ได้เน้นให้การน้ำของแขวงและคะแนนการที่เกี่ยวข้องจงสืบต่อฟื้นฟูและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งข่าวถึงบรรดาเมืองและประชาชนพร้อมทั้งเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่ความเสี่ยงตามลำน้ำและเขตสายภูกาเกี่ยมความพร้อมด้านพาหนะกำลังเจ้าหน้าที่แผนการยกย้ายประชาชนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปสู่เขตปลอดภัยพร้อมทั้งสนองสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเพื่อหับประกันความปลอดภัยในทุกด้านให้ประชาชนนะก็ต้องได้เอาใจใส่บ่ว่าแต่แขวงบริกรรมไซแหละแขวงอื่นๆก็ต้องได้เอาใจใส่เช่นเดียวกันในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นฝนตกน้ำท่วมดินเจือนทับถมทางและอื่นก็ต้องได้เอาใจใส่โดยเฉพาะแม่นอิงใส่กำลังของสาวหนุ่มตะลุมบอนกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละคันก็ต้องได้มีการกะเกี่ยมความพร้อมทางด้านพาหนะเครื่องมือหับไส้และวัตถุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมาให้ทันการวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศอัปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งกระจายเสียงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังจากนี้30นาทีหลังนี้จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวเติมอีกซึ่งข่าวนี้แม้ว่าถึงเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงปกสได้กวดค้น3จุดที่สงสัยก็มีการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่เขตสังเจียงพร้อมทั้งกักตัวเป้าหมายได้หลายกว่า100คนวันที่22สิงหาคมนี้ละเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้บุกเข้ากวดค้นสถานที่เป้าหมายสงสัยว่าก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและเล่นการพนันออนไลน์อยู่3จุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสังเจียงคือโฮงแฮมซานเจียงไคหยวนอาพาร์ตเมนต์ไคซาและโฮงแฮมไฮเยอร์สากลอยู่บ้านสีฐานเมืองสีโคตบองนครหลวงวิญจันทร์เสริงพันการกวดคนนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งหมดนี่เป็นมีห้อยกับ3คนห้อยกับ3คนท่านผู้ฟังบ่แม่นน้อยห้อยกับ3คนเป็นหญิง12คนรวมมี4สัญชาติคือสัญชาติอินโดนีเซียหั่น63คนเป็นหญิง8คนสัญชาติเวียดนาม32คนหญิง4คนจีน7คนไต้หวัน1คนพร้อมทั้งยึดวัตถุเครื่องของที่ผัวพันถึงการกระทำผิดรวมมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่135หน่วยโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก7หน่วยโทรศัพท์มือถือ199หน่วยเหล่าเทือน36แกต36แกตนี้รวมมี216แก้วและยาสูบเทือน50แกตคดีดังกล่าวก็แม่นเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดียวกันเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจมายังพลเมืองประชาชนและพลเมืองดีที่ได้สนองข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์จนนำไปสู่การบุกมั่งขบวนการดังกล่าวได้สำเร็จพร้อมนี้ก็เรียกร้องมายังประชาชนจงมีสติระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมและให้ยุติเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบถ้าพบเห็นบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่ต้องสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยด่วนหรือโทรผ่านสายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้นำกำลังเข้ากวดค้น3จุดที่สงสัยว่ามีการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่เขตตลาดสังเจียงพร้อมทั้งกักตัวเป้าหมายผู้กระทำผิดได้ห้อยกว่าคนว่าเรื่องสแกมเมอร์นี่ก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากให้กับสังคมให้ประชาชนลาวบรรเทาในการดำรงชีวิตพวกเขาถูกจับกลุ่มปราบปรามหลายปานใดก็ยังบ่มืดก็ยังมีการลี้ซ่อนพอนตัวอยู่ซึ่งส่วนหลายแล้วก็แม่นเป็นคนต่างประเทศที่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในลาวของพวกเขาสร้างความบ่สงบอยู่ในบ้านเมืองของพวกเขาตัวโยหลอกเลืองประชาชนลาวบรรดาเผ่ารวมทั้งคนจากประเทศของตนเองเพื่อให้ตกเป็นเหยื่อด้วยรูปการต่างๆนานาดังนั้นพวกเขาจงมีสติระวังตัวเด้อช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เพิ่นสงสัยว่าบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายท่านสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยด่วนหรือจะโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงนะสงสัยว่ามีมูลความสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวพฤติกรรมบ่ดีก็ให้รายงานเพิ่นบ่แม่นจะโทรไปรบกวนเพิ่นได้โทรไปรบกวนล่าๆนี่บ่เฮ็ดเนาะสงสัยอีหลีว่าบ่หั่นบ่นี่อาจสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวแท้ๆจึงโทรไปหาเพิ่นเพื่อให้เพิ่นได้ลงมาสกัดกั้นปราบปราม
ตั้งแต่หัวทีบ่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมลาวพวกเขาต่อไปสำหรับข่าวต่อไปแม้นว่าถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนี่เพิ่นได้ช่วยเหลือการก่อสร้างระบบน้ำลินอยู่ที่แขวงเสียงขวางมูลค่าหลายกว่า 40,000 ดอลลาร์วันที่24สิงหาคมนี้อยู่สถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวเพิ่นก็ได้มีการเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างระบบน้ำลินอยู่บ้านนาปันแขวงเสียงขวางภายใต้โครงการช่วยเหลือคันหักฐานหรือGGP โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัยซึ่งได้รับทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นมูลค่าประมาณ 40,000 กว่าดอลลาร์ในโครงการก่อสร้างระบบน้ำดินบ้านนับปันแขวงเสียงขวางซึ่งดำเนินไปภายใต้โครงการช่วยเหลือขั้นหักฐานหรือ GGP โอกาสนี้นี่ท่านโคอิซึมิสึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้ต่างหน้ารัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวมอบและกล่าวหับกับแม่นท่านภูวงอุ่นคำแสนเลขาพรรคแขวงเสียงขวางพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำท่านโคอิซึมิสึโตมุได้กล่าวว่าอยู่ในประเทศลาวนี่อัตราส่วนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและปลอดภัยแม้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีและปัจจุบันก็กำลังบรรลุได้ถึง 90% แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีบางพื้นที่ในเขตห่างไกลศอกเล็กยังมีความต้องการการปรับปรุงเส้นว่าบ้านนับปันแห่งนี้ก็หวังยังยิ่งว่าการก่อสร้างโครงการจะสำเร็จอย่างจบงามโดยไว้ด้วยการหัวแม้งหัวใจจากประชาชนเขตดังกล่าวและนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของชุมชนเติมอีกและโครงการช่วยเหลือการหักฐาน GGP นี้แมนการสนองทุนที่จำเป็นให้แก่โครงการขนาดน้อยที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายแน่ใจการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งในนั้นรวมมีประเทศลาวอยู่น้ำถึงอีกฮะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือการก่อสร้างน้ำลินสะอาดการก่อสร้างน้ำลินสะอาดอยู่ที่บ้านนับปันแขวงเสียงขวางมูลค่า40,000กว่าดอลลาร์ก็หวังว่ามูลค่า40,000กว่าดอลลาร์นี้ก็คงจะนับเพชรให้การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่บ้านนับปันโดยเฉพาะแม้นการนำใส่น้ำที่สะอาดจะได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการดำรงชีวิตก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการสร้างในการปกปักรักษาน้ำลินแห่งนี้สัวสิได้มาบ่แม่นเรื่องง่ายสัวเพิ่นจะจกเงินช่วยเหลือก็บ่แม่นเรื่องง่ายดังนั้นในเมื่อได้มาแล้วต้องเอาใจใส่พร้อมกันปกปักรักษาและนำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบรรดาเผ่าในบ้านนาปันแห่งนี้ข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังข่าวอยู่ทางแขวงเซญบุรีพุ่นล่ะเซญบุรีนี่เพิ่นได้พบการระบาดเชื้อพยาธิไอฮิวาหมูแอฟริกาและก็ได้สั่งยุดซื้อขายสิ้นหมูและห้ามบริโภคเป็นการชั่วคราวคือวันที่21สิงหาคมนี้คณะกรรมการปกครองเมืองเซญบุรีแขวงเซญบุรีเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการโจ้การค้าหมูขายสิ้นหมูและจำหน่ายสิ้นส่วนของหมูการบริโภคสิ้นหมูเป็นการชั่วคราวอยู่ภายในเมืองเซญบุรีอันนี้ก็เป็นเองตามใบยั่งยืนผลวิจัยฉบับเลขที่925สวพวันที่21เดือนสิงหาคม2016ที่ได้กวดตัวอย่างจำนวน2ตัวอย่างจากหมูของเท่าท้องเพชรอยู่บ้านน้ำตวนเห็นว่าพบเสื้อพยาธิไอฮิวาหมูแอฟริกาทั้ง2ตัวอย่างพยาธิไอฮิวาหมูแอฟริกาแมนพยาธิติดต่อที่ให้แห้งพยาธินึงของหมูที่สามารถติดต่อใส่หมูทุกชนิดทั้งชนิดทั้งหมู่บ้าน
และหมู่ป่าทุกอายุและทุกเพศวัยมีความทนทานสูงต่อสภาพแวดล้อมบ่ทันมียาป้องกันบ่มียาปินผัวโดยกงมีอัตราการตายของหมูที่ติดเชื้อพยาธินี้สูงถึงห้อยส่วนห้อยพยาธิดังกล่าวนี่สามารถทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมได้หลายเดือนสัตว์ที่ติดเชื้อจะเจ็บป่วยและตายกระทันหันหรือสำเหื่อเฮ็ดให้มีความเสียหายต่อผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทหมูซึ่งในระยะเดือนมิถุนาได้เกิดการระบาดเกิดพยาธิดังกล่าวนี้อยู่บ้านพ้นสวรรค์แต่พอตกมาฮอดเดือนกรกฎาได้เกิดมีการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่ทั้งบ้านน้ำตวนบ้านปากทังบ้านนารวมบ้านแก้วและบ้านนาทังซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อหมูมีหมูติดเชื้อจำนวน580ตัวแต่ในนี้ติดเชื้อแล้วตายก่อนนั้น423ตัวได้ฆ่าทำลาย175ตัวในนั้นมีหมูแม่พันธุ์34ตัวพ่อพันธุ์5ตัวมีทั้งหมด5บ้านคือบ้านนาทัง125ตัวปากทัง44ตัวนารวม4ตัวและบ้านแก้ว70ตัวฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาบ่ให้มีการแพร่ระบาดออกสู่เป็นวงกว้างประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสัญญบุรีได้ออกแจ้งการคือให้โจกการฆ่าหมูฆ่าคั้วหมูและขายและบริโภคสิ้นหมูส่วนห้านอาหารห้านสิ้นดาดห้านสิ้นจุ่มห้านปิ้งห้านแซ่แข็งประเภทหมูรวมทั้งการบริโภคสิ้นหมูสิ้นส่วนหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดสัวข่าวอยู่ภายในเมืองสัญญบุรีเริ่มแต่วันที่3สิงหา2016นี้เป็นต้นไปจนครัวจะมีแจ้งการผ่อนผัน 2. ให้ห้องการกติกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องการอุตสาหกรรมและการข้าเมืองสมทบกับคณะสภกิจขันเมืองหีบห้อนเป็นเจ้าการในการติดตามกวดขาสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกส่งผ่านหมูและผลิตภัณฑ์หมูพร้อมทั้งติดตามกวดขาการจำหน่ายสิ้นหมูผลิตภัณฑ์หมูอยู่บรรดาตลาดห้านค้าและห้านบริการต่างๆอยู่ภายในเมืองอยู่ในระยะที่มีการโจ๊ะสัวขาว 3. บรรดาห้านอาหารห้านแซ่แข็งห้านสิ้นดาดห้านปิ้งที่มีสิ้นหมูแม้นให้ยุติการนำเอาสิ้นหรือว่าสิ้นส่วนของหมูมาจำหน่ายหรือมาบริการลูกค้าในระยะที่มีการโจ๊ะสัวขาวพร้อมนี้แต่ละห้านที่มีสิ้นส่วนหมูแมนให้เก็บเอาตัวอย่างส่งไปวิจัยส่วนค่าสินเพิงต่างๆนั้นแมนเจ้าของห้านเป็นผู้รับผิดชอบ 4. มอบให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงโฆษณาเผยแพร่แนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังบ่ให้พยาธิอหิวาหมูแอฟริการะบาดไปสู่เขตอื่นฮะมอบให้ห้องการโฆษณาอบรมของเมืองเป็นเจ้าการในการโฆษณาเผยแพร่แจ้งการฉบับนี้ทางโทรภาพวิทยุและสื่ออื่นๆพร้อมทั้งแนะนำให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 6. มอบให้กำลังการที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าการกวดกาปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดถ้าพบเห็นมีการฝ่าฝืนแจ้งการฉบับนี้แม้นให้ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดมาตรการจัดตั้งปฏิบัติก็แม่นกวดพบครั้งที่1กล่าวเตือนศึกษาผมปรับไหมกักเอาหมูหรือสิ้นส่วนหมูไว้จนกลัวจะได้รับการแก้ไขครั้งที่2นอกจากปฏิบัติตามข้อที่1แล้วนั้นแม่นให้ปรับใหม่เพิ่มขึ้นเท่าตัวกรณีให้แห้งแม่นจะได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดอันที่7ก็เป็นมาตรการปฏิบัติมาตรการอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และการสัตวแพทย์ฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่08ทับสพศลงวันที่11เดือนพฤศจิกายน2016ระเบียบการอย่างเข้มงวด8ให้เจ้าของหมูแต่ละฟาร์มแต่ละครอบครัวเอาใจใส่ติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบเห็นว่าหมูมีอาการผิดปกติก็แม่นให้เฮียพ่อรายงาน
นายบ้านหรือพนักงานของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองนี่อันนี้ก็เป็นทั้งแขวงเสียงบุรีนี่เพิ่นได้ขวดพบการระบาดหมูพบการระบาดเสื้อพยัติอาฮิวาหมูแอฟริกาเพิ่นก็ได้สั่งให้หยุดซื้อหยุดขายหมูและห้ามบริโภคสิ้นหมูเป็นการสั่วข่าวเนาะระยะนี้ได้ท่านผู้ฟังคือวันที่21สิงหาคมนี่แหละเพิ่นได้ออกแจ้งการโจการขาหมูขายสิ้นหมูการจำหน่ายสิ้นส่วนหมูการบริโภคหมูเป็นการสั่วข่าวอยู่ภายในเมืองเซนยบุรีเนาะเองตามไปยังยืนผลกวด2ตัวอย่างจากหมูของเท่าท้องเพชรบ้านน้ำตวนเห็นว่าพบเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาทั้ง2ตัวอย่างดังนั้นเพิ่นจึงได้ออกแจ้งการเตือนถึงประชาชนโดยเฉพาะแม้ประชาชนอยู่ภายในเมืองเซนยบุรีต้องยุดการค้าการขายคัวขายสิ้นหมูยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ้นส่วนหมูในระยะที่มีการโจ้นี่จนกลัวจะมีมาตรการผ่อนผันส่วนบรรดาห้านปิ้งห้านดาดห้านจืนห้านอย่างต่างๆที่ประกอบหมูประกอบเป็นอาหารนั้นก็ต้องได้ปฏิบัติตามแจ้งการเด้อบ่แม่นว่าจะไปฝ่าฝืนได้เพิ่นประกาศกับพ่อเพิ่นเฮาห้านปิ้งห้านสิ้นดาดห้านอย่างก็ยังเอามาบริการประชาชนอยู่ก็เป็นการบ่ปฏิบัติตามแจ้งการของเพิ่นได้หากว่าจับได้หลายท่านนี่ก็จะมีการปรับใหม่ใส่โทษปรับใหม่ตามความเหมาะสมในการกระทำผิดที่ก่อขึ้นตามระเบียบการนั่นแหละเราปรับใหม่ตามระเบียบการที่เพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในแจ้งการฉบับนี้ฮะทั้งหมดนี้ก็เชื่อในว่าประชาชนเฮาก็คงจะเป็นเจ้าการในการติดตามเฝ้าระวังนะหยุดก่อนยุดบริโภคสิ้นหมูหรือว่าสิ้นส่วนของหมูสากลในระยะนี้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนกลัวจะมีแจ้งการผ่อนผันเบื้องขึ้นห้านอาหารห้านสิ้นดาดสิ้นจุ่มห้านปิ้งห้านแซ่แข็งประเภทหมูรวมทั้งการบริโภคสิ้นหมูสิ้นส่วนหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดสั่วข่าวยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอยู่ภายในเมืองเซนยบุรีแขวงเซนยบุรีมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงเกวีและวงดำเนินรายการและไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้ยั่งยืนมายา70,000 ปีพบบวกหานี่และมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋ๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได๋ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 5:30 น. ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านพบกับมีรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำประจำท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายครูหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วเนาะลุกจากบันยูบันนอนบางคนนี่ก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายให้กับห่างกายบอกว่าจะเป็นการย่างหรือว่าการขี่รถทีบเนาะในการรักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปและสำหรับมิตรายการทานใดที่กะเกียมแผนการเดินทางเนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้ระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงเว้าเรื่องการเบิ่งแยงดูแลสุขภาพตนเองก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษท่านผู้ฟังถ้าว่าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดีการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็จะคล่องแคล่วขึ้นเพราะว่าหลายคนก็ปรารถนาน้ำกันเนาะมีเงินแสนเงินล้านกับบ่มีความหมายถ้าว่าห่างกายบ่มีความแข็งแรงฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหียมหอยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมหอยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาทานผู้ชมหรือคนลาวเขาถ่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันผิดผ่านจะบอกผิดว่า

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารานาหูมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะก็ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งสำหรับทานใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่ซวงบ่เซาร้องหันเปลี่ยนบึงในการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวท่านผู้ฟังเพราะว่าศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ได้ค้นคิดเอาตำราพื้นเมืองลาวเนาะที่มาปรุงมาแต่งกับสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาสินค้าทุกอย่างนี่แม่นปลอดสารเคมีเด้อและนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทชากาแฟท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้ชาดีที่มีคุณภาพชาที่นำเอาสมุนไพรมาผลิตนี่ท่านผู้ฟังในการรักษาสุขภาพเนาะการกินการอยู่การเบิ่งแยงตนเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสี่สำคัญและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักน้ำดื่มเฮทาดน้ำดื่มธรรมชาติเดเซเล่ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ออกกำลังกายเป็นประจำห่างกายบ่แข็งแรงอิดเมื่อยจังซี่อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสรรพคุณดีๆท่านผู้ฟังจากน้ำดื่มเฮทาดธรรมชาติเนาะเดเซเล่สำหรับท่านใดที่มีงานพบปะสังสรรค์มีงานกองประชุมมีงานบุญท่านผู้ฟังอยากได้น้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับห่างกายแบบนี้มาเบิ่งสินค้าได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นเป็นผู้ผลิตเองท่านผู้ฟังคนลาวเฮาเองนี่แหละเนาะผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาซึ่งน้ำดื่มเฮทาดเดเซเล่นี่ท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มที่ได้จากธรรมชาติสร้างขึ้นบ่ได้มีการปรุงแต่งเป็นน้ำที่มีคุณประโยชน์เนาะเพิ่มเฮทาดที่จำเป็นให้กับร่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมเนาะแมกนีเซียมและเฮทาดอื่นๆที่เฮ็ดให้ร่างกายนี้ได้รับเฮทาดที่เพียงพอในแต่ละมื้อจะแตกต่างเพราะว่าน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่มีเฮทาดนี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆซึ่งท่านจะได้รับก็คือจะสวยเห็นให้นอนหลับดีและสำหรับท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยก็จะสวยลดพรได้เนาะหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมึนซาตีนมือหรือว่าปวดต้นโตจังซี่ท่านผู้ฟังน้ำดื่มเฮทาดเดเซเล่เป็นน้ำดื่มที่นำเอาบ่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะน้ำเอาน้ำเฮทาดที่ว่าได้จากธรรมชาตินี่แหละท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าขาดเฮทาดในร่างกายอิดเมื่อยบ่เป็นบางครั้งจังซี่ท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะดื่มน้ำดื่มเดเซเล่สวยทานได้ซึ่งน้ำดื่มเฮทาดเดเซเล่นี้เป็นน้ำดื่มที่ได้กวดกาเฮทาดทางภายในและต่างประเทศได้ผ่านการย้อมภาพการกวดกาเฮทาดท่านผู้ฟังและได้รับผลตอบรับที่ดีเนาะหลายคนนี่ได้ดื่มน้ำดื่มเดเซเล่น้ำดื่มเฮทาดธรรมชาตินี่เป็นประจำท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายมีความแข็งแรงและสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะท่านใดที่ว่าต้องการน้ำดื่มเฮทาดเดเซเล่นี่ก็สามารถสั่งซื้อได้เด้อหรือว่าจะมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนThank you.

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

นี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่เคารพกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมเด้อสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะกินยาหลวงบ่ซึ้งบ่เซาลองหันเปลี่ยนเปิดใจในการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวดพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกหลายอย่างและมีประเภทซากาเฟมีน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลเป็นน้ำดื่มธรรมชาติทัดปุฟังสินค้าทุกอย่างแมนปลอดสารเคมีเด้อผลิตโดยซิมของคนลาวเฮาเองสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่ซงบ่เซาบางครั้งเขานี่อาจจะเห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังมาเบิ่งสินค้าเนาะบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวสมุนไพรนี้ก็มีหลายชนิดให้ท่านได้เลือกถ้าว่าท่านใดที่ว่าสนใจก็มาเบิ่งตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์และนอกจากนี้ถ้าว่าท่านใดที่ต้องการกาแฟดีที่ให้คุณภาพตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะก็คือกาแฟบำรุงสายตาสำหรับท่านใดที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นประจำเนาะโดยเฉพาะบางคนนี่ก็ได้ใส่แว่นตาตลอดเลยท่านผู้ฟังบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้ตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งหรือว่าผู้ใดที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการต่างๆเนาะนั่งอยู่หน้าจอเดินด้นใส่แสงตาเบิ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกปวดดวงตาเนาะบางเทื่อนี่ก็เฮ็ดให้มีน้ำตาไหลออกมาน้ำแต่ว่าการเลือกเอากาแฟที่เฮาสามารถตอบโจทย์กับดวงตานั่นก็คือกาแฟบำรุงสายตาท่านผู้ฟังเพราะว่าสาเหตุที่เฮาตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งย้อนว่าดวงตาหรือว่าประสาทตาเฮานี่นะขาดวิตามินท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่ได้

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมมาฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมื้อพบกันเจ็ดมื้อหกโมงสามสิบห้าเจ็ดโมงมีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับฟังการกระจายทั้งภาพได้ผ่านเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอและกระจายคลื่นทั้งเสียง2ระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันวันนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสกลุ่มกับวันที่27สิงหา2026เป็นมื้อขึ้น14ค่ำเดือน9ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569เนาะลาวนี่มีทั้งเดือนสากลและก็เดือนลาวเด้โดยเฉพาะชาวพุทธศาสนิกชนลาววันพระวันศีลก็มีการไหว้พระรับศีลไต้ธูปเทียนบูชาเนาะอันนี้ก็เป็นฮีดเป็นคองที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาก็ใกล้เข้ามาละบุญฮอเข้าประดับดินบุญเดือน9ฮอเข้าประดับดินก็เป็นหนึ่งในฮีด12ของลาวเด้ที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาอยู่ทั้งหลวงพ่อบางคนก็แม่นเพิ่นจะมีการสวงเฮือและสวงเฮือบุญเดือน9เป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพ่อบางอีกบุญปางนึงเด้นอกจากบุญเดือน5แล้วก็ได้เนาะบุญหดน้ำบุญสงกรานต์ก็แม่นบุญเดือน9บุญฮอเข้าประดับดินก็มีเฮือหลายบ้านหลายเมืองหลายเขตหลายแขวงเป็นความแข่งขันเด้เพิ่นก็รักษาได้ฮีดของประเพณีเอกลักษณ์วัฒนธรรมอดีงามก็ขอให้สืบทอดรักษาและเอกลักษณ์วัฒนธรรมมุนเสื้อดีงามของบรรดาเผ่าของชาติลาวของพวกเขามื้อนี้ก็มีข่าวหลายข่าวจะนำเสนอให้เพื่อนมิตรได้ฟังแต่ว่าในยานี้ก็ขอแสดงความขอบใจนำทุกภาคส่วนในสังคมนี่แหละที่ได้ระดมวัตถุปัจจัยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทางภาคใต้อยู่ทั้งบรรดาแขวงภาคกลางบรรดาเมืองของแขวงภาคกลางและภาคใต้เนาะฉะนั้นก็ขอให้สืบต่อเบิ่งแยงหรือว่าฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบภัยถือแขวงใดก็ขอให้หลายภาคส่วนลงไปช่วยเหลือเนาะหลายภาคส่วนทุกภาคส่วนในสังคมและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่ายามฝนมานี่ก็เคียงคู่กับฤดูฝนมาก็แม่นภัยน้ำท่วมนี่แหละเนาะมักเกิดขึ้นอยู่ท้องถิ่นเขตแขวงฉะนั้นก็ขอให้เอาใจใส่ในการเมียนมัดสิ่งของนั่นแหละใบบอนที่ปลอดภัยรวมทั้งตนเองนํามาแหละเนาะแล้วก็มันติดตามข่าวสภาพอากาศพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพราะว่าเพิ่นมีแจ้งเตือนเป็นประจำในแต่ละมื้อเด้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาอยู่ทั้งภาคข่าวทั่วไปก็ได้นำมาเปิดออกเนาะเสียงวิชาการของกรมอุตุนิยมในการแจ้งเตือนข่าวพยากรณ์อากาศ

และในโอกาสนี้คณะกองบัญชาการทหารเมืองนากายได้รายงานถึงสภาพการจัดตั้งกำลังพลและผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในระยะผ่านมาซึ่งกองบัญชาการทหารเมืองนากายประกอบมี5แผนกการและ1กองห้อยขึ้นกับมี28แผนกการ4หมวดและ11หมู่ส่วนด้านเรื่องงานชายแดนเมืองนากายก็มีลักหมายชายแดนจำนวน38ลักมีเขตรับผิดชอบยาว92กิโลเมตรโดยมีกองห้อยชายแดน311เป็นกำลังรับผิดชอบสภาพชายแดนระดับชาติโดยเฉพาะแม่นชายแดนระหว่างลาวเวียดนามประชาชน2ฝ่ายก็มีการเป็นมหาสู้กันตามปกติพร้อมกันนั้นกองบัญชาการทหารเมืองนากายก็ได้รายงานถึงผลงานพ้นเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ระยะผ่านมารวมทั้งเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมการเตรียมพร้อมสูงครบในการรักษาความสงบตามแล้วชายแดนและพิเศษก็ไม่ได้เอาใจใส่สกัดกั้นกลุ่มคนบ่ดีพร้อมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้และการเก็บเครื่องปลาของดงและการลุกเคลื่อนไหวครั้งนี้ทานชัยชนะคนปู่ทอนได้รับฟังรายงานจากคณะกองบัญชาการทหารเมืองแล้วก็ได้หาทิศที่นำที่สำคัญในการสืบต่อพัฒนาเวียกงานในต่อหน้าและเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอุมมกำลังพลอย่างเป็นปกติพร้อมนี้เพิ่นก็ให้สุ่มใส่เต้าโฮมความสามัคคีภายในกำลังสร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของกลุ่มกองบ่ให้เกิดมีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในกองเขตกำลังในฐานะที่เป็นกำลังของประชาชนทหารต้องยืนอยู่เคียงข้างประชาชนใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังความทุกข์สุขและความแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนและอีกด้านนึงทานไสยศาสตร์โคตรภูธรก็เน้นนักให้กองบัญชาการทหารเมืองนากายนี้เอาใจใส่เบื้องแยงพัฒนาชีวิตการอยู่ของกำลังพลและครอบครัวให้ดีเอาใจใส่เรื่องงานสร้างภารกิจการกับทีนี้แหละในการเพิ่งตนเองกลุ่มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเนาะและนอกในโอกาสลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญในการติดตามฟังสภาพตัวจริงท่านชัยชนะโคตรภูธรพร้อมด้วยคณะก็ได้นำเอาเครื่องบริโภคอุปโภคอุปกรณ์กีฬาและก็เงินจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยรถเซอาจำนวนหนึ่งคันไปมอบให้กองบัญชาการทหารเมืองนากายเพื่อนำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะให้ได้รับผลสำเร็จอันนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของประธานคณะกรรมการป้องกันศาสตร์ขั้นแขวงคำมวลเนาะคือท่านชัยชนะโคตรภูธรส่วนอีกข่าวหนึ่งแมนเกิดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันแมนอยู่ที่สำนักงานองค์การอัยการประชาชนสูงสุดท่านคำเพชรสุ่มวรจิตคณะประจำพักห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้รับการมอบหมายจากท่านนางลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางพักหัวหน้าอัยการประชาชนสูงสุดก็ได้ต้อนรับพบปะกับท่านตากุโรยามาซิตะหัวหน้าเชี่ยวชาญโครงการเจก้าประจำลาวเพื่อปรึกษาหารือทิศทางและกับแผนการลงมือด้านพิสาการในต้นหนักและในโอกาสนี้ท่านคำเพชรสมบูรณ์จิตได้แสดงความขอบใจและมิติราคาสูงต่อรัฐบาลในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งองค์การเจก้าและองค์การเจโร่เอลสองเนาะและบรรดาเชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่ประกอบส่วนสนับสนุนการพัฒนาแขนงการยุติธรรมรวมทั้งเวียดนามการของเราในระยะผ่านมาและท่านเน้นนัดถึงการลงมือในต่อหน้าควรสุ่มใส่เวียกงานที่มีจุดสุ่มมีผลผลิตจะแจ้งและก็สามารถนำใส่ได้ตัวจริงโดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานทางด้านกฎหมายยกสูงขีดความสามารถด้านวิชาการและสร้างกลไกพร้อมด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่จะแจ้งและเป็นเอกภาพกันและการปรึกษาหารือครั้งนี้2ฝ่ายสุ่มใส่ปั่นขยายกฎหมายด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงปี2024ในกองเขตที่ตามกฎกาการดำเนินคดีแพ่งให้เข้าสู่ภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมในนั้นฝ่ายองค์การอัยการประชาชนสูงสุดจะได้แจ้งให้เซียวซานญี่ปุ่นรับรู้ว่าปัจจุบันกระพร้อมเป็นการค้นคั่วสร้างเอกสารสำคัญ3ฉบับคือบทค้นคั่ววิทยาศาสตร์หัวข้อการติดตามกฎกาการดำเนินคดีแพ่งขององค์การอัยการประชาชนห่างคำแนะนำของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติมาตรา54 55และ56ของกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงปี2024และห่างคำแนะนำห่วมสบับเลขที002ระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเพื่อเปลี่ยนแทนคำแนะนำห่วมสบับเลขที001ทับออปสสปสสลงวันที่12มกราคม2017และการค้นคว้าและสร้างเอกสารทั้ง3สบับก็มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องและเป็นกระภาพเกี่ยวกับบทบาทขอบเขตเงื่อนไขวิธีการติดตามกฎกาขององค์การอัยการประชาชนในการปกป้อง4กลุ่มผลประโยชน์สี่กลุ่มประโยชน์กับประกอบมีผลประโยชน์ของรัฐผลประโยชน์รวมหมู่ผลประโยชน์ของสังคมสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็ก

0: และบุคคลอื่นที่บ่มีความสามารถในการประพฤติและพร้อมกันนั้นผลการค้นคว้าจะนำใช้เป็นพื้นฐานทางด้านทฤษฎีกฎหมายสำหรับเสนอการตีความหมายกฎหมายสร้างและปรับปรุงกฎหมายและวิธีเฮ็ดเวียกให้จ่าแจ้งแน่ใจครับประกันการนำใช้กฎหมายให้ถูกต้องเป็นเอกภาพมีจุดซุ้มบ่เฮ็ดให้การดำเนินคดีซักซ่าและเพื่อให้เอกสารทั้งหมดมีพื้นฐานหนักแน่นสอดคล้องกับกฎหมายและสามารถนำใช้ได้ตัวจริงการค้นคว้าแม้จะสมทบระหว่างทฤษฎีกฎหมายและพฤติกรรมตัวจริงรวมทั้งบทเรียนของต่างประเทศแล้วก็ระดมความคิดเห็นจากคันศูนย์กลางและท้องถิ่นรวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องเสี่ยวซานภายในต่างประเทศเติมอีกและในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหรือแนวทางการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นต้นก็แม่นการจัดกองประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการการเชิญเสี่ยวซานญี่ปุ่นมาแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับบทบาทขององค์การอัยการในคดีแพ่งการขอคำเปลี่ยนจากศาสตราจารย์ฮิโรชิมัตสุโอะเกี่ยวกับหลักการตีความหมายของกฎหมายพร้อมทั้งการสนับสนุนจัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือวิชาการเซ็นคู่มือการโต้เถียงคดีแพ่งและคดีอาญาคู่มือการเขียนคำแถลงคดีแพ่งคดีอาญาการติดตามการไม่ไว้ครับตัดสินของศาลและคู่มือเกี่ยวกับมาตรการสกัดกั้นและการพบปะครั้งนี้ก็ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันดีและจะมีจริงใจและก็สร้างสรรค์โดยเห็นดีสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหันเนื้อในที่ได้ปรึกษาหรือให้เป็นแผนเวียกเป็นกิจกรรมละเอียดที่เป็นรูปธรรมประกอบส่วนยกสูงคุณภาพงานอัยการปกป้องสิทธิผลประโยชน์และชอบธรรมตามกฎหมายและก็ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนประกอบส่วนสร้างองค์การอัยการประชาชนนับมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งและได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งเนาะอันนั้นการดำเนินการร่วมมือการระวางองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกับองค์การใจกล้าของประเทศญี่ปุ่นโดยการต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามของประธานหรือว่าหัวหน้าเซียวซานโครงการใจกล้าประจำลาวท่านตารุโกะยามาซิตะเนาะของท่านคำเพชรสมวรจิตคณะประจำพักห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีอีกข่าวหนึ่งแม่นข่าวที่เกิดขึ้นในวันที่25สิงหานี้อยู่ที่สำนักงานคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพักก็ได้จัดปาฐกถาเผยแผ่เสื่อมสมุนเสื้อวันสั่งตั้งแนวรับสั่งศาสตร์ครบรอบ76ปีโดยการปาฐกถาของท่านลาวประสงค์ณวงไสกรรมการศูนย์กลางพรรคของประธานห้องเลขาคณะบริหารพรรคของประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งศาสตร์ก็มีท่านวรไสเล็งสวัสดิ์กรรมการสมองศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะบริหารพรรคของหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและท่านเปาจะเปาทรงนาวงไซนี่เพิ่นก็ยกเห็นถึงการกำเนิดการเติมเนี่ยขยายตัวของแนวเล้าสร้างศาสตร์ซึ่งแม่นองค์การสืบทอดมูลเสื้อสังงามของแนวเล้าอิสระในแนวเล้าฮักศาสตร์ในเมื่อก่อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่หนึ่งของแนวเล้าอิสระได้ไขขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ก็ได้ทำพ้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆของศาสตร์สร้างตั้งรัฐบาลลาวต่อต้านทับพ้องโครงการการเมือง12ข้อสื่อของประเทศเพลงศาสตร์กาไมศาสตร์สร้างตั้งหนังสือพิมพ์อิสระและปฏิบัติหน้าที่นำพาผู้กระดมขบวนการต่อสู้ต้านพวกรามเกินอย่างดุเดือดและสามารถย่าได้ชนะในปี1954ด้วยการบังคับให้จักรวรรดิรามเกินแบบเก่านี้ยอมเซ็นสัญญาเซอร์เนลหลังจากนั้นปี1956กองประชุมใหญ่แนวราวอิสระครั้งที่2ก็ได้ไขขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อแนวราวอิสระมาเป็นแนวราวฮักษาดเพื่อสืบต่อเป็นขั้นตอนต้องรวมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าร่วมสัมพันธ์กับบรรดากำลังการเมืองที่มีท่าอย่างฮักษาดได้ขยายสายสัมพันธ์กับกองทัพและประชาชน3ชาติอิรุจินไอ้น้องต่อสู้ต้านจักรพรรดิรามเกินแบบใหม่และภารกิจอื่นๆซึ่งได้รับชัยชนะนับแต่น้อยหาใหญ่เป็นก้าวมาจนสามารถปลดปล่อยประเทศชาติในวันที่2ธันวาคม1975และปี1979กองประชุมใหญ่แนวรักฮักษาดครั้งที่4ก็ได้ไขขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อจากแนวรักฮักษาดมาเป็นแนวรักสังสาดเพื่อสืบต่อเต้ารวมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าทุกชาติคนทุกศาสนาทุกเพศไว้นับทางคนเสื้อสลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศภายใต้ห่มทุ่งสีแดงของผักประชาชนปฏิบัติลาวแล้วพร้อมเดียวกันนั้นแนวร้องสั่งสร้างยังได้ยึดมั่นพันธภาพกับกรรมกรสาวกสิกรนักยันหูปัญญาชนและสั้นคนที่ก้าวหน้าเด็ดเดียวเหนียวแน่นศึกษาวงประชาชนด้วยการมูลไส้รักการอันถูกต้องของผักเฮ็ดให้ขบวนการปฏิบัตินับมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นอย่างบุญจดยั่งนอกนี้แนวร้องสั่งสร้างยังมีมูลเสื้อเป็นที่ปรึกษาแนะนำได้เป็นบอนอิงให้ประชาชนได้พึ่งพาแนวโฮมเหตุบทบาทเป็นขั้วต่อที่ดีระหว่างพรรครัฐกับประชาชนเป็นพื้นฐานการเมืองของอำนาจรัฐประชาธิปไตยประชาชนมหาปัจจุบันได้สำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสร้างชาติทั่วประเทศ12ครั้งแล้ว และการประทับคาถามูลเสี้ยครั้งนี้ก็เพื่อเสริมซึมศึกษาอบรมให้พนักงานภายในคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคนี่ครับผู้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์สำคัญของชาติและก็พร้อมกันเสริมขยายมูลเสื้อดีงามของบรรพบุรุษตั้งหน้าผู้คนรอหลอมตนเองมีคุณทาสการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายเนาะส่วนทานไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้นำพาคณะผู้แทนลาวไปเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดาลัทธิภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้และกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อฟื้นฟูที่ดินฟื้นฟูความหวังโดยได้ต้องรวมเอา197ประเทศภาคีของสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายรวมทั้งองค์การสากลนักวิทยาศาสตร์ภาคเอกชนชาวหนุ่มแม่ยิงสนเผ่าพื้นเมืองชุมชนท้องถิ่นผู้เลี้ยงสัตว์และสากลสิกรเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าคนหมดเลยในกองประชุมครั้งนี้จุดประสงค์หลักแม่นเพื่อกำหนดทิศทางและเร่งการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงลดพรและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งรักษาความมั่นคงด้านน้ำและอาหารพร้อมทั้งระดมทรัพยากรเทคโนโลยีความรู้และการรับมือให้เพียงพอแล้วความสำคัญของส่วนที่สัญญาฉบับนี้เนาะเพิ่นห้องง่ายๆมันครบ17นั่นแหละเนาะเพิ่นห้องว่าครบ17มันการยกปัญหาที่ดินให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นหากยังกระทบโดยกงต่อการพฤติกรรมความมั่นคงด้านอาหารและน้ำรายรับและชีวิตการอยู่ของประชาชนตลอดฮอดเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการฟื้นฟูและคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงจึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาสร้างความสุขให้ประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติและการเข้าร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ก็แม่นเน้นนักให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของลาวในการต้านการเสื่อมโทรมของดินการพัฒนาการคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงทั้งอยู่ในประเทศและภาคพื้นและในกองประชุมระดับสูงจัดขึ้นวันที่24สิงหาคมนี้ก็ได้มีการแถลงการโดยเน้นนักถึงปัญหาดินที่มีคุณภาพดีแม่นฐานของอาหารสุขภาพสันติภาพและความหวังสำหรับประเทศลาวคณะผู้แทนได้ยกปัญหาบริสิทธิ์ของประเทศคือการคุ้มครองและฟื้นฟูที่ดินแบบยืนยงการสร้างคงคุณฐานต่อภัยแห่งแล้งการคุ้มครองน้ำป่าไม้และสิวรรณพันธุ์กสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศและความมั่นคงด้านอาหารและลาวยังได้เน้นถึงสภาพเฉพาะของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาที่มีทางออกสู่ทะเลพร้อมทักเฮียคล้องให้มีแรงทื่นที่เพียงพอคาดคะเนได้และเข้าถึงได้ง่ายเคียงคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างขีดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านการเสื่อมโทรมของดินที่แต่ละประเทศกำหนดด้วยความสมัครใจในระหว่างกองประชุมทานไซนครอินทวงศ์พร้อมด้วยทานหงแก้วสุขสวัสดิ์เอกอัครทูตรัฐประจำมงโกลีก็ได้ถือโอกาสพบปะกับสองฝ่ายเนาะกับหัวหน้าห้องการกระทรวงอาหารกสิกรรมอุตสาหกรรมเป่าของมงโกลีเพื่อทบทวนการร่วมมือที่มีอยู่และปรึกษาหรือทิศทางการร่วมมือในตอนหน้าด้านกสิกรรมสัตวแพทย์และสุขภาพหนึ่งเดียวการปกป้องและการกักกันพืชการคุ้มครองทงหญ้าและที่ดินการฟื้นฟูดินและการแลกเปลี่ยนวิสาหกรรมและในโอกาสเดียวกันทานไซนครอินทวงศ์พร้อมในคณะได้สืบต่อพบปะสองฝ่ายกับกระทรวงเกษตรกรรมและสหกรณ์ของไทยสองฝ่ายก็ได้ถูกทวนสายพันธุ์อันใกล้ชิดกันมือที่มีมาอย่างยาวนานในแขนงการเกษตรกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะและการพัฒนาที่ดินการคุ้มครองอนุรักษ์ดินการน้ำปัญหาน้ำการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมการปรับตัวเข้ากับแห้งแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตลอดฮอดการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและผลงานที่ดีแต่นอกจากนั้น2ฝ่ายก็ได้เห็นดีเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนการลงทุนและต้องสวมมูลค่ากสิกรรมที่ยนยงเพื่อหันการร่วมมือลาวไทยนี้ให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของ2ประเทศนั่นเองเนาะแม้นการเคลื่อนไหวของห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะที่ไปเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดาลัทธิภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการเป็นทะเลทรายหรือว่าคอป17นั่นเองส่วนวันที่25สิงหาคมนี้ แขวงบ่อแก้วก็ได้ประกาศ5วันประวัติศาสตร์สำคัญเนาะเป็นต้นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันที่15สิงหาคมครบ35ปีวันสั่งตั้งศาลประชาชนครบรอบ44ปีแล้วก็บทประไสของเลขาธิการใหญ่ในกองประชุมแห่งการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1วันสั่งตั้งแนวรับสั่งซาดที่13สิงหาคมครบ76ปีและวันยึดอำนาจทั่วประเทศวันที่23สิงหาคมครบ81ปีโดยการเป็นประธานของทานคำแยงคอนสัญญากิจห้องเลขาคณะกรรมการพรรคแขวงผู้ที่นำเรื่องงานการเมืองแนวคิดเรื่องงานพรรคพนักงานองค์การจัดตั้งมหาชนก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสมฤทธิ์ศรีภาวันอดีตห้องเลขาพรรคแขวงอดีตประธานสภาประชาชนแขวงก็เป็นเกียรติประกาศถาวรรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีเนื่องในสำคัญของการประกาศถาเพิ่นก็ได้หวนคืนมูลเสื้อวันประวัติศาสตร์พิธีประกาศประกาศถาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อโฆษณาศึกษาอุ้มหมเผยแพร่พนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาภาวครับผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายสำคัญของ5วันประวัติศาสตร์ของชาติที่เปรียบเหมือนบาทก้าวขยายตัวของการปฏิวัติและการปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งชาติที่ถือว่าเป็นกฎหมายแม่เป็นกฎหมายพื้นฐานประเทศชาติจะแสดงให้เห็นถึงจำนงและความค้นคิดของประชาชนแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามกฎหมายส่วนการยึดอำนาจวันที่23สิงหาคมมีมูลเสื้อเป็นมูลเสื้ออกอาจกระหังของประชาชนและบรรดาเผ่าที่ได้พร้อมกันลุกฮือขึ้นเนาะยึดอำนาจการปกครองจากพวกลัทธิลานิคมแล้วก็เปิดศักราชใหม่ให้แก่การสร้างอิสรภาพและเอกราชของชาติส่วนวันสั่งตั้งเราสั่งชาติก็เป็นสัญลักษณ์แห่งมหาสามัคคีทั่วปวงชนเป็นกำลังแห่งสำรวมในการต้องห่มประดาสั้นคนและชนเผ่าต่างๆเพื่อต่อสู้กุศลและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติวันสั่งตั้งสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายลาวที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคประชาชนก็เป็นเวทีในการศึกษาอุ้มหมนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตอบโต้ทัศนะที่บิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคเนาะส่วนศาลประชาชนก็เป็นองค์การตุลาการเฮ็ดหน้าที่พิจารณาคดีตัดสินคดีปกป้องความยุติธรรมและก็สิทธิอันชอบทางประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อนำเอามูลเสื้อสำคัญของชาติทั้งหมดและโดยเฉพาะ5วันรวมทั้งวันอื่นๆเนาะเพื่อให้พนักงานแรกแรงพนักงานรัฐกรในทั่วแขวงบ่อแก้วครับฮู้เสื่อมซึมนำไปเป็นบทเรียนเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนนั่นเองขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอทุกมื้ออาทิตย์หนึ่งเจ็ดมื้อกับพบกันเจ็ดมื้อหกโมงสามสิบหาเจ็ดโมงมีทั้งภาพทั้งเสียงท่านติดตามรับชมการกระจายภาพของรายการได้ผ่านทางเพจ Facebook ลาวนาสุนานเรดิโอเนาะแล้วก็เสียงก็มาติดตามได้ทั้งสองระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนวิทยากรอยู่ท้องถิ่นของท่านได้ครับฟังอย่างโดดเด่นกันมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอบใจสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์และก็ส่งคำตำหนิส่งข่าวเข้ามาก็อย่าลืมว่าคำตำหนิส่งข่าวของทุกท่านจะเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเราในการนำมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นไปสืบต่อฟังข่าวกันต่อข่าวนี้แม่นคณะกรรมการปกครองแขวงจับประซักได้กำหนดเรื่องงานจุดสุ่มสำหรับเดือนกันยาเดือนกันยาเพราะว่าสี่เก้าเข้ามาเลยเนี่ยมื้อนี้กับวันที่26 27เลยเนาะเดือนกันยาสี่เดือนสิงหาสิเบิดไปละเดือนกันยาหน้านี้โดยมุ่งเน้นใส่การก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติการคุ้มครองการนำเข้าและราคาน้ำมันเชื้อไฟการก้าเกี่ยมไข่สงเฮียนใหม่พร้อมทั้งก้าเกี่ยมเรื่องงานสำคัญของแขวงในต่อหน้าและทิศทางทั้งหมดได้รับการกำหนดขึ้นในกองประชุมประจำเดือนสิงหา2026ของคณะกรรมการปกครองแขวงที่จัดขึ้นในวันที่26สิงหานี้ที่ห้องว่าการแขวงเนาะภายใต้การเป็นประธานของท่านสุขสวัสดิ์วงวิไลประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนะในกองประชุมครั้งนี้ก็ได้สรุปตีราคาผลการชี้นำเรื่องงานรอบด้านในระยะผ่านมาพร้อมทางกวดการขึ้นการบรรลุคาดหมายตามมติพักตามมติขององค์กรพักแขวงสมัยที่9และบรรดาวาระสำคัญของแขวงทั้งนี้ก็เพื่อสอบเห็นปัญหาข้อคงค้างอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันการสำหรับแผนเวียกเดือนกันยาหน้านี้หรือว่า2026กองประชุมได้เน้นใส่หลายเวียกสำคัญในนั้นในการสุกงู ก็สร้างซ่อมแปลงเส้นทางยกสูงก้าเกียมความพร้อมการป้องกันรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมนี่แหละแล้วก็เพิ่มทวีการคุ้มครองการนำเข้าราคาน้ำมันเสื้อไฟก้าเกียมไข่ทรงเฮียนใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างเงื่อนไขเกียมเป็นเจ้าภาพจัดงานมากับกีฬาชาติครั้งที่2ในปี2028ส่วนการท่องเที่ยวก็เป็นอีเวนต์หนึ่งที่แขวงให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นใส่การนำใส่ตาแห้งถ้าได้เปรียบองแขวงเพื่อสุขยุกการพัฒนาด้านนี้ให้ต่อเนื่องของประชุมครั้งนี้ก็เป็นความสำคัญในการกวดกาขึ้นผลการดำเนินงานเสริมขยายจุดดีแก้ไขจุดอ่อนของโครงข้างและกำหนดเรื่องงานจุดสุ่มสำหรับระยะต่อหน้าเพื่อสุขยุกให้การพัฒนาแขวงจำปาสักนี่ดำเนินไปตามคาดหมายและแผนการที่วางไว้เนาะและวันที่25สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันอยู่ที่วิทยาเขตหนองผือมหาวิทยาลัยสวรรณเขตก็ได้จัดกองประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำศึกษา 2025-2026 ครั้งที่10สุดที่2อย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านบวชสอนบุพภาวันผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตเนาะก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ร่วมและในโอกาสนี้ท่านบวชสอนบุพภวันได้แสดงความย่องยอชมเชยผลงานทีมมหาวิทยาลัยสวรรณเขตบรรลุได้ในระยะผ่านมาเช่นการเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีการจัดกองประชุมปริญญาศาสตร์ระดับสากลการว่ารับตำแหน่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกกิติมศักดิ์พร้อมทั้งการสร้างแผนยุทธศาสตร์2026-2030โดยท่านเน้นนักถึงการศึกษาชั้นสูงแม่นมากหัวใจรักในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของชาติและภาคพื้นแล้วกองประชุมก็จัดขึ้นด้วยความผิดชอบสูงเพื่อเก็บความพร้อมต้อนรับซกเฮียนใหม่2026-2027และในกองประชุมครั้งนี้นอผู้ก่อห่วมก็ได้ปรึกษาลือแล้วก็ฮับห้องเอาหลายเรื่องยุทธศาสตร์สำคัญเช่นว่าการรายงานคนคั่วเกี่ยวกับการเปลี่ยนสื่อเอิ้นมหาวิทยาลัยสวรรค์เขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยกสูงทานการนำปฏิวัติผ่านรายสื่อผู้รับตำแหน่งวิชาการงวดที่1และที่2ซกศึกษา2025-2026แล้วก็ทำห้องเอาแผนสร้างหลักสูตร 2+2 เพื่อห้องหับเศรษฐกิจดิจิตอลห้องหับแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาลาวขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศแล้วก็ห้องหับแผนการสร้างหลักสูตรปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความยืนยงหับห้องแผนการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละคณะวิชาพร้อมทั้งหับฟังรายงานความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยลาวครั้งที่3อยู่แขวงสวรรณเขตในปีหน้าและกองประชุมสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตครั้งที่10ชุดที่2นี้ก็ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับมหาวิทยาลัยสวรรณเขตให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลเข้มแข็งด้านวิชาการและพัฒนาด้านต่างๆโดยเฉพาะหลักสูตรเพื่อรับใช้สังคมนั่นเองเนาะนั่นก็แม่นการจัดกองประชุมสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตภายใต้การเป็นประธานของท่านบวชสอนบุพภาวันอดีตนายกรัฐมนตรีประธานบริหารเนาะสภาบริหารมหาวิทยาลัยสวรรณเขตนั่นเองเอาเวลายังเหลือบ่หลายเนาะคราวนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการช่วยเหลือของภาคเอกชนโดยเฉพาะของงานเบียร์ล้างให้แก่แขวงจำปาสักจัดขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเนาะก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
1: บริษัทเบียร์ล้างได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบมีน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตรจำนวน 1,000 แพ็คและน้ำหวานขนาด480มิลลิลิตรจำนวน400แพ็ครวมมูลค่าหลายกว่า82ล้านกีบเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงแกปะสากสิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจและความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในการร่วมเคียงข้างกับภาครัฐและประชาชนในยามประสบภัยเพื่อประกอบส่วนบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยให้สามารถผ่านภาวะสถานการณ์ภัยพิบัติและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยไวในโอกาสนี้ท่านปริญญาเอกอนุสัยสุนราชได้แสดงความขอบใจและย่องย่อต่อบริษัทเบียร์ลาวและองค์งานเบียร์ลาวแขวงแกปะสักที่มีน้ำใจมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพร้อมนั้นยังได้ชมเชยบทบาทของโรงงานที่ได้มีส่วนร่วม

0: ขณะนี้เวลา7 โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลกำหนดทิศทางจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยซีน้ำให้คะแนนการภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆกระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีประดับเหรียญมิตรภาพให้ผู้ต่างนาองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเวียกงานเก็บกู้ระเบิดบทหันแตกที่ตกข้างอยู่แขวงเสียงขวาง15ล้านดอลลาร์รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายจะให้มีรถไฟฟ้าแลนให้บริการทั่วเมืองอย่างหน่อยให้ได้ 10,000 กว่าคันในปี2030เพื่อลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วและมลพิษทางอากาศอังกฤษประกาศจะจัดสรรงบประมาณเกือบ10ตื้อปอนสกุลเงินอังกฤษสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัดโดยเฉพาะในนครหลวงลอนดอนสุดท้ายของรายการเสริญทานฟังบทน้ำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าทุกภาคส่วนของสังคมจงหวมแห้งหวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเรียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยซีน้ำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบคนเป็นระเบียบเพียบห้อยในสังคมและหักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้สิงสับอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาในวันที่25สิงหานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิจันทร์ท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำโสเจือนตัดขาดให้สามารถสัญจรไปมาได้กะเกียมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดี
2: สืบต่อสุ่มใส่แก้ไขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว้แก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเซาะเจือนเด็ดขาดให้สามารถไปมาได้ก้าเกี่ยมความพร้อมด้านในการรับมือภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทางการจัดปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีฮีพรพันขยายมติ 3-4 ทับสพศว่าโดยการรับรองวาระแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการ